0: ที่นายกรัฐมนตรีไม่จริงจังไม่มีการมุ่งหมายอย่างเต็มที่และรองนายกรัฐมนตรีรองประกอบที่ดูแลเรื่องนี้ไม่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะระยะเวลาเนี่ยต้องใช้เวลา 4-5 ปีนะผมกลัวอย่างเดียวครับผมกลัวว่าถ้ารัฐบาลอยู่ไม่ครบมติครม.นี้ที่ออกไปเมื่อวันอังคารเนี่ยก็จะเป็นมติครม.ที่เก็บอยู่ในลิ้นชักไม่อาจที่จะขับเคลื่อนผลักดันได้ภายในเวลา5ปีและผลที่ตามมาก็คือกำลังคนภาครัฐก็ไม่อาจจะลดลงงบประมาณแผ่นดินก็ไม่อาจที่จะลดลงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเรื่องบุคลากรภาครัฐได้หวังครับการเมืองเรื่องงานรู้สับวันนี้หมดแรงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์
2: เป็นรายละเอียดของข่าว
3: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและให้สถานศึกษาพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาโดยย้ำความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
5: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปราะบางครับตรงนี้ก็จะมีทางศึกษาธิการนะครับจะมีตัวพรบ.ความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เองก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะชงตัวร่างเนี่ยเข้าสู่ครม.นะครับตัวนี้เป็นระยะยาวแต่ตอนนี้เราก็ใช้ประกาศในส่วนตรงนี้ครับ
4: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบกรณีการแชร์ข้อความในลักษณะขู่ยิงภายในสถานศึกษาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีที่มาจากที่ใดแต่ยืนยันสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
6: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
4: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
7: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
1: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่คนจะมีจ๊อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่ก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง 500,000 สิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
3: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1คน50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาอีก
4: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุ

0: คำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิซิเตอร์อีโคโนมีซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
1: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
2: ขนมพื้นบ้านบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูบี้ไทบักจังหวัดภูเก็ตขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสนอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพลาระกำจังหวัดจันทบุรีลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนณศูนย์การค้าพระไดพักศรีนครินทร์เพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง และให้เรา

0: ได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มูซและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมัน

0: หากสหรัฐไม่อนุญาต
1: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิต1รายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกวาโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหาย1รายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังมีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรเปลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนแต่ในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของศาลรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center สถานรัฐประชาชนจีนหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยเข้าไปเจอกับโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วโคชนะจินนิพาตราชูวณิช6-3และ6-2โชจิรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิศาลรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน6-3และ6-4ด้านชายเดี่ยววิรวิทย์กำพุทธแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคู่นันนันพันธราธรมือวางอันดับ1 6-3รีไทยเนื่องจากคู่นันนันมีอาการเวียนศีรษะทำให้วิรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคูราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยนาบิลอานานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหากได้เป็นตัวแทนนักมวยสากลทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสิงคโปร์อันดับ148ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมการแข่งขันต้องคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายตัวยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไปสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยต้องพยายามรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 น.สิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์ชาเลนจ์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชวลกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open ครั้งที่154และ AIG Women Open ครั้งที่50ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้า

0: หมายเน็ตซีโร่โดยได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นนั้นมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อน แล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าใยคำที่ออกเสียงว่าใยในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มลายอีกเช่นใยดีใยภัยใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นน้ำในเซลล์ของพืชผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆหรือน้ำที่ได้จากวัสดุที่นำมาใช้ให้ไส้เดือนดินกำจัดน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำคล้ายน้ำอัดลมโคลาแต่ไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิดซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

0: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
1: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
0: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
2: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการEnglish This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังจุฬาเรดิโอพลัสทุกท่านวันนี้พบกับรายการ English This Way นะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราจะเริ่มธีมที่เรียกว่า Fully Research Insights กันนะคะซึ่งธีมนี้ก็คือมีวัตถุประสงค์ที่จะโปรโมตงานวิจัยของอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะก็คืออาจารย์แต่ละท่านเนี่ยได้ไปทำวิจัยตามความสนใจหรืออาจจะแบบ

0: เพื่อขอผลงานนะคะเราก็จะมีหลายๆเอพิโซดเลยโดยที่เราเริ่มกันวันนี้ก็คือมันมีหัวข้อใหญ่คือ writing skills and grammar นะคะพิริยาพงศาริกันค่ะหรือว่าอาจารย์เซฟรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้เรามีแขกสองท่านนะคะก็คืออาจารย์ท็อปณัฐวัฒน์แล้วก็อาจารย์มาร์คสุภพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ท็อป
1: สวัสดีครับอาจารย์เซฟอาจารย์มาร์กและผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาร์ค
2: สวัสดีครับอาจารย์เซฟอาจารย์ท็อปแล้วก็สวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
0: ค่ะทีนี้มาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มจากอาจารย์ท็อปกันก่อนเพราะว่าดูคร่าวๆแล้วหัวข้อเนี่ยค่อนข้างจะเปรี้ยวมากนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะก็คือหัวข้อของอาจารย์ท็อปเนี่ยก็คือ Lexical Grammatical Analysis of Media Representation of Men in Brief Coverage นะคะทีนี้ขอให้อาจารย์ท็อปเล่าให้เราฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่างานวิจัยชิ้นนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรคะ
1: ครับก็คืองานวิจัยชิ้นนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ผมใช้วิธีที่เรียกว่าวาทกรรมวิเคราะห์โดยอาศัยภาษาศาสตร์คลังข้อมูลนะครับซึ่งที่เรียกว่า Corpus Assisted Discourse Studies หรือว่า Discourse Analysis เนี่ยในการดูในการวิเคราะห์ภาษาในสื่อว่าสื่อเนี่ยเขียนถึงคนสองกลุ่มยังไงกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ชายที่ไปข่มขืนคนอื่นกับกลุ่มที่สองคือผู้ชายที่เป็นเหยื่อของการถูกข่มขืนก็คือเป็น male perpetrators กับ male victims of rape ก็คือดูภาษาในสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่านี้ครับ
0: ก็คือว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะระหว่างแบบผู้กระทํากับผู้ถูกกระทําเนาะถ้าพูดกันง่ายๆใช่ไหมคะ
1: อ๋อไม่มันก็ไม่เชิงเป็นความแตกต่างครับแต่หมายถึงว่าดูว่าวิธีที่สื่อเขียนมันเป็นยังไงแล้วเผอิญว่าก็จริงๆก็ไปเจอว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็มีความต่างกันพอดีแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นการเปรียบเทียบ
0: อ๋อ
1: คิดว่าจะดูว่าสื่อพูดยังไงแต่เผอิญว่า emerging patterns ที่ภายหลังเนี่ยมันก็ต่างจริงๆครับ
0: อ๋อโอเคก็คือเหมือนแบบว่าเรากําหนดแบบนี้ว่าเราจะดูลักษณะแต่คือในระหว่างการเดินทางในระหว่างการศึกษาก็คือไปพบว่าในที่สุดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะถามผลของสตาร์ดี้นี้ทีหลังทีนี้มาถึงอาจารย์มาร์กบ้างนะคะอาจารย์มาร์กหัวข้อของอาจารย์มาร์กก็คือ coherence in L2 narrative paragraphs through the lens of rhetorical structure theory โอเคคือคร่าวๆมันคือเป็นยังไงคะอาจารย์มาร์ก
2: ครับก็จริงๆแล้วตามชื่อหัวข้อเลยนะครับมันมีประเด็นหลักอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของ coherence แล้วก็ narrative paragraph นะครับ coherence นี่ก็คือเป็นเรื่องของความสอดคล้องความเชื่อมโยงกันของความคิดนะครับแล้วก็การนําเสนอข้อมูลซึ่งก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการเขียนแล้วก็ในการคิดวิเคราะห์หรือว่า critical thinking ด้วยนะครับทีนี้ก็คืออยากจะศึกษาเรื่องนี้นะครับการนําเสนอข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลในงานเขียนของนิสิตที่เป็นลักษณะของ narrative หรือว่าเป็นการเขียนเล่าเรื่องนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะการเขียนที่นิสิตปีหนึ่งที่จุฬาต้องเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่แล้ว
0: โอเคนะคะก็คือ narrative ก็คือการเล่าเรื่องนั่นเองทีนี้มันมีพูดว่าแบบ through the lens of rhetorical structureนะคะรบกวนอาจารย์มาร์กช่วยอธิบายเป็นคำง่ายๆได้ไหมคะว่าไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรเอ่ย
2: ครับก็rhetorical structure theory เนี่ยก็เป็นเหมือน framework ที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์งานเขียนนะครับซึ่งไอ้ตัว framework ตัวนี้ครับมันก็จะช่วยให้เราเห็นถึงการเชื่อมโยงของความคิดหรือว่าไอเดียต่างๆในบทความหรือว่างานเขียนได้นะครับก็คือมันก็จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของไอเดียแต่ละชิ้นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเช่นเป็นเหตุเป็นผลกันหรือว่าอันนึงเป็นแบ็กกราวด์อีกอันนึงเป็นประเด็นหลักที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อหรือว่าเป็นแบบว่าอันนึงเป็นข้อความหลักและอีกอันนึงเป็นส่วนเสริมในการอธิบายเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอเราใช้ทฤษฎีนี้วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแผนผังความเชื่อมโยงต่างๆของความคิดทั้งหมด

0: ในพารากราฟในย่อหน้าที่นิสิตเขียนครับ
1: คือง่ายๆก็คือความสัมพันธ์นั่นเองนะคะว่าแบบว่าอาจจะเป็นคือถ้าสมมุติว่าเราดูแต่ละพารากราฟเราก็จะดูความสัมพันธ์ของประโยคอะไรอย่างนี้คือง่ายๆเนาะ
0: ใช
1: ว
0: ่
1: ่าม
0: ค
1: ั
0: ร
1: น
0: ับ
1: แบบสัมพันธ์กันแบบไหนนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ขอกลับมาของอาจารย์ท็อปบ้างอาจารย์ท็อปเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือจะดูภาษาว่าสื่อเนี่ยแบบเขียนถึงแบบว่าผู้ชายที่ถูกข่มขืนยังไงแล้วก็ผู้ชายที่เป็นผู้ข่มขืนยังไงทีนี้แบบสนใจมากว่าแล้วทีนี้อาจารย์ท็อปไปแบบหาข้อมูลยังไงคะอาจารย์ท็อปแบบคําว่าแบบสื่อที่เขียนอย่างเงี้ยอาจารย์ท็อปกําหนดหรือว่าอาจารย์ท็อปมีวิธีการเลือกในการเก็บข้อมูลยังไงคะ
2: โอเคครับก็คือด้วยความที่งานวิจัยผมนะครับมันเป็นการวิเคราะห์ตัวบทเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าสื่อเนี่ยก็คือข่าวออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ได้ไปไม่ใช่บทสัมภาษณ์ชายกลุ่มที่ไปข่มขืนหรือที่เป็นเพราะว่าโฟกัสเนี่ยอยู่ที่ตัวสื่อที่พูดถึงคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตัวบทก็คือข่าวที่เก็บมาจากออนไลน์เพราะฉะนั้นก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเข้าไปที่ Google แล้วก็ใช้ search terms นะครับเช่นคำว่า rape men male Thailand เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ผมได้ตั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกเอาไว้เนี่ยผมตั้งเกณฑ์เอาไว้ที่3เกณฑ์ในการคัดเลือกผมก็คือเกณฑ์แรกเนี่ยก็คือว่าสื่อที่ผลิตเนี่ยจะต้องอยู่ในประเทศไทย
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: นั้นเพราะฉะนั้นวิธีดูก็คือเราก็จะเข้าไปในหน้าประเภท about us ซึ่งเขาก็จะบอกว่าเขามีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นพวกสื่อที่ไม่มีข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่เอามาครับก็คือแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือจะต้องอย่างที่บอกครับก็คือเนื้อหาเนี่ยจะต้องพูดถึงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือผู้ชายที่เป็นผู้ข่มขืนหรือว่าผู้ชายที่เป็นหยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นมันจะมีข่าวบางประเภทที่พูดถึงแต่เหยื่อแล้วเหยื่อเป็นผู้หญิงถ้าอย่างนั้นก็ไม่เอามา
1: อ๋อค่ะ
2: เกณฑ์สุดท้ายที่ใช้ครับก็คือว่าบทความทั้งหมดจะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกก็คือจะไม่ผ่านกระบวนการที่ผมจะต้องมาแปลก็คือจะไม่มีไบแอสอะไรตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็คือตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกครับก็คือใช่ครับ
1: ค่ะโอเคก็คือเลือกโดยวิธีแบบ Google ใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าแบบมันต้องแบบอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่มีการแปลอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ต้องมีเนื้อหาที่แบบเราต้องการที่จะหาไว้นะคะก็คือเป็นข่าวนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ในที่สุดแล้วอาจารย์ท็อปเก็บได้มาเท่าไหร่นะคะกี่ข่าวจำนวนข่าวคือ
2: ก็เก็บมาได้นะครับทั้งหมด167 articles จากสื่อทั้งหมด8แห่งนะครับรวมทำแล้วเนี่ยก็คือ 126,150 คำ
1: อ๋อโอเคซึ่งเยอะมากทีเดียวนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์ท็อปเลือกข่าวเนาะจากออนไลน์ sources นะคะทีนี้แบบท่านผู้ฟังน่าจะเริ่มตื่นเต้นแล้วว่าแบบลักษณะภาษามันเป็นยังไงแต่ว่าเราจะข้ามไปอาจารย์มาร์กก่อนว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์มาร์กก็คือพูดคร่าวๆเนาะว่าก็คือดูพารากราฟที่เขียนเป็นเรื่อง narrative ก็คือเรื่องของแบบการเล่าเรื่องของนิสิตทีนี้เราจะมาถามอาจารย์มาร์กบ้างแล้วล่ะว่าแล้วอาจารย์มาร์กเนี่ยเลือกนิสิตเนี่ยเลือกยังไงคะมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆก็เลือกจากการสุ่มเลยนะครับแต่ว่าแบ่งนิสิตเนี่ยเป็น2กลุ่มคือแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนในส่วนของเนื้อหานะครับแล้วก็ในส่วนของ organization การจัดเรียงความคิดนะครับสูงกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่ได้คะแนน2ส่วนนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าการที่เขาได้คะแนนใน2ส่วนนี้น้อยนะครับแล้วโครงสร้างแผนผังความคิดในย่อหน้าที่เขาเขียนออกมามันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับในระหว่างงานเขียนของนิสิต2กลุ่มนี
1: ้ครับค่ะแล้วอาจารย์มาร์กได้กำหนดแบบว่าคณะอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าดูจากแบบคะแนนการเขียนเลย
0: ดูจากคะแนนเป็นหลักครับดูจากคะแนนเป็นหลักครับแล้วก็หัวข้อเนี่ยนิสิตจะเขียนเรื่องเดียวกันอยู่แล้วนะครับก็คือจะไม่ได้กำหนด

0: คณะครับ
1: อืมโอเคค่ะสรุปแล้วอาจารย์มาร์กได้นิสิตมาเยอะไหมคะในการแบบว่าทำงานวิจัยเรื่องนี้อืม
0: อ๋อชิ้นนี้จะทำวิเคราะห์เป็นแบบqualitative นะครับก็เลย
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ใช้ปริมาณไม่มากนะครับก็จะเก็บเนี่ยกลุ่มที่ได้คะแนนสูง30ชิ้นแล้วก็ได้คะแนนน้อย30ชิ้นรวมกันเป็นทั้งหมด60ชิ้นครับก็จะมาจากนิสิตคณะต่างๆในจุฬานิสิตปีหนึ่งครับ
1: อืมโอเคค่ะก็คือเป็นนิสิตจุฬาทั้งหมดเลยจากต่างๆค
0: ใช
1: ณะ
0: ่
1: กัน
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ใช่
1: โอ
0: ครับน
1: เ
0: ิ
1: ค
0: สิตปีหนึ่งของจุฬาจาก
1: อ่
0: ต
1: า
0: ่างคณะครับ
1: อ่าโอเคค่ะอ่าทีนี้ย้อนกลับมาถึงอาจารย์ท็อปที่เก็บจากข่าวเนาะอ่าแล้วทีนี้ระหว่างการเดินทางระหว่างการทำงานเรื่องนี้นะคะต้องการที่จะศึกษาลักษณะภาษาแล้วอาจารย์ท็อปค้นพบอะไรบ้างค่ะจากการศึกษา
2: โอเคนะครับคือก่อนจะไปถึงตัว findings นะครับ
1: อืม
2: ขอย้อนนิดนึงว่าถามว่าจะดูอะไรเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงไปกับในส่วนของ findings นะครั
1: ค
2: บ
1: ่ะได้เลยอืม
2: คือสิ่งที่งานผมดูเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดก็คือดูระดับนะครับก็คือดูพวก collocate ดูคำปรากฏร่วมว่าในคลังข้อมูลในคอร์พัสที่เก็บมาเนี่ยถ้าคีย์คำว่า man กับ men เข้าไปเนี่ยซึ่งเป็นโฟกัสหลักของงานเนี่ยถ้าคีย์เข้าไปคือโปรแกรมที่ผมใช้คือ AntKong นะครับเวอร์ชัน
1: อ
2: ส
1: ื
2: ามจุดหก
1: ม
2: คือถ้าคีย์คำว่า man กับ men เข้าไปแล้วเนี่ยดูว่าจากการที่ให้ระบบความสูสีเนี่ยมันมี collocate อะไรที่มันปรากฏร่วมกับ man กับ men
1: อืมค่ะโอเค
2: แล้วหลังจากนั้นอันนั้นก็คือระดับคำจากนั้น
1: ค
2: เร
1: ่ะ
2: เราก็จะต่อยอดขึ้นมาเป็นระดับวลีและประโยคก็คือเราก็จะเลือกพวกคำ collocate ที่มันมีนัยยะสำคัญทางสถิติมาดูตัว concordant lines ก็คือตัวที่เป็นเอาคีย์เวิร์ดไว้ตรงกลางแล้วก็จะมีบริบทอยู่ทางซ้ายทางขวาเพื่
1: ออื
2: ให้เราม ดูว่าคำนั้นๆเนี่ยมัน behave ยังไงคือมันไปปรากฏร่วมกันยังไง
1: อืม
2: คือจุดประสงค์เนี่ยก็คือการที่เราจะจับแพทเทิร์นของภาษาที่ใช้โ
1: ค
2: ด
1: ่
2: ย
1: ะ
2: มันเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่เราอยากจะหา
1: อื
2: ครับ
1: มโอเคก็คือพูดง่ายๆว่าคือคีย์เวิร์ดและคําที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆคีย์เวิร์ดคําที่แบบหรือว่าเฟรสที่ปรากฏร่วมกันอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอืม
2: ใช่ครับ
1: อ
2: แล
1: ่
2: ้
1: า
2: วก็คือพอจากระดับวลีและประโยคเนี่ยเราก็จะไปถึงตอนสุดท้ายก็คือดูตั้งแต่ระดับย่อหน้า
1: อืมค่ะโอเคอื
2: ที่
1: ม
2: เราอยากดูแล้วมันอยู่ในวลีประมาณนี้แล้วมันอยู่ในตัวย่อหน้าประมาณนี้เนี่ยตกลงแล้วมันบอกอะไรเกี่ยวกับผู้ชายที่ข่มขืนผู้หญิงและผู้ชายที่ถูกข่มขืน
1: อืมโอเคค่ะน่าสนใจมากค่ะแล้วอาจารย์ท็อปพบอะไรบ้างคะจากการศึกษาสิ่งเหล่านี้อืม
2: โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่า findings เนี่ยเวลารายงานเนี่ยก็จะรายงานเป็น3ระดับก็คือระดับแรกก็คือระดับคำครับ
1: อืมค่ะ
2: ในส่วนของคำเนี่ยพบว่าคือแน่นอนว่าหนึ่งในคำที่ขึ้นเป็นคีย์เวิร์ดคือแองคองคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญทางสถิติแน่นอนว่าคือคำว่า rape
1: อืมค
2: อั
1: ่ะ
2: นนี้เราคาดหวังล่วงหน้าไว้ได้เลยว่าคำนี้จะต้องขึ้นเป็น significant keywords แน่นอนทีนี้พอดูอย่างเช่นคำว่า rape เนี่ยปรากฏว่า collocate ของมันเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับบริบทอย่างอื่นของสังคมไทยด้วยเช่นคำว่า rape นั้นไปปรากฏร่วมกับ Buddhism
1: อืม
2: ร่วมกับ patriarchy
1: อื
2: ครับ
1: ม
2: ตรงนี้มันก็จะเชื่อมโยงตรงนี้ผมจะวิเคราะห์ว่าโอเคก็แปลว่าเหตุการณ์อย่างการข่มขืนเนี่ยมันถูกผูกโยงเข้ากับบริบทอย่างอื่นที่มันบริบททางสังคมอื่นๆที่มันกว้างขึ้น
1: อืมค่ะก็คือมีบูดิซึมแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่าอะไรนะคะอืม
2: เพเทียคีครับ
1: อ๋อซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงแบบว่าสังคมของไทยเลยใช่ไหมคะอืมโอเ
2: ก
1: ค
2: ลายเป็นแบบนี้นะครับ
1: อ่
2: แ
1: า
2: ล้วก็ทีนี้นั่นคือระดับหนึ่งนะครับที
1: ค
2: นี
1: ่
2: ้
1: ะ
2: พอต่อมาก็คือระดับวลีและประโยคเนี่ย

0: รวมถึงย่อหน้าด้วยก็คือพบรูปแบบทางภาษาต่างๆครับผมก็คืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นจะยกตัวอย่างอย่างเช่นหนึ่งอีกหนึ่งใน significant color case ก็คือคำว่า year กับ old
1: อื
0: ครับ
1: มค่ะอ
0: พ
1: ๋ออ
0: เราเข้าไปดูyear กับ old เป็นคำทีนี้พอเราเข้าไปดูบริบทที่เป็นวลีและประโยคเนี่ยปรากฏว่าสื่อมักจะใช้คำว่า year กับ old เนี่ยในการบ่งบอกของผู้ข่มขืน
1: อืมค่ะ
0: เข้าไปในถึงระดับย่อหน้าก็จะเห็นเป็นแพทเทิร์นว่าอายุที่บอกเนี่ยมักจะเป็นอายุว่าผู้ข่มขืนเนี่ยจะอายุมากกว่าเหยื่ออ
1: ืมค่ะอื
0: คื
1: ม
0: อตัวเหยื่ออายุเท่าไหร่ตัวผู้ข่มขืนอายุเท่าไหร่แล้วมันจะเป็นเลขที่มากกว่าเสมอ
1: ค
0: เพ
1: ่
0: ระ าะฉะนั้นตรงเนี้ยผมจะวิเคราะห์ต่อไปในส่วนของ discussion ว่าการที่สื่อพยายามจะแสดงว่าอายุของผู้ข่มขืนเนี่ยมากกว่าอายุของเหยื่อเนี่ยมันเหมือนกับสื่อพยายามจะบอกให้เห็นถึงอำนาจที่ผู้ข่มขืนมีเหนือเหยื่อเพราะว่าอาวุโสอายุเนี่ยการผูกโยงกับค่านิยมวัฒนธรรมไทยว่าโอเคอ่ะผู้มีอาวุโสกว่าก็เหมือนกับมีอำนาจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นผมก็จะวิเคราะห์ไปในจุดนั้น
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ค่ะอืมก็คือเหมือนแบบเราแยกภาษากับวัฒนธรรมหรือว่าแบบสภาพสังคมไม่ได้เนาะงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือแบบชี้ให้เห็นเลยว่าอ่ะคนที่จะข่มขืนก็คือเหมือนแบบมีอํานาจมากกว่าอยู่แล้วก็เลยแบบทําสิ่งนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะคือ finding อืม
0: คือ
1: โอเค
0: สายด้าน critical discourse studies นะครับมันก็จะเป็นการดูภาษาในบริบทที่ผูกโยงเข้ากับสังคมบางอย่างเสมอ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ก็
1: ขอบคุณค่ะทีนี้มาถึงอาจารย์มาร์กบ้างอาจารย์มาร์กศึกษาnarrative paragraph ของเด็กๆเนาะอาจารย์มีอะไรมี finding ที่สำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์มาร์กอืม
2: ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับการดู coherence โดยใช้ rhetorical structure theory เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบใน paragraph นะครับซึ่งผลการวิจัยหลักเลยเนี่ยแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะพูดถึงก็คือเป็นลักษณะการเชื่อมโยงคือการเชื่อมโยงเนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายระดับนะครับทั้งในระดับใหญ่ที่สุดแล้วก็ในระดับเล็กย่อยลงมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยครับในระดับใหญ่เนี่ยครับก็จะพบว่างานเขียนที่ได้คะแนนน้อยนะครับหลายๆชิ้นเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงไอเดียเป็นลักษณะแบบลิสต์ซึ่งแบบลิสต์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ไม่ชัดเจนเป็นการพูดถึงหัวข้อเดิมในหลายๆแง่มุ
1: ม
2: นะครับอย่างถ้าสมมุติอาจจะยกตัวอย่างนิสิตเล่าบอกว่าเนี่ยไปใช้แอปพลิเคชันหนึ่งแล้วชอบมากเลยเพราะว่า1มันใช้งานง่าย2มันเร็วแล้วก็3มันฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบนี้มันจะไม่เกิดเป็นนาราทีฟนะครับแต่ว่าบางทีนิสิตเขียนแบบนี้แล้วนิสิตก็ไปใช้ว่า first second third อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจเอาเองว่ามันดูเป็นนาราทีฟและมีคำบอกเวลาอย่างแรกอย่าง2อย่างประเด็นถึง2 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จะเห็นว่ามีเจองานเขียนลักษณะนี้เยอะนะครับแล้วก็จะได้คะแนนน้อยในขณะที
1: ่
2: ครับงานเขียนที่ได้คะแนนดีเนี่ยโครงสร้างในระดับใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นแบบซีเควนซ์ซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าซีเควนซ์เนี่ยมันเป็นลักษณะโครงสร้างของนาราทีฟนะครับก็คือเกิดอะไรขึ้นแล้วมีอะไรตามมาเล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับว่าเกิดอันนี้แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอเคค่ะก็คือสรุปหลักๆเลยก็คือได้สองประเด็นเนาะก็คือเหมือนแบบเด็กที่ได้คะแนนน้อยก็คือจะ list list list list list แต่ว่าถ้าเด็กที่ได้คะแนนเยอะก็คือจะค่อนข้างมีเป็นแบบ sequence ค่อนข้างแบบสมเหตุสมผลต่อกันถูกต้องไหมคะอืม
2: ใช่ครับแล้วก็จริงๆมีความสัมพันธ์อีก2ประเภทที่ค่อนข้างแยกจากกันชัดเจนระหว่างกลุ่มที่ได้คะแนนเยอะกับได้คะแนนน้อยนะครับคือเป็นการอธิบายให้รายละเอียดกลุ่มที่ได้คะแนนเยอะเนี่ยจะมีการอธิบายเราเรียกว่าเป็นแบบ circumstance circumstance เนี่ยเป็นการบอกรายละเอียดวันเวลาสถานที่ซึ่งพวกเนี้ยครับมันจะช่วยเพิ่ม details ให้กับการเขียนเล่าเรื่องใช่ไหมครับทำให้เรื่องเนี่ยมีความชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับแล้วเกิดอารมณ์ร่วมตามไปได้

0: ในขณะที่กลุ่มที่ได้คะแนนน้อยเนี่ยจะมีการอธิบายเราเรียกว่าเป็นแบบ elaboration elaboration เนี่ยคือเป็นการเหมือนอธิบายสิ่งที่พูดมาก่อนหน้าเพิ่มเช่นสมมุติเราบอกว่าเอาคลาสภาษาอังกฤษของฉันเนี่ยสนุกมากเลยเดี๋ยวครูมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างครูใจดีนะชอบแจกขนมขนมที่ครูแจกเช่นมีช็อกโกแลตเนี่ยอันนี้คือเหมือนพูดไปเรื่อยอะครับนึกออกไหมครับพูดถึงครูก็ไปอธิบายครูพูดถึงว่าครูแจกของก็ไปอธิบายขนมอันนี้คืออธิบายเสริมความไปเรื่อยๆจนทำให้เรื่องราวมันขาดความเป็นเรื่องเล่าไปแล้วเพราะมันเป็นการอธิบายความไปแทนนะครับแบบนี้ก็จะพบได้บ่อยในพารากราฟที่ได้คะแนนค่อนข้างน้อยครับ
1: พารากราฟที่ได้คะแนนน้อยก็คือคนไทยพูดไปเรื่อยนั่นเอง
0: ใช่เขาจะมีลักษณะพูดไปเรื่อยนิดหนึ่งครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทั้งอาจารย์ท็อปแล้วก็อาจารย์มาร์กนะคะวันนี้ก็คือเป็นแบบสองงานวิจัยสองชิ้นซึ่งแตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือแบบเรื่องของภาษาเกี่ยวกับแบบว่า main in brief นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของแบบว่า soft เนาะเป็นแบบ narrative paragraph ของนิสิตที่หนึ่งขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์แล้วคือถ้าผู้ฟังสนใจที่จะศึกษางานวิจัยนี้ต่อนะคะให้เข้าไป follow Facebook ของ Puri นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีชื่อเต็มแล้วก็มี QR code ที่ลิงก์ไปสู่งานวิจัยให้นะคะก็คือเข้าไปที่ Facebook Puri นะคะจุฬาลงกรณ์ University Language Institute ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มาร์กแล้วก็อาจารย์ท็อปมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬา Radio Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

คำพ่อสอนในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยข้อแรกจะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการมีระเบียบมีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นธรรมข้อ2ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอทั้งในการทำงานและการทำความดีแม้จะมีความเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ไม่ย่อท้อถอยหลังข้อ3ต้องเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าหาวิชาและความรอบรู้ในเรื่องต่างๆให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้านไว้สำหรับใช้เทียบเคียงประกอบการพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆในการงานข้อ4ซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอแม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสนความสามารถทำกายทำใจให้สงบหนักแน่นเป็นกลางห่างจากอคตินี้จะช่วยให้เกิดสติระลึกรู้ถึงเหตุถึงผลถึงข้อเท็จจริงและความถูกผิดของเรื่องทั้งปวงจึงเป็นอุปการะสำคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่างๆเพราะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัดสามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมเป็นประโยชน์เสมอพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2526

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
2: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบคนกันเองผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพรปวีแสงสุรเดชนับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรคืออาจารย์ดร.อาทิตย์เจียมรัตัญญูจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์วันนี้เราจะมาชวนคุยในหัวข้อจักรวรรดิปริวัติอ่านการเมืองของการแปลใน Contracting Colonialism Translation and Christian Conversion in Tagalog Society under Early Spanish Rule ของวิเซนเต้ราฟาเอลอาจารย์อาทิตย์คะช่วยแนะนำหนังสือเล่มนี้และผู้เขียนให้ผู้ฟังรู้จักหน่อยค่ะทำไมถึงเป็นงานที่ยังสำคัญกับวงวิชาการจนถึงทุกวันนี้คะ
4: หนังสือเล่มนี้นะครับ Contracting Colonialism ตีพิมพ์ในปีค.ศ.1988นะครับเป็นหนังสือเล่มแรกเลยของวิเซนเต้แอลราฟาเอลนะครับเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์หนังสือเล่มนี้ศึกษาการก่อตัวของสังคมตากาล็อกภายใต้การปกครองและการเผยแผ่คริสต์ศาสนาคาทอลิกของสเปนนะครับในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16-18ข้อเสนอสำคัญของราฟาเอลก็คืออาณานิคมสเปนในฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการพิชิตในทางโลกด้วยกำลังทหารเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังเกิดขึ้นจากการพิชิตในทางธรรมนะครับด้วยการเผยแผ่คำสอนทางคริสต์ศาสนาแก่ชาวพื้นเมืองโดยมิชชันนารีนะครับแล้วก็การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าอาณานิคมกับชาวพื้นเมืองด้วยนะครับเขาก็เลยศึกษาการเผยแผ่คริสต์ศาสนาในฐานะพื้นที่แห่งการแปลนะครับซึ่งการแปลเนี่ยเป็นทั้งเงื่อนไขการก่อตัวของอำนาจอาณานิคมแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบ่อเกิดของความคลาดเคลื่อนการตีความใหม่แล้วก็ข้อจำกัดของอำนาจอาณานิคมนั้นด้วยนะครับตัวราฟาเอลเองเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอเนลนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับงานของราฟาเอลครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ตั้งแต่ยุคอาณานิคมสเปนอาณานิคมอเมริกันแล้วก็ยุคหลังอาณานิคมด้วยนะครับรวมทั้งสนใจเรื่องของการเมืองของภาษาการเมืองของการแปลในขบวนการชาตินิยมนะครับลัทธิจักรวรรดินิยมแล้วก็ระบอบอำนาจนิยมร่วมสมัยด้วยนะครับราฟาเอลเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะอายุได้70ปีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักวิชาการฟิลิปปินส์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรุ่นของเขานะครับหนังสือเล่มนี้นะครับพัฒนามาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของราฟาเอลที่คอร์เนลนะครับเขียนขึ้นในช่วงทศวรรษ1980นะครับทศวรรษนี้เป็นทศวรรษสำคัญนะครับเป็นช่วงจุดตัดของกระแสวิชาการสำคัญหลายสายนะครับทั้งหัวเลี้ยวสู่ภาษาหรือว่า linguistic turn นะครับในประวัติศาสตร์นิพนธ์นะครับทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยมหรือว่า post-structuralism นะครับของมิเชลฟูโกแล้วก็ชาร์ลเดริด้านะครับตลอดจนกระแสการศึกษาผู้ตกเป็นเบี้ยล่างผู้ตกอยู่ในสถานะรองนะครับหรือว่า subaltern studies นะครับในเอเชียใต้นะครับเนี่ยตัดกันหลายสายมากเลยนะครับราฟาเอลก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดนะครับรวมทั้งพัฒนาการทางภูมิปัญญาเหล่านี้รวมทั้งได้อิทธิพลจากครูที่คอแนลอย่างเบเนดิกต์แอนเดอร์สันแล้วก็เจมส์ซีเกลด้วยนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องภาษาและอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่เขาเองก็พัฒนาคำถามเฉพาะของตัวเองขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นหากเบเนดิกต์แอนเดอร์สันสนใจว่าภาษาเนี่ยทำให้ผู้คนจินตนาการถึงชุมชนเดียวกันที่เรียกว่าชาติได้ยังไงนะครับราฟาเอลกลับสนใจว่าภาษาทำให้คนเข้าใจไม่ตรงกันได้ยังไงนะครับความไขว้เขวความคลาดเคลื่อนตรงนี้มันส่งผลทางการเมืองอย่างไรนะครับ
3: ค่ะแล้วอาจารย์ราฟาเอลนี่เริ่มต้นวางกรอบความคิดของหนังสือไว้อย่างไรคะ
4: ราฟาเอลเนี่ยเริ่มต้นจากการตั้งคำถามต่อวิธีการที่นักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนหน้าเขาเนี่ยอธิบายการเข้ามาของคริสต์ศาสนาคาทอลิกในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะงานที่มองว่าการเผยแผ่คริสต์ศาสนาเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิดความเชื่อนะครับจากยุโรปสู่ชาวพื้นเมืองหรือไม่ก็เป็นการผสมผสานสังเคราะห์นะครับเป็นซิงคริติซึมนะครับระหว่างวัฒนธรรมสเปนกับวัฒนธรรมตากาล็อกอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับราฟาเอลเห็นว่าคำอธิบายแบบนี้ยังไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มันซ่อนอยู่ในกระบวนการเผยแผ่คริสต์ศาสนาได้เขาเลยเสนอว่าถ้าเราต้องการเข้าใจการก่อตัวของสังคมอาณานิคมเราจำเป็นจะต้องหันกลับมาพิจารณาปัญหาเรื่องภาษาแล้วก็การแปลให้มากขึ้นนะครับจากจุดนี้เองราฟาเอลก็เลยหันไปศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพิชิตนะฮะการเปลี่ยนรีดแล้วก็การแปลนะครับเขาชี้เห็นว่าในภาษาสเปนเนี่ยคำว่า conquista หรือว่าการพิชิตนะฮะ conversion นะฮะหรือการเปลี่ยนรีดแล้วก็ traduction หรือการแปลนะครับล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งให้กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองการเปลี่ยนคนนอกศาสนาให้กลายเป็นคริสตชนหรือว่าการเปลี่ยนจากข้อความนะครับเปลี่ยนข้อความจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งนะครับทั้ง3กระบวนการเนี้ยจึงมีโครงสร้างร่วมกันก็คือเป็นความพยายามจัดระเบียบความหมายนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ทางสังคมเนี้ยขึ้นมาใหม่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับจุดสำคัญที่สุดของราฟาเอลก็คือการเสนอว่าการแปลเนี่ยไม่เคยเป็นกระบวนการทางเดียวนะครับมิชชันนารีอาจจะพยายามแปลคริสต์ศาสนาให้ชาวตากาล็อกเข้าใจนะฮะแต่ในขณะเดียวกันชาวตากาล็อกก็กำลังแปลคริสต์ศาสนาเข้าสู่โลกนะครับโลกทัศน์หรือโลกของความหมายของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นการแปลจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือของการเผยแผ่ศาสนาหรือการปกครองแต่เป็นพื้นที่แห่งการต่อรองการตีความใหม่นะรวมทั้งความเข้าใจที่ไปกันคนละทิศละทางนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทั้งของการสร้างนะครับอำนาจอาณานิคมแล้วก็การจำกัดอำนาจอาณานิคมด้วยนะครับ
3: ค่ะแล้วในความเข้าใจของมิชชันนารีสเปนเนี่ยการแปลทำงานอย่างไรในกระบวนการเผยแผ่ศาสนาคะ
4: สำหรับมิชชันนารีสเปนแล้วนะครับการเผยแผ่คริสต์ศาสนาเนี่ยไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากการแปลนะครับการแปลสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลคำสอนทางศาสนาบทสวดภาวนาตลอดจนคำนะครับประโยคคำกล่าวที่ใช้ในพิธีศีลหรือว่าแซคราเมนต์ต่างๆนะครับล้วนต้องถูกแปลจากภาษาสเปนหรือภาษาละตินเนี่ยให้กลายเป็นภาษาพื้นเมืองซะก่อนในที่นี้คือภาษาตากาล็อกนะครับดังนั้นในสายตาของมิชชันนารีนะการแปลจึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความจริงสากลของคริสต์ศาสนากับโลกของชาวพื้นเมืองเป็นเครื่องมือที่ทำให้พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสามารถเดินทางข้ามความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมได้นะครับเพราะเหตุนี้เองมิชชันนารีก็เลยทุ่มเทให้กับการศึกษาภาษาตากาล็อกอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ภาษาตากาล็อกนะครับแต่ว่าเป็นภาษาพื้นเมืองต่างๆในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นภาษาเซบูอาโนภาษาวารายภาษาฮิลิกายนอนภาษาอิโลกาโนเป็นต้นนะครับพวกเขาก็เขียนไวยากรณ์นะครับของภาษาเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ทำพจนานุกรมพยายามค้นหาคำศัพท์พื้นเมืองนะครับที่จะใช้ถ่ายทอดแนวคิดสำคัญของคริสต์ศาสนานะครับเช่นแนวคิดเรื่องพระเจ้าแนวคิดเรื่องบาปแนวคิดเรื่องความรอดหรือแนวคิดเรื่องพระหันสถานนะครับอันนี้ก็เป็นการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแนวคิดเรื่องก็อดเรื่องซินนะครับเรื่อง salvation นะครับเรื่อง grace เป็นต้นนะครับในความเข้าใจของมิชชันนารีเนี่ยการแปลเป็นกระบวนการนำความหมายที่มีอยู่แล้วในต้นฉบับไปถ่ายทอดสู่อีกภาษาหนึ่งอย่างถูกต้องแม่นยำที่สุดนะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขาเชื่อว่าความหมายมันสามารถเดินทางจากโลกของยุโรปไปสู่โลกของคนตากาล็อกได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวสารัตถะนะครับแต่ตรงจุดนี้เองคือจุดที่ราฟาเอลเข้าไปตั้งคำถามนะเขาชี้ว่าการแปลไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายทอดความหมายจากผู้ส่งไปยังผู้รับแต่เป็นกระบวนการต่อรองความหมายอยู่เสมอนะฮะพอมิชชันนารีพยายามแปลคริสต์ศาสนาเป็นภาษาตากาล็อกชาวตากาล็อกก็แปลคริสต์ศาสนาเข้าสู่โลกของสัญญาโลกของความหมายนะครับของตัวเองด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การส่งผ่านความหมายอย่างสมบูรณ์แต่เป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยการตีความการดัดแปลงและก็ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความตั้งใจเดิมหรือความตั้งใจของเจ้าอาณานิคมเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับ
3: ซึ่งประเด็นนี้นี่ปรากฏชัดที่สุดในส่วนไหนของหนังสือคะ
4: ผมคิดว่าปรากฏชัดที่สุดในบทที่ว่าด้วยพิธีศีลสารภาพบาปนะครับภาษาไทยเราก็แปลว่าศีลสารภาพบาปมาจากภาษาอังกฤษว่า confession หรือว่า sacrament of penance ภาษาไทยมันที่แปลว่าเป็นศีลอภัยบาปก็มีนะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยของหนังสือเล่มนี้คือบทที่ว่าด้วยเรื่องการสารภาพบาปโดยเฉพาะนะฮะในความเข้าใจของมิชชันนารีคาทอลิกเนี่ยการสารภาพบาปไม่ได้เป็นแค่พิธีกรรมทางศาสนาแต่ว่าเป็นวิธีการสร้างคริสตชนที่ดีคุณหล่อหลอมชาวพื้นเมืองขึ้นมาเป็นคริสตชนที่ดีใช่ไหมฮะต้องทำอย่างไรบ้างคนที่สารภาพบาปก็จะต้องย้อนทบทวนการกระทำของตัวเองใคร่ครวญว่าทำหรือพูดหรือคิดอะไรไปบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยต่อบาทหลวงนะฮะเป็นวิธีการที่นำเอาสิ่งที่ปกปิดไว้นะครับหรือซุกซ่อนอยู่ภายในเนี่ยเปิดเผยออกมาให้บาทหลวงได้รับรู้เพื่อที่จะได้รับการอภัยบาปนะครับแล้วก็กลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระผู้เป็นเจ้านะครับในแง่นี้การสารภาพบาปจึงเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นกลวิธีสำคัญของการเปลี่ยนรีดของการคอนเวิร์ตคนคนหนึ่งให้เป็นคริสตชนใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้คนเรียนรู้ที่จะสะท้อนย้อนมองหรือว่ารีเฟล็กเกี่ยวกับตัวเองนะครับผ่านกรอบความคิดทางคริสตศาสนานะครับแต่ทีนี้เมื่อราฟาเอลไปอ่านคู่มือสารภาพบาปนะครับมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยในภาษาพื้นเมืองต่างๆของฟิลิปปินส์นะบาทหลวงนะครับหรือมิชชันนารีเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเหมือนคล้ายๆกับแมนนวลนะครับในการล้วงเอาความลับหรือว่าบาปต่างๆที่ผู้คนได้กระทำเนี่ยให้ถ่ายทอดออกมาผ่านภาษาทีนี้พอราฟาเอลไปอ่านคู่มือสารภาพบาปหนังสือคำสอนแล้วก็รายงานของมิชชันนารีก็จะพบว่ากระบวนการนี้ไม่ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นอย่างที่มิชชันนารีคาดหวังนะครับบันทึกของมิชชันนารีจำนวนมากเลยเต็มไปด้วยคำพร่ำบ่นนะฮะว่าชาวตากาล็อกเนี่ยมักจะตอบคำถามไม่ตรงประเด็นบ้างเล่าเรื่องวกวนอ้อมค้อมนะฮะหรือพูดถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของคนอื่นบาปของคนอื่นมากกว่าการสารภาพความผิดของตัวเองโดยตรงนะฮะสำหรับมิชชันนารีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นปัญหาของการสื่อสารนะฮะเป็นหลักฐานว่าชาวตากาล็อกยังไม่ค่อยเข้าใจคริสตศาสนาที่แท้จริงยังไม่รู้ว่าเขาควรจะต้องทำยังไงนะครับในพิธีศีลเช่นนี้แต่ราฟาเอลเสนอว่าถ้าเราลองอ่านหลักฐานเหล่านี้อีกแบบนึงเราจะเห็นภาพที่ต่างไปคือเขาเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การไม่เข้าใจแต่อยู่ที่การเข้าใจผ่านโลกทัศน์อีกชุดนึงของชาวพื้นเมืองต่างหากนะครับชาวพื้นเมืองเนี่ยชาวตากาล็อกนะครับตีความเรื่องของบาปความผิดการให้อภัยและความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยผ่านแนวคิดพื้นถิ่นผ่านคอนเซปต์ในภาษาพื้น

0: ี้ยมาใช้กับการพูดถึงสิ่งที่เป็นหนี้ระหว่างศาสนิกชนนะครับหรือมนุษยชาตินะครับที่มีติดค้างกับพระเจ้านะครับแล้วก็อีกคอนเซปต์หนึ่งที่สำคัญก็คือคอนเซปต์ว่าฮิยะนะฮะภาษาตะกล็อกเรียกว่าฮิยะแปลภาษาไทยอาจจะแปลได้ว่าเป็นความอายความละอายนะครับบาทหลวงมิชชันนารีพวกนี้ชอบเอาคำนี้มาใช้แทนนะครับคอนเซปต์เรื่องของความสำนึกบาปนะครับรู้สึกผิดบาปนะครับซึ่งในแนวคิดของโลกทัศน์ของคนพื้นเมืองแล้วนะครับถ้าเราไม่มีอุตังนรโอบไม่มีหนี้ภายในถ้าเราไม่มีหิยะหรือความละอายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่การแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้พูดง่ายถ้าคุณไม่มีความละอายถ้าคุณไม่รู้จักหนี้ภายในระหว่างกันคุณอาจจะถูกขับใส่ไล่ส่งไม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยวัตถุสิ่งของหรือความช่วยเหลืออะไรต่างๆในแง่ของความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยอีกต่อไปนะครับดังนั้นสิ่งที่มิชชันนารีเข้าใจว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนกับพระเจ้าเนี่ยมันถูกชาวพื้นเมืองแปลให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมดั้งเดิมในแบบตากาล็อกพูดง่ายๆคือคนพื้นเมืองเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าหรือเขากับบาทหลวงเนี่ยในแบบเดียวกันกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดำรงอยู่ก่อนที่ชาวสเปนจะเดินทางเข้ามายังหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะครับตรงนี้เองราฟาเอลเสนอข้อโต้แย้งสำคัญของหนังสือนะครับก็คือการเปลี่ยนรีดไม่ได้หมายความว่าชาวตากาล็อกเนี่ยจะกลายเป็นคริสต์ศาสนิกชนแบบยุโรปแต่หมายถึงการที่คริสต์ศาสนาถูกดึงเข้าไปอยู่ในโลกสัญญะนะครับโลกทัศน์นะของชาวตากาล็อกแล้วคริสต์ศาสนาก็ถูกแปลเปลี่ยนไปพร้อมกันด้วยนะครับดังนั้นบทนี้บทที่ว่าด้วยศีลสารภาพบาปจึงไม่ใช่เพียงการศึกษาพิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของข้อเสนอหลักของทั้งเล่มนะฮะก็คืออาณานิคมเกิดขึ้นผ่านการแปลแต่การแปลก็ทำให้อำนาจอาณานิคมไม่อาจควบคุมความหมายได้อย่างสมบูรณ์เช่นกันนะครับ
1: ทำไมข้อสังเกตนี้ถึงมีในทางทฤษฎีที่สำคัญสำหรับราฟาเอลคะ
0: เพราะราฟาเอลกำลังเสนอว่าการแปลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือของเจ้าจักรวรรดิแต่เป็นข้อจำกัดของจักรวรรดิไปพร้อมกันด้วยนะยิ่งจักรวรรดิต้องการพึ่งพาการแปลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ของการตีความใหม่มากขึ้นเท่านั้นนะครับภาษาที่ช่วยให้จักรวรรดิขยายตัวออกไปนะครับคือภาษาเดียวกันกับที่ทำให้จักรวรรดิเนี่ยไม่อาจควบคุมความหมายได้อย่างสมบูรณ์สิ้นเชิงนะครับการแปลก็เลยเป็นทั้งเงื่อนไขของการครอบงำและเงื่อนไขของการต่อต้านหรือของการหลบหลีกในเวลาเดียวกันนะครับในแง่นี้เนี่ยราฟาเอลเสนอภาพของผู้ถูกปกครองที่น่าสนใจมากนะครับเขาไม่ได้มองชาวตากาล็อกเป็นเพียงเหยื่อของอำนาจอาณานิคมแต่ก็ไม่ได้ยกย่องคนกลุ่มนี้เป็นวีรบุรุษแห่งการต่อต้านนะครับสิ่งที่เขาสนใจคือการกระทำในชีวิตประจำวันนั่นเองการเลือกใช้ภาษาการตีความคำสอนการรับเอาสิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยแล้วทำให้มันกลายไปเป็นสิ่งอื่นที่ต่างไปจากเดิมนะฮะผู้ถูกปกครองในงานของราฟาเอลจึงไม่ใช่ตัวการแห่งการปฏิวัติแต่เป็นตัวการของการแปลเขาเป็นผู้แปลเขาเป็นนักแปลที่ตีความแล้วก็สร้างความหมายใหม่อยู่ตลอดเวลาแม้จะในสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นการสยบยอมต่ออำนาจจากภายนอกก็ตามนะครับ
1: ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราควรเก็บอะไรกลับไปจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างคะ
0: ผมคิดว่าคุณอุปการของ contracting colonialism ของราฟาเอลนะครับกระจายอยู่ในอย่างน้อย3วงวิชาการที่ทับซ้อนกันแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวงวิชาการหรือสาขาวิชาที่ราฟาเอลทรงอิทธิพลนะครับอย่างยิ่งนะครับวงแรกก็คือฟิลิปปินส์ศึกษาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะครับราฟาเอลเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนคำอธิบายนะครับการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในฟิลิปปินส์เดิมเราอธิบายด้วยกรอบสเปนานุวัตใช่ไหมฮะฮิสปานิเซชันหรือว่าอธิบายในกรอบของโฟกคาทอลิซิซึมหรือคาทอลิกแบบชาวบ้านนะครับซึ่งมักมองว่าวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งคาทอลิกและทั้งพื้นเมืองเนี่ยค่อยๆผสมกลมกลืนกันอย่างราบรื่นนะครับเขาเสนอให้หันมามองชาวพื้นเมืองในฐานะตัวการสำคัญที่รับเอาสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเนี่ยเข้ามาปรับแปลงให้สอดคล้องกับตรรกะของสังคมตนเองนะครับในแง่นี้ราฟาเอลสืบทอดแล้วก็ขยายข้อเสนอของ O.W. Walters นะครับเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับWalters เสนอคอนเซปต์เรื่อง localization ใช่ไหมฮะการปรับแปลงสู่ท้องถิ่นนะครับราฟาเอลสืบทอดแล้วก็ขยายด้วยการเพิ่มมิติของภาษาแล้วก็การแปลเข้าไปทำให้เราเห็นว่าการปรับเข้าสู่ท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในระดับสถาบันหรือในระดับความเชื่อแต่เกิดขึ้นในระดับคำศัพท์เกิดขึ้นในระดับไวยากรณ์เกิดขึ้นในระดับการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยนะครับข้อเสนอนี้ก็เลยเปิดทาง

0: ให้นักวิชาการรุ่นหลังเนี่ยตั้งคำถามคล้ายกันกับกระบวนการChristianization ในฟิลิปปินส์ตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้กระบวนการโฟกัสเรื่องภาษาเรื่องการแปลมาศึกษาเรื่องของ Indianization หรือภารตานุวัตSinicization หรือจีนานุวัตนะครับในส่วนอื่นๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ด้วยนะครับทีนี้วงที่2ก็คือการแปลศึกษานะครับในช่วงปลายทศวรรษ1980ที่หนังสือราฟาเอลออกมานะครับการแปลศึกษายังไม่ได้ก่อตัวเป็นสาขาวิชาที่ชัดเจนอย่างทุกวันนี้นะครับ Contracting Colonialism กลายเป็นหนึ่งในงานบุกเบิกที่แสดงให้เห็นว่าการแปลมันไม่ใช่เป็นปัญหาทางเทคนิคเฉยๆว่าจะถ่ายทอดความหมายข้ามภาษายังไงให้ถูกต้องนะครับแต่เป็นปฏิบัติการทางอำนาจเป็นปฏิบัติการทางจริยธรรมแล้วก็เป็นปฏิบัติการทางการเมืองในตัวของมันเองนะครับแนวคิดเรื่องการแปลในฐานะทั้งเครื่องมือของการครอบงำแล้วก็พื้นที่ของการต่อต้านเนี่ยได้รับการนำไปต่อยอดอย่างกว้างขวางในบริบทอื่นๆทั่วโลกนะครับลาฟาเอลจึงไม่ได้ใช้เพียงทฤษฎีการแปลมาอธิบายประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์แต่ตัวเขาเองใช้กรณีศึกษาฟิลิปปินส์เนี่ยย้อนกลับไปท้าทายแล้วก็ขยายกรอบทฤษฎีการแปลด้วยนะครับแล้วก็วงที่3วงสุดท้ายนะครับคือการศึกษาจักรวรรดิแล้วก็อาณานิคมในภาพกว้างบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นแนวหลังอาณานิคมศึกษาหรือว่า post colonial studies ก็ได้นะครับผมคิดว่านี่อาจจะเป็นคุณูปการที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับราฟาเอลเสนอคำตอบใหม่ต่อคำถามคลาสสิกที่ว่าจักรวรรดิดำรงอยู่ได้อย่างไรทั้งที่มีจำกำลังคนแล้วก็ทรัพยากรจำกัดคำตอบของเขาก็คือจักรวรรดิไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยกำลังทหารเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ดำรงอยู่ได้ด้วยการสร้างพื้นที่แห่งความหมายร่วมนะครับผ่านภาษาผ่านศาสนาแต่ว่าพื้นที่แห่งความหมายร่วมนี่เองนะครับก็เป็นจุดเปราะบางที่สุดของจักรวรรดิเพราะว่าภาษาที่ช่วยให้จักรวรรดิขยายตัวออกไปได้ก็คือภาษาเดียวกันกับที่ทำให้จักรวรรดิเนี่ยไม่อาจควบคุมความหมายได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่นะครับข้อเสนอนี้ส่งอิทธิพลไปไกลกว่าฟิลิปปินส์นะครับไปสู่ข้อถกเถียงว่าด้วยจักรวรรดินิยมนะครับลัทธิอาณานิคมแล้วก็การครอบงำทางวัฒนธรรมในบริบทอื่นๆทั่วโลกนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ยังคงถูกอ่านอย่างกว้างขวางหลังจากตีพิมพ์มาเกือบ4ทศวรรษนะครับเพราะมันเตือนเราว่าอาณานิคมไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวแต่ดำรงอยู่ได้ด้วยการแปลและในเวลาเดียวกันก็ถูกทำให้สั่นคลอนลงได้ด้วยการแปลเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอขอบคุณอาจารย์ดร.อาทิตย์เจียมรัตันยูที่มาร่วมแบ่งปันสาระดีๆมีประโยชน์และขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาจนจบค่ะท่านสามารถรับฟังรายการ Talking Artsอักษรศาสตร์ชวนคุยได้ทางสถานีวิทยุจุฬาคลื่น 101.5 ทุกเช้าวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้และในรูปแบบพอดแคสต์บน Spotify, Apple Podcast และช่องทางอื่นๆค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์8:05 น.ถึง8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
4: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
5: See You Delight 101.5 FM
4: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
6: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
7: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังใน

0: ือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
0: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
0: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
0: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
0: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
0: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
5: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
6: ทำงาน
7: เหนื่อยเนาะ
6: ทำงาน
7: เครียดเนาะ
6: ทำงาน
7: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
8: ที่จะคร่ำแกล้งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
9: ตะวันจะค่ำลง
10: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ดลยาเทียนทองรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาและท่านยังรักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคมสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในหัวข้อพระมหากรุณาแผ่ปกประชาแห่งด้ามขวานไทยยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณศศิพิมพ์และผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ขาได้ทราบมาว่าอาจารย์มีผลงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะคะที่สืบเนื่องแล้วก็เกี่ยวข้องกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเดือนสิงหาคมก็เลยอยากเรียนถามอาจารย์ค่ะถึงแรงบันดาลใจของอาจารย์ที่อาจารย์ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับโครงการของพระองค์ท่านหลายๆชิ้นหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ก็ในส่วนที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือก็เป็นที่ทราบกันสำหรับคนไทยนะคะทั่วไปว่าพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจประการสำคัญเนี่ยนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงที่มีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อทั้งประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะคะก็
1: ค
2: ือการที่ท่านพระราชทานการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในปีนี้นะคะจะครบ50ปีความที่บทบาทและการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยหรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในการที่เราเรียกคุ้นปากก็คือศิลปาชีพเนี่ยต้องถือว่าได้นำมาซึ่งประโยชน์โภคผลที่ครอบคลุมที่เรียกว่ารอบด้านทุกระดับซึ่งในฐานะที่ศึกษาวิจัยเนี่ยเรามองว่าถือว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศนะคะเป็นอีโคซิสเต็มของศิลปะหัตถกรรมไทยเลยก็ได้นะคะหรือถือเป็นอีกแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ศิลปะหัตถกรรมไทยสิ่งเหล่านี้เรามองว่าเป็นการพัฒนาที่ครบวงจรมากตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะแล้วก็ยึดโยงอยู่กับประชาชนตามแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ชัดเจนเลยนะก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งปราศจากความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกมั่นใจปลอดภัยที่จะไม่ขาดแคลนปัจจัยในการดำเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าโอ้พระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทรงลุ่มลึกวิสัยทัศน์มองการไกลในการที่จะทรงช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการทำให้ประชาชนมีความมั่นคงซึ่งถือว่าเป็นการพึ่งพาตัวเองในระยะยาวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำให้มีความมั่นคงทางร่างกายเท่านั้นสภาวะจิตใจเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะ
1: คะ
2: ก็จะเห็นได้ว่าจากที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในทุกปีในช่วงที่โดยเฉพาะในสมัยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเราก็จะเห็นทรงใกล้ชิดกับประชาชนมากนะคะทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะในส่วนของสมเด็จพระพันปีเนี่ยตรงนี้เราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นภาพที่พระมหากรุณาธิคุณที่มีความลุ่มลึกแล้วก็ลึกซึ้งถือตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่แล้วมีการอ้างอิงในทางวิชาการอย่างกว้างขวางนะ
1: คะ
2: ทีนี้ในส่วนที่มองว่าการพระราชทานก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยมองว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศนะคะของศิลปะหัตถกรรมไทยนั่นหมายความว่ามีการพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องคนนะคะเนื่องจากอยู่บนพื้นฐานแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์เพราะนั้นสิ่งที่ทางศิลปาชีพเนี่ยมุ่งเน้นในความสำคัญคือคนหรือผู้ทำก็คือการสร้างโอกาสแล้วก็พยายามให้ความสำคัญแล้วก็ค้นหาเพิ่มพูนศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลทำให้เขามีความมั่นใจมีศักดิ์ศรีโดยเฉพาะคนในที่นี้พวกเราก็ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ ผู้ที่เป็นสมาชิกศิลปาชีพหรือที่ศิลปาชีพให้ความช่วยเหลือก็จะเป็นประชาชนที่เป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่ผู้ยากไร้แต่มีความเขาเรียกว่ามีโอกาสแล้วก็มีทักษะความรู้เขาเรียกความเชี่ยวชาญด้านศิลปะที่สูงมากเพราะฉะนั้นศิลปาชีพถือว่าเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็เสริมส่งศักยภาพที่อยู่ซ่อนเร้นในตัวบุคคลน่ะน
1: ะคะ
2: ถ้าไม่มีศิลปาชีพโดยพระองค์ท่านเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าชาวนาชาวไร่เหล่านี้เนี่ยเขาสามารถทำงานศิลปะอรรถกรรมได้อย่างวิเศษงดงามมากเพราะฉะนั้นตัวเองมองว่านี่คือการสร้างคนโดยแท้จริง
1: อ
2: ันที่สองก็คือพอสร้างให้เขามีโอกาสความเข้มแข็งทางด้านจิตใจความมั่นใจในศักดิ์ศรีความที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เพียงเป็นชาวนาชาวไร่เขาสามารถทำงานศิลปะได้งดงามแล้วเนี่ยก็นำมาซึ่งผลงานที่งดงามก็คือสร้างผลงานอีกซึ่งเป็นผลงานที่เป็นที่ชูอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นมากซึ่งก็มีลักษณะของหลากหลายวัฒนธรรมตามกลุ่มพื้นที่อันที่สามก็คือสร้างอาชีพเมื่อสร้างคนสร้างผลงานที่ออกมาสวยงามแล้วพระองค์ท่านผ่านมูลนิธิก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันคงไม่ใช่แค่ทำให้คนชมแล้วก็ชื่นชมแค่ความงามสามารถที่เป็นอาชีพเสริมรายได้ได้อีกก็เลยคือชาวนาชาวไร่เนี่ยสามารถที่จะนอกจากที่เขาต้องทำนาทำไร่ในช่วงฤดูกาลแล้วในช่วงพักฤดูโดยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นงานของเขาก็จะมีเป็นวงรอบแต่เขาสามารถที่จะนำงานที่อยู่กับชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยสร้างเป็นมูลค่าค
1: ือ
2: สร้างเป็นอาชีพได้นะฮะอันนี้คือสร้างอาชีพอีกส่วนที่สี่ที่ดิฉันมองว่าสำคัญมากก็คือสร้างพื้นที
1: ่
2: พื้นที่ยังไงฮะพื้นที่ทางวัฒนธรรมศิลปาชีพโดยพระองค์ท่านเนี่ยท่านทรงชูอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างโดดเด่นผ่านพื้นที่ทางวัฒนธรรมเช่นการที่เราเห็นในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินพิพิธภัณฑ์ผ้าศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดแล้วไม่เพียงเท่านั้นทั้งพื้นที่เศรษฐกิจอีกที่ขยายสู่ในระดับชาติและนานาชาติเราจะเห็นว่าในงานเดี๋ยวนี้ปัจจุบันงานประจำปีนะคะงานโอท็อปงานจัดแสดงสินค้าในเทศกาลโอกาสสำคัญในสถานที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจการค้าชั้นนำเราก็จะเห็นว่าเป็นที่จัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่อันเกิดจากเกษตรกรหรือชาวนาชาวไร่ที่พระองค์ท่านส่งเสริมนะคะนอกจากนั้นในประการสุดท้ายนะคะคือในประการที่5ก็คือสร้างกลไกสนับสนุนประสานการดำเนินงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะกลไกภาครัฐที่สำคัญก็เราจะเห็นหน่วยงานในกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศหรือแม้แต่ภาคเอกชนที่เป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้าสถานที่จัดแสดงบริษัทชั้นนำก็ร่วมแรงร่วมใจให้การสนับสนุนนะคะองค์กรมหาชนต่างๆซึ่งตอนนี้เป็นองค์กรมหาชนหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องงานศิลปหัตถกรรมก็คือสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยรวมทั้งภาคประชาชนคือกลุ่มผู้ซื้อทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาตินานาชาติสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ตัวเองมองว่าคือระบบนิเวศที่อยู่ในวงจรงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้ถือว่าเป็นแบบอย่างหรือว่าการดำเนินงานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตรงนี้ถือเป็นสิ่งที่ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นวิชาการเพื่อให้เกิดการรับรู้แล้วก็อันอ้างอิงอย่างกว้างขวางอะค่ะ
1: โอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์คะคือมันทำให้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทั้งจุลภาคและมหาภาคเลยนะคะอาจารย์
2: ต้องค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นกลไกที่หมุนไปทุกภาคส่วนจริง
2: ๆใช่ค่ะครบวงจรเลยคือตัวเองก็มองพอออกมามองโอ้โหมันเป็นการตั้งแต่ต้นน้ำเพราะตั้งแต่วัตถุดิบทางธรรมชาติถูกไหมคะอย่างเช่นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีหญ้าลิเผานะคะเป็นพืชประจำถิ่นที่สามารถนำมาจากสารถ
1: ้
2: ามองนอกจากพื้นที่ปลายด้ามขวาในพื้นที่ภาคอีสานเราก็มีการทอผ้าที่เส้นไหมการปลูกหม่อนไหมมาจากพื้นที่นะคะในภาคเหนือภาคกลางคือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงริเริ่มผ่านโครงการศิลปาชีพเนี่ยสอดรับกับภูมิทางสังคมและวัฒนธรรมในประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
1: ค่ะเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่พัฒนาแล้วก็ไม่แค่ยกระดับชีวิตของประชาชนนะคะยังมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและกลไกของทางภาครัฐมาสนับสนุนด้วยอยากจะให้อาจารย์เล่าต่อค่ะถึงงานวิจัยที่อาจารย์ได้ทำเกี่ยวกับโครงการหัตถศิลป์แล้วก็การช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยหรือการช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ตรงนี้ให้ดีขึ้นว่ามีผลการวิจัยเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
2: ค่ะก็ถ้าจะพูดถึงโครงการการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะ
1: ค่ะ
2: คือเราก็จะพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีกระจายอยู่ตามพื้นที่ภาคพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะจากการศึกษาวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการศิลปาชีพที่จัดตั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามอย่างเมื่อกี้ที่คุยไปแล้วคือเรื่องลักษณะทางภูมิสังคมทางกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆอย่างเช่นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก่อนที่จะมีโครงการศิลปาชีพเนี่ยนะคะก็ประชาชนโดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบททางไกลเนี่ยก็จะมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะ
1: แรงแค้น
2: ใช่ยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเข้าไปส่งเสริมโดยจัดตั้งเกี่ยวกับโครงการศิลปาชีพเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นการเสริมนะคะรายได้เพื่อพัฒนาหรือว่ายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ทำให้การมีสุขภาวะทางจิตใจก็เข้มแข็งไปด้วยนะคะเพราะเนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้อ่ะกลุ่มวัฒนธรรมโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลเนี่ยก็จะเป็นประชาชนชาวไทยที่มีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามนะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกๆที่พระองค์ท่านทรงไปบุกเบิกเริ่มต้นของโครงการศิลปาชีพเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงประมาณพ.ศ. 2517นะคะโดยเฉพาะในเรื่องงานจักสานย่าลิเผาอ่ะคืออยู่ในช่วงทศวรรษที่1970เนี่ยการพัฒนาประเทศเนี่ยยังกระจายตัวไม่มากนะคะความเป็นอยู่ก็ไม่ดีการเจริญเข้าไปไม่ถึงสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยไม่ดีแล้วที่สำคัญก็คือการใช้

0: ภาษาไทยส่วนกลางเนี่ยประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในวงจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างมีอุปสรรคพอสมควร
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่เนื่องจากพอเสด็จพระราชดำเนินลงไปจัดตั้งแล้วก็ส่งเสริมงานจักสานย่าลิเภานะคะที่อำเภอระแงะอำเภอบาเจาะแล้วก็อำเภอเมืองที่นราธิวาสช่วงราวพ.ศ. 2517เนี่ยอันเนี้ย
1: ค่ะ
0: ถือว่าเป็นการพลิกโฉมหรือทำให้สิ่งที่ถือว่าเป็นวิถีหรือพืชพื้นถิ่นตรงนี้ได้รับการยกระดับนะคะส่งสร้างทั้งหนุนเสริมทั้งคุณค่าแล้วก็สร้างเป็นมูลค่าขึ้นมาโดยผ่านงานจักสานย่าลิเภานะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ะอาจารย์
0: ซึ่งตรงนี้ตัวเองมองว่านอกจากส่งเสริมรายได้นะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตแล้วเนี่ยสิ่
1: ค
0: ง
1: ่
0: ที
1: ะ
0: ่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะก็คือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ในการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะพหุวัฒนธรรมหมายความว่าคนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะได้เขาจะเกิดการเปิดโลกทัศน์ก
1: ค
0: าร
1: ่ะ
0: รับรู้จากกลุ่มวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใ
1: ค
0: ช่
1: ่ะ
0: กลุ่มตนมากขึ้นจา
1: ใ
0: ก
1: ช
0: แต่
1: ่
0: เดิมเนี่ยเขาก็จะรู้จักเฉพาะกลุ่มเขาทีน
1: ค
0: ี้
1: ืออยู่แค
0: พ
1: ่
0: อ
1: ภ
0: ผ
1: า
0: ่
1: ย
0: าน
1: ใน
0: โครงการ
1: ค
0: ใช
1: ่ะ
0: ่ค่ะถูกต้องพอผ่านโครงการภายนอกที่มีทั้งคนพุทธ
1: ค
0: ค
1: ่
0: น
1: ะ
0: หลากหลายกลุ่มวัฒนธรรมจากคนเมืองจากหลากหลายจังหวัดตรงเนี้ยท
1: ค
0: ํา
1: ่
0: ใ
1: ะ
0: ห้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี
1: อ
0: ยน
1: ื
0: รู้นะคะ
1: มด
0: เ
1: ี
0: ขา
1: จ
0: ก
1: ั
0: ็
1: ง
0: เก
1: เ
0: ิ
1: ล
0: ด
1: ย
0: ความมั่นใจรู้สึกความอุ่นใจ
1: ค่ะ
0: สร้างปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมตรงเนี้ยดิฉันมองว่าเป็นทรงมีคุณูปการที่ยิ่งใหญ่มากคือพยายามคือดิฉันจะพยายามมองในเชิงที่ว่าทรงสร้างพื้นที่ในการเกิดพื้นที่พหุวัฒนธรรมไป
1: ค่ะ
0: โดยล้อกันไปด้วยเลยว่าทําให้กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาเปิดรับการเรียนรู้กับกลุ่มวัฒนธรรมใหม่ๆอย่างเช
1: ค
0: ่น
1: ่
0: ใ
1: ะ
0: นปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการนําสมาชิกศิลปาชีพนะคะโดยเฉพาะชั้นครูเนี่ยก็ขึ้นมานะคะมาทํางานจักสานย่าลิเภาในงานศิลปาชีพเวลาออกร้านต่างๆเนี่ยเนี่ยเ
1: คร
0: า
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็รู้สึกว่าเขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1: อื
0: ได้
1: ม
0: มากขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นคุณูปการอีกอันหนึ่งที่สอดรับกับการที่ส่งเสริมรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นให้กับพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะใน3 จังหวัดนะคะ
1: ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่านอกจากการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วยังมีการเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มด้วยนะคะเป็นการเปิดเรียกว่าเปิดใจระหว่างประชาชนในแต่ละกลุ่มด้วยนะคะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการเข้าไปทำวิจัยอาจารย์ต้องได้เห็นล่ะว่าก่อนไปทำวิจัยเนี่ยวิถีชีวิตของชาวบ้านทางภาคใต้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อเกิดโครงการหรือว่าวิธีการนำอาชีพเข้าไปจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเกิดขึ้นเนี่ยค่ะโครงการนี้ได้เข้าไปช่วยพัฒนาชีวิตของชาวบ้านอย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะ
0: อันหนึ่งที่รู้สึกได้จากการสัมภาษณ์นะคะเก็บข้อมูลจากสมาชิกรุ่นแรกของศิลปาชีพนะคะในพื้นที่3 จังหวัดโดยเฉพาะในกลุ่มงานจักสานย่าลิเภาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาได้ก็คือโดยส่วนใหญ่เกือบจะทั้งหมดมีฐานะยากจนมากการศึกษาก็แทบจะเรียกว่าน้อยมากนะ
1: คะ
0: การสื่อสารด้วยภาษากลางก็น้อยนะคะแต่การที่เมื่อศิลปาชีพเข้าไปเนี่ยสิ่งที่พูดเกือบจะทุกคนเป็นเสียงเดียวกันก็คือว่าโอ้โหเหมือนเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจจากที่คิดว่าชีวิตเขาไม่มีละมันเหมือนกับหมดละสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาฟื้นตัวขึ้นมาเขาสามารถที่จะดูแลครอบครัวโดยเฉพาะถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะส่งเสียให้ลูกเนี่ยเรียนหนังสือนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆแล้วอีกอย่างนึงที่ดิฉันมองว่าอย่างที่เรียนไปว่าองค์ประกอบสำคัญที่โครงการของศิลปาชีพเนี่ยมีคุณูปการก็คือการสร้างคน
1: ค
0: ือไม่ใช่แค่สร้างคนและอาชีพทรงสามารถที่จะทำให้คนเหล่านั้นน่ะยกระดับขึ้นเป็นครูศิลปาชีพได
1: ้
0: ซึ่งในสำหรับคนที่ในจุดของเขานะคะเคยถามเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นถึงขนาดเป็นครูสอนงานช่างได้เพราะเขาคิดว่าเขาก็แทบไม่มีอะไรเลยอ่ะในชีวิตเขาแต่ทรงเห็นความที่เป็นงานศิลป์ช่างศิลป์ในตัวเขามาฝึกพัฒนาจนเขาสามารถเนี่ยเป็นครูสอนต่อไปได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เลยรู้สึกว่าทำให้นอกจากทรงสร้างคนให้เขามีอาชีพมีผลงานแล้วทรงยังยกระดับทำให้เขาเนี่ยเป็นครูในการที่ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปสู่คนรุ่นหลังๆได้อีกเพราะนั้นตัวเองมองว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนนอกจากเรื่องรายได้นะคะชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องอื่นๆนะคะจากแต่เดิมเนี่ย เราก็จะบางทีเราก็รู้สึกว่าบางทีเราไปสัมภาษณ์เขาเขาก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจบางทีสื่อสารกับเราเป็นภาษาที่อาจจะเกรงว่าเราจะไม่คุ้นไม่อะไรเขาก็ไม่ค่อยกล้าพูดกล้าคุยแต่ช่วงระยะหลังเนี่ยประชาชนในพื้นที่3 จังหวัดเนี่ยทุกคนก็เริ่มมีความมั่นใจเริ่มรู้สึกว่ากล้าที่จะพูดคุยกับกลุ่มวัฒนธรรมอื่นๆได้มากขึ้นอันนี้เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทางพหุวัฒนธรรมแล้วทำให้เขามีความมั่นใจในการที่เขาจะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิอะค่ะตรงนี้รู้สึกว่าเป็นคุณูปการสำคัญที่มันเกิดขึ้นคู่ขนานกันไปอย่างมาก
1: อาจารย์คะขออนุญาตถามนิดนึงว่าตรงนี้นี่ทางมูลนิธิได้ส่งครูลงไปสอนตรงการสร้างงานฝีมือขึ้นไหมคะจะบอกว่าเป็นกระเป๋าเป็นจักสานย่าลิเผาซึ่งใช้ย่าลิเผาใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ซึ่
1: งเป
0: ็
1: นพืชในท้องถิ่นเดิมทีนี้พืชตรงนี้ไม่ได้มีเรียกว่าเป็นวัชพืชเลยอย่างนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไหม
1: คะอยากให้อาจารย์เล่านิดนึงค่ะว่าเป็นยังไง
0: ก็จริงๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยถ
1: ้
0: ามองดูในลักษณะบนกับล่างเนี่ยภาคใต้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่เหนือขึ้นมาอย่างเช่นนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาโบราณในการที่ทำงานจากสารย่าลิเผามานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้คนในแถบนี้ก็จะมีฝีมือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจากสารย่าลิเผามากนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงรับรู้ผ่านการที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเยี่ยมพระองค์ท่านก็มีการนำครูนะคะคนผู้ที่มีฝีมือในการจักสานเป็นอย่างดีเนี่ยนะคะซึ่งก็ไปเป็นครูฝึกสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ทางภาคใต้เนี่ยการความอุดมสมบูรณ์ของย่าลิเผาเนี่ยซึ่งเป็นวัชพืชเนี่ยขึ้นอยู่มากแล้วย่าลิเผาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นใต้ต้นยางนะมันเหมือนวัชพืชที่คล้ายๆหญ้าที่เรามองแต่เนื่องจากเป็นวัชพืชที่เส้นมีความเหนียวทนทานมากนะคะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาโบราณท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นอะไรที่วิเศษนะคือเขาเรียกว่าเลิศล้ำมากที่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นเครื่องใช้ประจำวันเช่นเป็นกระบุงเป็นถาดเป็นจานในชีวิตประจำวันเพราะนั้นเขาใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยจากสารในการทำเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นต้องใช้วิธีการในการจักสานให้มีความแน่นคงทนแต่ตัวเส้นของสิ่งที่มาทำวัตถุดิบเนี่ยมันมีความหนาคงทนจนกระทั่งเนี่ยพระองค์สร้างงานขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็ถ้าลงไปดูในหนังสือเฉลิมพระเกียรติหรือว่าในสิ่งที่เป็นพระราชกรณียกิจจะทรงบอกผ่านทางข้าราชบริพารเลยว่าทรงสร้างพื้นที่นึงขึ้นมาแล้วให้ปลูกย่าลิเผาขึ้นทั้งนั้นที่เรามองว่าย่าลิเผาก่อนคือวัชพืชที่เกิดขึ้นเองแต่เนื่องจากมันสามารถผลิตเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจได้สุดท้ายมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและจำเป็นต้องปลูกเพื่อให้ได้งานที่เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เลยมองว่าทรงมีการมีพระวิพระราโชบายแล้วก็ทรงดำเนินงานที่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเพราะนั้นการเรียนรู้ระหว่างภาคใต้ทั้งนครศรีธรรมราชและจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เกิดการเขาเรียกว่าพัฒนางานจากสารย่าลิเผานะคะคนในพื้นที่3 จังหวัดก็ได้เรียนรู้นะคะจากครูจากนครศรีธรรมราชและในขณะเดียวกันของเขาก็มีการทำงานจากสารบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนพัฒนาเป็นงานที่มีความเข้มแข็งทั้งที่นครศรีธรรมราชเองแล้วก็ที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อะค่ะ
1: โอ้โหต้องบอกว่าจากวัชพืชเล็กๆนี่กลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ส่งคุณค่า
0: ใช่เป็นพืชเศรษฐกิจใช่ค่ะ
1: ที่ชุบชีวิตประชาชนด้วยพระมหากรุณาแล้วก็เรียกว่าพระราชวินัยทัศน์ของพระองค์ท่านเลยจริง
0: ลึกซึ้งมาก
1: คือ
0: ตัวเองก็เลยรู้สึกว่าพอยิ่งศึกษาแล้วแบบโอ้โหมันทำให้รู้สึกว่าหลายๆอย่างที่พระองค์สั้นทรงทำเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะดำเนินการทำอะไรที
1: ่
0: ค้นหาสิ่งที่มีศักยภาพโอกาสในบุคคลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
1: แล้วก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ต่อค่ะว่าจากการที่พระองค์ท่านได้ทรงลงไปดูแลประสบนิกรที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างนี้เนี่ยนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะดีขึ้นแล้วเนี่ยยังมีการทรงช่วยเหลือเรื่องอื่นอีกด้วยไหมคะ
0: ก็คือตัวเองก่อนที่จะศึกษาเรื่องนี้ก็คิดเหมือนกันว่าโครงการศิลปาชีพเนี่ยนะคะก็น่าจะมุ่งเน้นเรื่องการ ส่งเสริมงานหัตถกรรมเพื่อเป็นรายได้เสริมนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษาไปเนี่ยจะค้นพบว่าทรงดูแลนะคะประชาชนที่มาดำเนินงานภายใต้โครงการศิลปาชีพเนี่ยอย่างครอบคลุมทุกด้านก็คือครอบครัวไหนหรือสมาชิกไหนคนไหนเนี่ยครอบครัวเนี่ยมีบุตรหลานมากนะคะก็ส่งพระราชทานทุนการศึกษานะเห็นดูแล้วว่ามีเป็นคนที่มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียนเนี่ยทุนได้พระราชทานทุนการศึกษาหรือครอบครัวไหนสมาชิกเจ็บไข้ได้ป่วยมากไม่สามารถที่จะทําการรักษาในพื้นที่ได้ทรงก็ส่งแพทย์พยาบาลไปดูแลรักษาแล้วก็รับไว้ในเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะหลายรายมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเมื่อทรงมองว่าการที่ทรงมีการจัดตั้งโครงการศิลปาชีพในภาคพื้นที่ต่างๆเนี่ยการมีต้นน้ำก็คือวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยทำให้พระองค์ท่านก็ทรงส่งเสริมโครงการคู่ขนานไปก็คือในเรื่องการรักษาพื้นป่านะคะสร้างผลิตผลทางการเกษตรอย่างเช่นฟาร์มตัวอย่างแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งในเรื่องผืนป่าและผืนน้ำใช่คือมันเหมือนกับท่านทรงดูแลทั้งคนอาชีพและสภาพแวดล้อมรอบตัวเพราะเนื่องจากมันต้องยึดโยงถึงได้บอกว่าโอ้ท่านทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่ลุ่มลึกมากถึงได้มองว่านี่คือระบบนิเวศที่แท้จริงนะคะคือเกิดการพึ่งพาคนวัตถุดิบสภาพแวดล้อม
1: ผืนป่าสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมมาหมดเลย
0: ใช่ใช่แล้วก็ดูแลความการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเรื่องการศึกษานะคะ
1: ค
0: ือทุกอย่างเนี่ยทรงดูแลอย่างครอบคลุมรอบด้านตรงนี้ถึงได้มองว่าถือว่าสอดรับกับแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์โดยแท้จริงนะคะ
1: โอ้โหฟังอย่างนี้แล้วจะบอกว่าพระองค์ท่านนี่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยอย่างหาที่สุดมีได้เลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณตรงนี้อย่างไรดีเลยค่ะเลยอยากจะเรียนถามค่ะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วค่ะจันค่ะว่าหากคนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยอยากจะสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงวางไว้อย่างดีแล้วเนี่ยพวกเราคนไทยควรที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างไรบ้างคะจันค่ะ
0: ค่ะคือความที่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะบริบททางสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนะคะ
1: ค่ะ
0: คือคนรุ่นใหม่เนี่ยดิฉันมองเป็น2ลักษณะก็คือว่าก็สามารถที่จะทำในลักษณะการเป็นผู้ทำคือคนรุ่นใหม่หลายส่วนที่เราลองไปพบเจอนิสิตหรืออะไรเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่างานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยเป็นงานที่โอ้โหมันเป็นทำให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นจากสิ่งที่บรรพบุรุษทำมาให้แล้วความเป็นที่เขาเป็นผู้สืบผู้ปัจจุบันตรงนี้ที่เขาเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยเขาก็อาจจะร่วมในลักษณะของการเป็นผู้ทำเช่นเราก็จะเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มมีคนรุ่นใหม่ทอผ้าจากสารนะคะ
1: ค
0: ือเป็นร่วมผลิตแต่ขณะเดียวกันการผลิตในที่นี้ก็อาจจะสอดรับกับวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะคะเช่นจากสารย่าลิเพาจากแต่เดิมที่เคยทำในลักษณะที่เป็นพานเป็นจานเป็นกระบุงหรือเป็นกระเป๋าในลักษณะอนุรักษ์ก็อาจจะถูกปรับประยุกต์ให้เป็นกระเป๋าในแนวทางใหม
1: ่
0: การทำเป็นกำไลต่างหูนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในหลายรูปแบบตอนนี้มีการทำขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็เลยมองว่าก็คือถือเป็นการสืบสานในลักษณะของการเป็นผู้ทำผู้ผลิตและผู้ออกแบบหร
1: ือ
0: จัดจำหน่ายเองนะคะกับในส่วนที่สองถ้าเราตรงนั้นไม่ได้แต่เรานิยมถือว่าเป็นแฟชั่นก็อาจจะเป็นผู้บริโภคในลักษณะของการเป็นผู้อุดหนุนแล้วก็ส่งเสริมสินค้าเหล่านี้ในลักษณะที่เนื่องจากในลักษณะที่เอามาเป็นอาจจะเป็นเครื่องตกแต่งนะคะเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นสิ่งอื่นๆที่สอดรับกับกระแสความนิยมในปัจจุบันซึ่งตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันได้มากเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมทั้งเป็นผู้ทำผู้ส่งเสริมและผู้สืบสานในหลากหลายลักษณะให้เข้ากับบริบทของตัวเองได้นะหรือแม้แต่คนรุ่นใหม่อย่างตอนนี้ที่ไปคุยก็มีหลายคนที่ทำในลักษณะที่เป็นสตาร์ทอัพเอางานจากสารย่าลิเพาเนี่ยมาปรับประยุกต์ให้เป็นของเล่นของจิ๋วหรือของอะไรที่มีลักษณะสอดรับกับวิถีของผู้คนที่แปลกใหม่นะคะเป็นจานรองแก้วทำเป็นเคสโทรศัพท์หรือเป็นอะไรที่โอ้น่าสนใจที่หลากหลายมากก็คือพอไปดูในงานโอท็อปก็เลยรู้สึกว่าเราก็สบายใจขึ้นแล้วว่าคนรุ่นใหม่มองว่าถึงแม้ว่าเป็นงานภูมิปัญญาโบราณแต่เขาสามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับภ ภาวะในปัจจุบันแล้วสามารถที่จะนำสู่การเป็นสินค้าเศรษฐกิจได้นะคะ
1: โอ้โหตรงนี้

0: ก็นับเป็นการส่งเสริมรายได้อย่างหนึ่งด้วยเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
1: ใช่
0: ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยนะคะตรงนี้เองก็ทำให้เราได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ส่งมอบนะคะต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นค่ะก็จะขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.ดุลยาเทียนทองในวันนี้ที่ได้มาให้ความรู้ในรายการกับเราสำหรับวันนี้ค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz
3: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
4: คำพ่อสอนสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ36ปีของสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระตำหนักจิตรดารหัวฐานวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2538

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ให้เวลาทุกวินาทีเต็มพื้นที่ด้วยหลักการดูแลพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนา
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้เป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัส FM 100.5 MHz รายการสัตวแพทย์สนทนาก็เป็นรายการที่เสนอสาระความรู้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคสัตว์ชนิดต่างๆความปลอดภัยในเรื่องของอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกจากนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการสัตวแพทย์สนทนาให้อยู่คู่กับวิทยุจุฬามาอย่างยาวนานกว่า50ปีนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เราได้อยู่คู่กับวิทยุจุฬาแล้วก็เสนอสาระความรู้

0: สู่สังคมอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการนี้ย้อนหลังนะครับทางจุฬาเรดิโอนะครับ plus นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ curadio.jula.ac.th นะครับซึ่งเราก็จะมีตอนที่ออกอากาศไปแล้วหลาย10ตอนคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคตาในสัตว์ป่านะครับ สำหรับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.นารินีตันติวณิชนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าจุดเริ่มต้นของความสนใจในโรคตาในสัตว์ป่าเนี่ยของอาจารย์เนี่ยทำไมถึงอาจารย์ถึงสนใจทางด้านนี้ครับ
1: ค่ะเนื่องจากว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเรื่องของตาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงแต่ถ้าพูดถึงสัตว์ป่าแล้วเนี่ยการมองเห็นของสัตว์ป่าเนี่ยมันหมายความรวมไปถึงเรื่องของการมีชีวิตรอดเพราะว่าถ้าเราศึกษาในเรื่องของตาในสัตว์ป่าลงลึกเนี่ยค่ะเราจะพบว่าดวงตาของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อวัยวะที่ใช้สำหรับการมองเห็นเท่านั้นแต่มันยังใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการดำรงชีวิตของสัตว์เหล่านี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาอาหารการอยู่รวมกันเป็นฝูงเป็นกลุ่มการหลบหลีกอันตรายจากศัตรูการดูแลลูกหรือการใช้ชีวิตตามธรรมชาตินั้นจากการที่ได้ร่วมงานกับทางสวนสัตว์แล้วก็ทีมสัตวแพทย์สัตว์ป่ามาเป็นเวลากว่า10ปีนะคะก็เลยได้พบว่าสัตว์ป่าหลายๆชนิดอะค่ะเขามีความจำเป็นต้องใช้สายตาของเขาเพื่อการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันแต่ละชนิดก็จะมีดวงตามีโครงสร้างแตกต่างกันมีพฤติกรรมที่ต่างกันออกไปนะคะก็เลยทำให้มีข้อจำกัดด้านของการตรวจมีข้อจำกัดด้านของการรักษานะคะ เวลาที่ลงไปทำงานเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับพูดถึงทางด้านดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยนะครับคือถ้าพูดถึงว่าสัตว์ที่หากินกลางวันกับกลางคืนเนี่ยความแตกต่างของโครงสร้างของดวงตาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมครับในช่วงระยะเวลาหากินนะครับ
1: ค่ะมีความแตกต่างกันประมาณหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าอย่างผู้ที่หากินกลางวันก็จะใกล้เคียงกับมนุษย์กับคนนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่หากินในเวลากลางคืนเนี่ยพวกเขามีความจำเป็นที่จะต้องมีสายตาที่เฉียบคมมากขึ้นเวลากลางคืนเป็นเวลาที่มีแสงน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการปรับตัวเซลล์จอตาของเขาให้สามารถรับแสงได้มากขึ้นเขาจะได้มองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นค่ะมันก็จะเป็นความแตกต่างกันค่ะ
0: ครับเท่าที่ทราบมานะครับว่าอาจารย์แล้วก็ทีมงานเนี่ยไปทำการอบรมนะครับในเรื่องนี้ให้กับบุคลากรขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับไม่ทราบว่าการอบรมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับ
1: การอบรมอันนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจของหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็เป็นการจัดอบรมร่วมกันระหว่างสถาบันอนุรักษ์แล้วก็วิจัยสัตว์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยที่เราเนี่ยมีความคิดเห็นตรงกันว่าสุขภาพตาของสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะถูกมองข้ามนะคะเพราะว่าการมองเห็นเนี่ยจะมีผลโดยตรงเลยกับคุณภาพชีวิตแล้วก็สวัสดิภาพของสัตว์ทุกชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดอบรมในครั้งนี้ค่ะนอกจากเราจะได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านจักษุวิทยาทางสัตวแพทย์ให้กับสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานจริงในสวนสัตว์โดยที่เรามีรวบรวมสมาชิกสัตวแพทย์จากสวนสัตว์ทั่วประเทศเลยนะคะเข้ามาอบรมเพราะว่าเป็นการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการเนี่ยเรายังเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีจากวิทยากรทางภาคปฏิบัติการนะคะร่วมกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคุณหมอจากสวนสัตว์ทั่วประเทศแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรด้วยค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าในเรื่องของ

0: ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยนะครับมันได้สะท้อนถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของซีเวทหรือว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันชั้นนำทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ของประเทศไทยยังไงบ้างครับ
1: ความร่วมมือในครั้งนี้นะคะน่าจะสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาทของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เราไม่ได้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตหรือว่าทำหน้าที่ทำงานวิจัยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราอะทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยระหว่างหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามเพื่อที่จะร่วมกันในการยกระดับการดูแลสุขภาพสัตว์ของประเทศในเรื่องของสัตว์ป่านะคะโดยเฉพาะเรื่องของดวงตาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีคนที่ทำงานอยู่ไม่มากนักนะคะเพราะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายังมีองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสัมมนาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรนะคะไปยังผู้เรียนหรือยังคุณหมอเท่านั้นแต่เป็นเวทีที่ดีเลยนะคะที่ทุกคนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงๆกันทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะคะทั้งทางด้านบุคลากรทางด้านของงานวิจัยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วเราก็มีเครือข่ายของความร่วมมือทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่เราสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่มีความเป็นปัจจุบันนะคะมาประยุกต์ใช้กับการดูแลสัตว์ในประเทศไทยได้จริงค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าเนื้อหาของการอบรมในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีการอบรมด้านไหนบ้างครับ
1: ในการอบรมครั้งนี้เนี่ยค่ะก็จะแบ่งออกเป็นการบรรยายนะคะการในการบรรยายเนี่ยเราก็จะมีวิทยากรไปบรรยายทั้งหมด4ท่านวิทยากรเนี่ยก็จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างดวงตาในสัตว์ป่าสวนสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะทั้งพวกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานทั้งพวกสัตว์ปีกแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของการตรวจที่สามารถตรวจได้จริงในพื้นที่ตรวจได้จริงสำหรับการปฏิบัติการจริงนะคะเน้นเรื่องของการรักษามีการประยุกต์ของการรักษาแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังได้มีการแชร์ความรู้ที่เป็นผลงานตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศเอาความรู้ของทั่วโลกของทั้งหลายๆที่มาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าตรงนั้นเขาทำดีตรงนี้เขาทำแล้วบกพร่องยังไงเพื่อที่จะเอามาปรับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ได้นอกจากนี้เนี่ยเราก็มีปฏิบัติการค่ะภาคปฏิบัติการของเราเนี่ยมีทั้งเราไปในสวนสัตว์พอดีครั้งนี้เราจัดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเราก็ลงพื้นที่กันไปแล้วก็ไปดูว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่ตาเจ็บแล้วก็รวมถึงสัตว์ที่ตาเจ็บแล้วก็มีการรักษาอยู่แล้วหรือสัตว์ที่เพิ่งได้รับการรายงานว่าตาเจ็บเนี่ยเราก็มีภาคปฏิบัติการที่พาเขาเข้ามาในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์นะคะเพื่อมาตรวจรักษานะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเป็นพาร์ทที่เป็นวิเคราะห์กรณีตัวอย่างของสัตว์ป่วยซึ่งเพิ่งพาร์ทนี้ก็สนุกมากเพราะว่าคุณหมอจากสวนสัตว์หลายๆที่อะค่ะได้รับเป็นการบ้านไปก่อนว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาอบรมกันนะเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็จะไปเตรียมมาว่าสวนสัตว์ของตัวเองอะนะคะมีสัตว์ชนิดไหนที่ตาเจ็บแล้วคุณหมอรักษาอะไรไปแล้วบ้างแล้วตรงไหนที่เป็นสิ่งที่ดีตรงไหนเป็นสิ่งที่ถ้าเรากลับไปเนี่ยเราสามารถทำตรงไหนให้ดีขึ้นบ้างก็มีการวิเคราะห์มีการสังเคราะห์แล้วก็มีการเขาเรียกวิพากษ์กันนะคะเคสเหล่านี้กันอย่างกว้างขวางค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับโรคตาในสัตว์ป่าเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับโรคตาในสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีความเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ
1: โดยมากแล้วอะค่ะคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ต่างโรคตาก็คือโรคตาหรือเปล่านะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่เหมือนกันแล้วก็จะมีส่วนที่ไม่เหมือนกันนะคะส่วนที่เหมือนกันก็คือสัตว์ทุกชนิดรวมถึงคนด้วยเนี่ยสามารถที่จะเกิดโรคทางดวงตาได้ไม่ว่าจะเป็นแผลที่กระจกตาเป็นต้อหินเป็นตาอักเสบหรือว่าได้รับอุบัติเหตุต่างๆแต่สิ่งที่แตกต่างกันแล้วก็น่าสนใจมากเนี่ยก็คือดวง

0: ดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดนะคะจะถูกออกแบบมาให้แตกต่างกันซึ่งก็จะเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นพวกนกที่เป็นนักล่าเขาก็จะบินสูงแล้วก็โฉบเร็วเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีสายตาที่คมชัดมากๆสามารถที่จะมองเห็นเหยื่อจากระยะไกลได้หลายร้อยเมตรหรือว่าอย่างสัตว์ที่หากินเวลากลางคืนอย่างที่อาจารย์ถามไปเมื่อตอนต้นนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะต้องมีโครงสร้างตาที่รับแสงได้ดีในที่มืดไม่อย่างนั้นเขาก็จะหาอาหารไม่ได้เขาก็จะอดตายหรือว่าเป็นพวกสัตว์กินพืชถ้าลองสังเกตพวกนี้ค่ะแทนที่เขาจะมีตาสองข้างอยู่ทางด้านหน้าที่คล้ายๆกับของคนกลายเป็นว่าตาของเขาจะอยู่ทางด้านข้างก็จะช่วยทำให้เขามองเห็นได้เกือบจะ360องศาเขาก็จะสามารถระวังผู้ล่านะคะเพราะว่าเขาว่าเป็นผู้ถูกล่าเขาก็จะสามารถระวังแล้วก็จะปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นในความแตกต่างของดวงตาของสัตว์เหล่านี้ค่ะเราก็จะพบว่าเราก็จะมีการตรวจหรือการรักษาที่เราจะต้องปรับให้เหมาะสมแต่กับแต่ละชนิดของสัตว์ไปด้วยค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วโรคตาที่สำคัญในสัตว์ป่าเนี่ยเราพบอะไรบ้างครับ
0: จากประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับทีมของสัตวแพทย์สวนสัตว์มาหลายปีนะคะโดยมากแล้วเนี่ยโรคที่เราจะเจอบ่อยเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือแผลที่กระจกตาหรือว่าอาการอักเสบของกระจกตาซึ่งก็มักจะเกิดจากการต่อสู้กันหรือว่าอาจจะถูกกิ่งไม้หรือว่าวัสดุในคอกบาดนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้รักษาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยแผลก็อาจจะลึกขึ้นแล้วก็ลุกลามจนทำให้รุนแรงแล้วก็อาจจะสูญเสียการมองเห็นได้อีกโรคหนึ่งที่เราเจอก็จะเป็นพวกต้อกระจกค่ะซึ่งต้อกระจกเนี่ยก็จะเจอได้ทั้งกับสัตว์ที่อายุน้อยๆนะคะอาจจะเกิดจากความผิดปกติในเรื่องของสมดุลอาหารหรือว่าอาจจะเกิดในสัตว์ที่อายุมากตามวัยหรือว่าอาจจะเกิดจากการได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือว่าสัมผัสกับแสงแดดมากจนเกินไป อีกโรคหนึ่งที่เราเจอได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อหินนะคะต้อหินเนี่ยโดยมากมักจะเกิดจากการอักเสบหรือการได้รับการกระทบกระเทือนที่ดวงตาอย่างรุนแรงมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ในที่สุดก็พัฒนาเป็นต้อหินก็คือความดันในลูกตาเนี่ยสูงมากกว่าปกติสำหรับตอนที่เราไปทำอบรมกันนะคะเราก็เจอโรคหลายโรคนะคะซึ่งก็น่าสนใจอย่างเช่นต้อกระจกในพวกนกแก๊กนะคะหรือว่าต้อกระจกในเพนกวินนะคะแล้วก็ต้อกระจกในจิงโจ้แดงส่วนเรื่องของกระจกตาอักเสบเนี่ยเราก็เจอได้ทั้งพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันนึงไม่พูดไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของงูนะคะในพวกอนาคอนดาที่เราเจอว่าเขาลอกคราบไม่ได้แต่ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาลอกคราบเนี่ยค่ะเขาต้องลอกคราบที่ตาด้วยเพราะนั้นพอทำได้ไม่สมบูรณ์มันก็ขาบตามันก็จะติดเหมือนกับเวลาที่เขาถอดเสื้อก็คือลอกคราบเขาต้องลอกคราบทั้งตัวรวมถึงที่ตาด้วยแต่ว่าทำได้ไม่สมบูรณ์อาจจะเนื่องจากความแห้งที่มากเกินไปก็เลยกลายเป็นหนองที่บริเวณดวงตาค่ะก็มีหลายๆโรคแล้วก็หลายๆสัตว์ที่น่าสนใจค่ะอาจารย
1: ์ครับโอ้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับทีนี้สัตว์ป่าชนิดไหนนะครับที่มีโอกาสเกิดความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เนี่ยก็อาจจะมีหลายประเภทใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าสัตว์ชนิดไหนที่พบได้บ่อยครับ
0: ค่ะโดยมากอะค่ะอาจารย์ขาเราเจอเนื่องจากว่าที่เราไปจัดสัมมนาเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนอาจารย์นะคะเราดูทั้งในกลุ่มที่เป็นนกนะคะเราดูทั้งกับเพนกวินนะคะอีมูเราก็เจอแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นพวกเลื้อยคลานหรือพวกเรปไทล์เราก็เจอปัญหาทั้งพวกกิ้งก่านะคะงูหลากหลายชนิดนะคะถ้าเป็นพวกเลี้ยงลูกด้วยนมก็จะมีแมวน้ำนะคะแมวน้ำเนี่ยก็คือแมวน้ำเนี่ยเรามีเคสที่มานำเสนอจากสวนสัตว์หลายๆที่นะคะเราก็จะเจอเช่นพวกแสงแดดที่มากจนเกินไปนะคะซึ่งเขาก็จะต้องไปแก้ไขโดยการทำเชดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างละมั่งที่เราเจอเนี่ยก็คือกระจก

0: หรือว่าเสือสิงโตอะไรพวกนี้เราพบปัญหาเกี่ยวกับโรคตาไหมครับ
1: ค่ะพวกนี้ก็พบได้เช่นกันค่ะอาจารย์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช้างก็อย่างเช่นตากระจกตาอักเสบนะคะช้างเนี่ยเรามองว่าตัวโตแต่จริงๆแล้วตาเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะคะตาเขาค่อนข้างเล็กทีเดียวแต่ในความที่เขาตาเล็กเนี่ยถ้าเราสังเกตอย่างใกล้ชิดเราก็จะเจอว่ามันจะมีแมลงมีอะไรแบบนี้ที่คอยตอมถ้าสมมติว่าตาเขาเริ่มอักเสบแล้วก็มีแมลงมาตอมหรือว่าเขาหยีตามากๆหรือเขาพยายามตาไปถูไถกับกิ่งไม้ก็จะทำให้มีโอกาสตาอักเสบมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเกิดแผลเช่นเดียวกันกับพวกสิงโตหรือพวกเสือค่ะตอนที่ได้ไปเขาเรียกเป็นรามซูคือได้ไปนั่งรถไปแล้วก็ไปสังเกตรอบๆสวนสัตว์เนี่ยเราก็เห็นเลยนะคะว่าสิงโตเนี่ยเดินไปแล้วก็เอาหน้าไปถูกับโขดหินแบบนี้ค่ะก็สามารถทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นกระจกตาค่ะอาจารย์จะเป็นอันดับแรกเลยที่เขาจะได้รับอันตราย
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อพบความผิดปกติต่างๆเหล่านี้นะครับปกติแล้วเนี่ยสัตวแพทย์ที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยเขาจะทำการรักษาหรือว่าแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวเนี่ยยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะในเรื่องของหลักการสำคัญของการรักษาค่ะจะไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับในสัตว์เลี้ยงหรือว่าคิดว่าในคนก็คงจะไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่าถ้าเป็นในสัตว์ป่านะคะหรือในสัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยเราจะเจอข้อจำกัดของเรื่องของการให้ยาเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้อยู่นิ่งๆยอมให้เราหยอดนะคะถ้าเราสามารถจับได้โดยที่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการจับบังคับสัตว์ไม่ให้เขาได้รับอันตรายหรือว่าเราจับบังคับแล้วต้องไม่ให้เขาเครียดถ้าเขาเครียดเขาก็อาจจะเป็นอันตรายได้เช่นกันนะคะหยอดได้เราก็จะหยอดถ้าหยอดไม่ได้เราอาจจะต้องใช้วิธีให้พี่คีเปอร์เรียกมาใกล้ๆกรงเราก็อาจจะต้องใช้ยาปริมาณมากหน่อยใส่เข้าไปในหลอดฉีดยาแล้วพ่นหรือว่าสเปรย์เข้าตาหรือว่าอาจจะต้องเป็นยาที่ผสมกับอาหารอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลักการของการรักษาเนี่ยคงไม่หนีไปจากหลักการปกติเพียงแต่วิธีการที่เราจะเอายาไปหรือวิธีการถ้าเราจะไปผ่าตัดก็คงไม่ง่ายเหมือนในสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ทีมงานกว่าจะเอาเข้ามาตรวจได้เราก็จะต้องให้เขาอยู่นิ่งบางตัวเราอาจจะจำเป็นต้องวางยาสลบหรือบางตัวอย่างเช่นงูอาจจะเป็นถ้าเป็นงูมีพิษเราก็ต้องใช้พี่คีปเปอร์ที่มีประสบการณ์สูงๆแล้วก็คุ้นเคยกับสัตว์เหล่านี้มาช่วยเราจับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการพาเขามาให้เราตรวจวินิจฉัยเพื่อที่เราจะสามารถรักษาได้อันนี้ค่ะก็จะมีส่วนสำคัญมากๆประกอบกับการรักษาทำให้การรักษาของเราเนี่ยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับพูดถึงรูปแบบของยาที่เอามาใช้ในสัตว์ป่าเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงในรูปแบบของสเปรย์นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเจลเนี่ยมันจะเหมือนกับถ้าเป็นลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวเนี่ยมันจะช่วยทำให้มันคงทนอยู่ในตาของสัตว์ป่าได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
1: ค่ะถ้าเป็นรูปแบบเจลนะคะหรือว่าเป็นแบบที่เป็นแบบเขาเรียกเพสนะคะจะเป็นเจลหรือเป็นเพสอยู่นานขึ้นเนี่ยมันก็อยู่นานขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้นานแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่าเวลาที่เราใส่ไปแล้วอะค่ะยาเหล่านี้มันจะไปเจอกับอุณหภูมิที่บริเวณผิวดวงตาไม่นานเขาก็จะละลายเขาจะอยู่ได้นานกว่าแบบหยอดแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้นานถึงขนาดเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหลักการของการรักษาจริงๆบางทีถ้าในสัตว์เล็กเราจะต้องยอดเท่านั้นเท่านี้ต่อวันบางครั้งเนี่ยหลักการเหล่านี้มันไม่สามารถจะเอามาใช้ได้กับสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าค่ะ
0: คือในแง่
1: มันก็จะเป็นความท้าทายใช่
0: การปฏิบัติอาจจะจับได้ยากอย่างนี้ใช่ไหมครับการดูแลแต่ไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนกับในสัตว์เลี้ยงของเรานะคร
1: ับ ใช่ใช่
0: แต่สิ่งนี้ใน
1: ค่ะ
0: อาจารย์
1: ค่ะในสัตว์บางชนิดเช่นเป็นพวกตัวเล็กๆอย่างเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะถ้าพี่คีปเปอร์ที่ดูแลแล้วใกล้ชิดพี่คีปเปอร์ก็จะจับได้นะคะก็จะจับได้สามารถให้ยาได้แต่ก็จะมีอย่างเช่นนกที่เป็นพวกขายยาวๆอีโมหรือกระจอกเทศอย่างเงี้ยค่ะที่แบบวิ่งเร็วๆแล้วก็จิกอันนี้ก็จะลำบากหน่อย
0: ทีนี้ในเรื่องของ

0: การรักษาเนี่ยสำหรับสัตว์ป่าเนี่ยอาจจะยุ่งยากทีนี้อาจจะมองในแง่ของการป้องกันดีกว่านะครับอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะอาจารย์พูดได้โดนใจมากเลย
0: เร
1: ื่องของการเรื่องของการป้องกันเนี่ยมีความสำคัญไม่แพ้การรักษาเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราป้องกันได้เนี่ยเราจะสามารถลดความเจ็บปวดของสัตว์ได้แล้วเราก็จะลดความซับซ้อนของการรักษาได้คราวนี้ในส่วนของการป้องกันเนี่ยเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเขานะคะลดโอกาสที่เขาจะเกิดการบาดเจ็บจากพวกวัสดุแหลมคมหรือการปะทะกันภายในคอกตรงไหนที่มีกิ่งไม้ยาวๆตรงไหนที่มีวัสดุบางอย่างที่มันแหลมและมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวตาได้เราก็จัดการตรงนั้นซะรวมไปถึงเรื่องของการดูแลโภชนาการต่างๆนะคะนอกจากจะต้องให้ครบถ้วนแล้วเนี่ยยังต้องให้เหมาะสมด้วยนะคะในแต่ละสัตว์แต่ละชนิดและแต่ละช่วงวัยของสัตว์แต่ละชนิดด้วยเพราะว่าอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากๆกับสุขภาพของดวงตาอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการหมั่นตรวจสุขภาพของสัตว์เป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอว่าเขามีความผิดปกติของดวงตาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขได้เร็วแต่ว่าสิ่งที่หลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงก็คือเนื่องจากสัตว์ป่าค่ะเวลาที่เขาตาเจ็บหรือเวลาที่เขาอ่อนแอเนี่ยเขาจะมีกลไกของร่างกายในการที่จะปกปิดความอ่อนแอเนื่องจากว่าพอเขาอ่อนแอปุ๊บเขาก็อาจจะถูกล่าก็จะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นโดยมากเวลาที่เราเห็นเวลาที่พี่คีเปอร์เห็นหรือเวลาที่สัตวแพทย์เห็นว่าเจ็บแล้วเนี่ยก็มักจะเจ็บมากแล้วก็เจ็บรุนแรงหรือว่าอาจจะเริ่มเห็นก็คือเดินชนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสังเกตพฤติกรรมและการดูแลอยู่เรื่อยๆอยู่เสมอก็จะเป็นสิ่งหนึ่งของการป้องกันที่เราสามารถทำได้ค่ะอาจารย
0: ์ครับในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับฟังข้อมูลนะครับในเรื่องของโรคตาในสัตว์ป่าซึ่งจริงๆแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าในสัตว์ป่าเนี่ยก็มีปัญหาโรคตาเช่นเดียวกับในสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะรับฟังรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้ที่ curadio.jula.ac.th นะครับถ้าคุณผู้ฟังรับฟังแล้วต้องการติชมรายการหรือว่าต้องการซักถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากข้อความไว้ที่วิทยุจุฬานะครับที่022183975-77นะครับทางเจ้าหน้าที่วิทยุจุฬาเขาจะบันทึกข้อความมาอย่างผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร. นฤณีตันติวณิชนะครับแห่งภาควิชาศัลยศาสตร์ที่ได้ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ท้ายสุดนะครับอยากให้ท่านอาจารย์ฝากไว้สักนิดนึงนะครับว่าคลินิกโรคตาของโรงพยาบาลสัตว์นะครับของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราเปิดให้บริการยังไงบ้างครับ
1: ในส่วนของจักษุคลินิกนะคะของโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการทุกวันนะคะโดยในวันราชการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเปิดบริการตรวจเป็นสัตว์ป่วยนอกนะคะหรือว่า OPD ในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราทำหัตถการแล้วก็ขึ้นห้องผ่าตัดจะมียกเว้น1วันคือวันพุธที่เป็นวันที่เราจะผ่าตัดกันทั้งวันนะคะไม่มีบริการ OPD แล้วก็ในวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะเปิดบริการณตอนนี้นะคะเปิดบริการครึ่งวันในช่วงเช้าเป็นการตรวจสัตว์ป่วยนอกอย่างเดียวค่ะอาจารย
0: ์ครับขอบคุณครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับเราก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.นฤณีตันติวณิชและผมรองศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เลี้ยงดีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้
3: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุย ทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
5: ยามเช้ามีก็เฝ้า
4: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจษดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำทำกับข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: หลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่เกษตรไทยผสมผสานในรายการยุ่งฉางฟางข้าว
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ่งฉางฟางข้าวค่ะดิฉันวริภัทรจำปัญญาลักษณ์จากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สำคัญในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะรีซอร์สสำคัญในภาคการเกษตรนะคะซึ่งอาจารย์ได้มีโอกาสนะคะได้ไปเรียกว่าดูงานวิจัยของนิสิตนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นิสิตของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่เป็นนิสิตของสถาบันอีกสถาบันนึงนะคะที่เขาทำแล้วก็สนใจนะคะเกี่ยวข้องกับในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับในด้านของแหล่งน้ำนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความรู้ของพวกเราด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมแหล่งน้ำจริงๆแล้วแหล่งน้ำในภาคการเกษตรเนี่ยมันสำคัญอยู่แล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าแหล่งน้ำในบ้านเราเนี่ยในบางพื้นที่ที่บอกว่ามีการทำการเกษตรนะคะที่เยอะมากนะคะแต่ว่าทุกปีนะคะเราจะเห็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าน้ำท่วมซ้ำซากนะคะรวมถึงในฤดูร้อนนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเรียกว่าอากาศร้อนนะคะทำให้สินค้าในด้านของภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการนะคะแล้วก็ประกอบกับการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะคะในเรื่องของเอ๊ะทำไมเราไม่ทำฝายเราไม่ทำเขื่อนหรือว่า

เราควรจะมีการพัฒนาระบบได้มากน้อยขนาดไหนนะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะและเรื่องที่ประเด็นที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังน่าจะได้รับข่าวสารนะคะว่าในบางพื้นที่ของเราโดยเฉพาะในภาคเหนือนะคะอย่างจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็มีตอนนี้ประสบปัญหาในบางพื้นที่เนื่องจากว่าเรามีแม่น้ำที่มาใช้ร่วมกันระหว่างหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เจอสารปนเปื้อนนะคะสารหนูนะคะซึ่งถ้ามองแล้วผลผลิตก็จะส่งผลกระทบในด้านทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ที่เรียกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าด้านของเศรษฐกิจนะคะถ้าเรามองในด้านของเศรษฐกิจแน่นอนนะคะมันก็คงจะเชื่อมโยงไปกับในด้านของการทำอาชีพนะคะซึ่งอาชีพในบริเวณแถบนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นในด้านของการทำในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะลุ่มน้ำนะคะเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการปลูกข้าวนะคะก็จากสถิตินะคะที่เห็นนะคะที่น้องๆเขาเก็บข้อมูลนะคะก็การผลผลิตในด้านของการปลูกข้าวเนี่ยก็ลดลงถึง20-30%นะคะอันนี้ไม่ใช่ก็เป็นหนึ่งประเด็นว่าผลผลิตลดน้อยลงนะคะมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะเขาเรียกว่ารายได้ก็ลดลงนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะนอกเหนือจากนี้ก็คือสารปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปนเปื้อนสารเคมีปนเปื้อนทั้งในแหล่งน้ำที่ชุมชนใช้อุปโภคบริโภคนะคะประกอบกับเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการปนเปื้อนในด้านของผลผลิตในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะเอ๊ะมันมีวิธีไหนนะคะที่เราจะมีการบริหารจัดการนะคะแน่นอนนะคะถ้าเป็นโลหะหนักหรือว่าเป็นสารเคมีที่อันตรายเหล่านั้นนะคะก็จะต้องได้รับการมีการบำบัดนะคะก่อนที่บำบัดน้ำก่อนที่จะนำมาใช้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อาจจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าต้นทุนเรียกว่าสภาพทางเศรษฐกิจนะคะผลรายได้จากในด้านของภาคเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจจากผลผลิตเราได้น้อยอยู่แล้วนะคะผลผลิตน้อยลงนะคะประกอบกับเรามีต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เรียกว่าอาจจะส่งผลกระทบให้รายได้ก็ลดน้อยลงไปอีกนะคะประกอบกับมีความเสี่ยงในด้านของการปนเปื้อนนะคะการไม่สามารถที่จะขายผลผลิตได้นะคะเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะได้ฟังข่าวหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยอ่านบทความต่างๆนะคะในบางประเทศนะคะที่ค้นพบว่ามีสารปนเปื้อนหรือว่ามีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักหรือว่าสารเคมีสารหนักๆ นะคะโลหะหนักนั่นแหละค่ะหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนนะคะที่เรียกว่าใช้ระยะเวลานานนะคะในการย่อยสลายนะคะก็จะเรียกว่าผลผลิตในพื้นที่เหล่านั้นนะคะก็จะมีราคาที่น้อยลงนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นความเชื่อถือของผู้บริโภคเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะน้อยเรียกว่าน้อยลงตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะก็ถามน้องๆเขานะคะที่ได้พูดคุยนะคะว่าเอ๊ะมีอาชีพอื่นๆไหมนะคะที่จะทำให้ชุมชนเหล่านั้นนะคะบริเวณพื้นที่เหล่านั้นนะคะไม่ต้องใช้พื้นที่ในการทำภาคเกษตรนะคะผลก็คือพื้นที่เหล่านั้นนะคะก็ไม่สามารถพัฒนาได้นะคะแล้วก็เรียกว่าชุมชนเหล่านั้นก็เติบโตมากับวิถีการทำการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าอาจจะต้องใช้วิธีการอย่างอื่นการบำบัดหรือว่าวิธีการบริหารจัดการนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในด้านของสังคมหรือว่าในด้านของนโยบายนะคะระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการหรือว่าภาครัฐช่วยในเรื่องของต้นทุนในด้านของการบำบัดในการใช้น้ำนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นถ้าเรามองในด้านของผู้บริโภคนะคะก็อาจจะเรียกว่าเรามีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าพื้นที่เหล่านั้นหรือว่าผลผลิตที่เราซื้อนะคะ

าจากแหล่งที่มีเรียกว่ามีการปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสืบค้นข้อมูลนะคะหรือว่าทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคมักจะใช้ก็คืออาจจะการบริโภคสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะอาจารย์ย้อนไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดในพื้นที่ในลักษณะที่มีสารปนเปื้อนนะคะมีการบริหารจัดการน้ำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตนะคะการปลูกพืชที่เป็นอินทรีย์นะคะก็ไม่สามารถที่จะปลูกได้นะคะเพราะว่าอาจจะเรียกว่าพอปลูกการตรวจพบนะคะก็เรียกว่าน้ำหรือว่ารีซอร์สหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยก็ไม่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติโดยแท้จริงนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนอีกส่งผลต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะคะก็อาจจะมีอีกหนึ่งวิธีที่ได้คุยกับน้องๆเขาก็อาจจะเป็นการปลูกพืชที่อาจจะไม่ได้เป็นพืชที่บริโภคนะคะอาจจะเป็นการปลูกพืชที่เป็นเรียกว่าใช้ในการอุปโภคแทนนะคะซึ่งก็อาจจะต้องมีการวิจัยแล้วมีการพัฒนาต่อยอดกันไปนะคะในบริเวณพื้นที่นั้นนะคะซึ่งถ้ามองไปแล้วนะคะก็เรียกว่าเกษตรกรในบริเวณพื้นที่นั้นชุมชนนั้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าสูญเสียโอกาสในการทำภาคการเกษตรนะคะทั้งที่พื้นที่เหมาะสมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราเกริ่นกันไปตอนแรกนะคะก็คือการบริหารจัดการแหล่งน้ำนะคะซึ่งไม่ว่าจะพื้นที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นนครสวรรค์นะคะจังหวัดเลยนะคะหรือว่าจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครทั้งหลายนะคะจริงๆแล้วบริเวณพื้นที่เรียกว่าหลากหลายนะในภาคอีสานด้วยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะเราก็จะพบว่าเวลาน้ำมานะคะก็จะเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของดินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นะคะพอเวลาหน้าแล้งนะคะก็ไม่มีน้ำในการใช้สอยนะคะหรือการทำในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะก็มีงานวิจัยหลากหลายนะคะผู้ให้ข้อมูลนะคะก็มีความหลากหลายนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกการพัฒนาหรือการบริหารจัดการน้ำเนี่ยใช้หลักทางด้านวิศวกรรมชลประทานนะคะหรือว่าใช้ในด้านของการสูบน้ำเข้ามามีการบริหารจัดการในด้านของโครงสร้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าถามแล้วก็อาจจะเป็นผลดีกับชุมชนนะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นผลดีกับชุมชนในด้านของภาคการเกษตรนะคะการจัดพื้นที่ในด้านของการแบ่งปันน้ำในระบบของชลประทานถ้าสามารถมีต้นน้ำนะคะที่เรียกว่าเหมาะสมนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะคะถ้ายิ่งพื้นที่ที่ใกล้กับอุทยานทั้งหลายนะคะก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถ้าทำไปแล้วนะคะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขนาดไหนนะคะซึ่งตอนนี้เราอาจจะมองว่าประชาชนนะคะเกษตรกรได้รับประโยชน์นะคะแต่ว่าต้นทุนที่เสียไปนะคะจากอดีตเราก็มีเขื่อนหลากหลายนะคะเราก็มีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำที่มีความหลากหลายเต็มไปหมดในบ้านเรานะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็ช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะก็จะมีประเด็นค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของ climate change นะคะความร้อนสะสมนะคะหรือว่าการทำลายป่าไม้นะคะก็ส่งผลกระทบให้อาจจะโครงการต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะจากที่คุยกับน้องๆเขาก็บอกว่าประเด็นในเรื่องของการก่อสร้างกับโครงสร้างเนี่ยคงจะไม่ได้มีปัญหาในด้านของการสูบน้ำแต่ประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะบางพื้นที่นะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะบางพื้นที่ก็ในเรื่องของชุมชนนะคะชุมชนก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันนะคะประเด็นสำคัญในปัจจุบันอย่างไรนะคะก็จะเห็นได้ว่า
ในชุมชนก็มีทั้งความต้องการในการจัดการต้องการน้ำนะคะต้องการปัจจัยในการผลิตในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะ

นอกจากนี้นะคะชุมชนก็อาจจะต้องการในเรื่องของเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของป่าไม้ด้วยนะคะผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการสร้างมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะถึงแม้เราจะมีน้ำที่อาจจะมาใช้ในด้านของภาคการเกษตรได้ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่สูญเสียไปก็อาจจะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผลกระทบในระยะยาวที่ตามมานะคะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะแล้วข้อเสนอแนะหลากหลายนะคะนโยบายต่างๆนะคะที่เข้ามามีส่วนนะคะแล้วเข้ามาช่วยในด้านของการบริหารจัดการน้ำนะคะประเทศไทยแน่นอนนะคะน้ำถือว่าเป็นแหล่งสำคัญนะคะเป็นปัจจัยวัตถุดิบสำคัญนะคะในด้านของการเพาะปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนหรือการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนพืชนะคะให้เหมาะสมกับน้ำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าการสร้างการกักเก็บน้ำนะคะหรือการใช้เรียกว่าการเกษตรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่าส่วนตัวชุมชนนะคะช่วยในด้านของการกักเก็บน้ำการเก็บน้ำในลักษณะของระบบของชุมชนนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันนึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้มีการบริหารจัดการในด้านของน้ำแล้วก็ช่วยในการพัฒนาประโยชน์ในด้านของเรียกว่าพื้นที่การใช้พื้นที่ให้เหมาะสมนะคะถ้าเรามองนะคะอาจารย์อาจจะฟังเรียกว่าน้องๆ นะคะนิสิตที่ทำงานวิจัยในลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นวิศวกรหรือวิศวกรรมสัดส่วนใหญ่นะคะการก่อสร้างสัดส่วนใหญ่นะคะแต่ในด้านของชุมชนนะคะในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้เกิดการตัดสินใจต่างๆนะคะในด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการจัดการในเรื่องของน้ำในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะ อย่างที่อาจารย์เห็นนะคะในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าในทางภาคเหนือนะคะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าอย่างเชียงรายเนี่ยมีการท่วมหนักนะคะมีน้ำท่วมหนักมีโคลนพัดพามานะคะในจังหวัดน่านนะคะก็จะมีการน้ำท่วมนะคะซึ่งน้ำท่วมก็จะเรียกว่าพอน้ำหลากมาก็จะไม่ได้เป็นน้ำแบบสมัยก่อนนะคะเชื้อโรคก็มานะคะแล้วก็แถมยังมีดินโคลนเข้ามานะคะภัยธรรมชาติก้าวเข้ามาใกล้กับตัวเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการในลักษณะของโครงสร้างในด้านของการบริหารจัดการโดยที่การอาจจะลดไม่ได้ใช้การอนุรักษ์ธรรมชาติก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ชุมชนบางชุมชนนะคะไม่สามารถที่จะก่อสร้างแล้วก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำให้เรียกว่าในระบบชลประทานได้นะคะเกษตรกรก็อาจจะต้องมีการพึ่งพาน้ำฝนเป็นกักเก็บเป็นของตนเองเพื่อใช้สอยนะคะแต่ฤดูปรับเปลี่ยนวิถีตัวเองนะคะให้อาจจะต้องทำอย่างอื่นทำการเกษตรอย่างอื่นนะคะซึ่งใช้น้ำน้อยนะคะซึ่งกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็มีการสนับสนุนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีข้อมูลหลากหลายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะของการบริหารจัดการเรียกว่าการบริหารจัดการแหล่งน้ำนะคะการบริหารจัดการพื้นที่ในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะแต่ปัญหาสำคัญอาจจะอยู่ที่การนำนโยบายหรือการบริหารจัดการเหล่านี้นะคะให้เป็นผลนะคะแล้วก็การขยายผลรวมถึงการนำไปใช้ที่ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะมีหลายโครงการนะคะที่อาจารย์เคยเห็นนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นการตื่นเต้นในช่วงแรกนะคะ1-3 ปีแรกถือว่าเป็นช่วงที่การความรู้นะคะหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยในด้านของภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วนะคะการต่อเนื่องการสานต่อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะรวมถึงการน้ำท่วมด้วยนะคะการจัดการการกักเก็บน้ำนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมเนี่ยก็ค่อนข้าง

ที่จะเรียกว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะรวมถึงในปัจจุบันนะคะพื้นที่เราอาจจะเห็นพื้นที่ที่เป็นบ้านจัดสรรหรือว่าการอยู่อาศัยการปลูกบ้านหรือว่าการใช้ประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของทันสมัยนะคะในโลกยุคใหม่นะคะซึ่งบางทีนะคะclimate change โลกแล้วก็ประกอบกับภัยธรรมชาติที่เคยเกิดมาในอดีตนะคะก็ทำให้เราเรียนรู้นะคะว่าเราอาจจะต้องมีการปรับตัวหรือว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่ามีการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วประกอบกับเรียกว่าธรรมชาติที่เคยเกิดมาในอดีตประวัติที่เกิดมาในอดีตสถิติที่เกิดมาในอดีตรวมถึงการเตรียมพร้อมที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะว่าต่อไปอาจจะทุกๆพื้นที่มีเกิดขึ้นเกิดน้ำท่วมขึ้นตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่อาจจะดูแล้วมองแล้วอาจจะไกลตัวเราแต่ว่าถ้ามองไปถ้าลึกๆมองไปแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ไกลเป็นจากตัวเราเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประเด็นที่อาจารย์พูดตั้งแต่แรกตอนแรกนะคะอาจจะมองว่าในเรื่องของสารตกค้างนะคะหรือว่าสารปนเปื้อนนะคะมาจนถึงการบริหารจัดการแหล่งน้ำนะคะก็ถือว่าแหล่งน้ำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราอาจจะมีนโยบายบริหารจัดการน้ำทุกๆปีนะคะแต่ว่านะคะมีการส่งผลมีการวิจัยมีการวิเคราะห์หลากหลายนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างน้องๆที่ในงานวิจัยในเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะทั้งชุมชนนะคะการสอบถามทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในเชิงของในด้านของภาครัฐนะคะว่ามีการบริหารจัดการยังไงนะคะแล้วก็มีการอยากให้มีการปรับเปลี่ยนมีเขื่อนหรือมีการพัฒนาในด้านของระบบน้ำอย่างไรนะคะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างซะส่วนใหญ่นะคะแต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะประกอบกับการนำไปใช้ให้เห็นผลเนี่ยก็อาจจะยังดูว่ายังไม่ได้ไกลนักนะคะแล้วก็สิ่งที่วิเคราะห์สิ่งที่ได้มานะคะอาจจะเป็นดูว่าเป็นตัวเลขดูที่การเพาะปลูกการทำการเกษตรที่เกิดผลจากการบริหารจัดการการสูบน้ำการอยู่ในระบบของชลประทานนะคะแต่ว่าการทำให้เห็นผลจริงๆการขยายผลหรือการนำไปใช้หรือว่าในลักษณะของภาครัฐนะคะที่ส่งเสริมให้เกษตรกรและเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอาจจะดูว่าไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะทำยังไงนะคะนี่ก็อาจจะเป็นโจทย์เป็นประเด็นอันนึงว่าเราจะทำยังไงให้แหล่งน้ำของเรานะคะมีทั้งความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนนะคะประกอบกับเกษตรกรนะคะเกือบทุกครัวเรือนนะคะสามารถมีน้ำใช้นะคะแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตนะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีการเจริญเติบโตในด้านของเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะกับในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งสืบเนื่องมาจากอาจจะเป็นในเรื่องของclimate change นะคะ global warming หรือการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่ถูกวิธีหรือว่าการใช้น้ำอย่างอาจจะเป็นไม่เป็นประโยชน์อย่างเป็นเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสข้างหน้านะคะอาจารย์จะพยายามที่จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็เรียกว่าอาจจะตัวอย่างต่างๆนะคะถึงการใช้รีซอร์สที่เรามีอยู่นะคะแต่ก่อนเราคิดว่าอยู่ริมแม่น้ำอาจจะ
ส่งได้รับผลกระทบเรียกว่าเป็นประโยชน์กับในด้านของการทำภาคการเกษตรนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในปัจจุบันนะคะโลกเปลี่ยนไปนะคะ

0: เทคโนโลยีเข้ามานะคะมีการปนเปื้อนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการกังวลแล้วก็มีการบริหารจัดการแล้วก็มีการเรียกว่าเทคโนโลยีที่สะอาดการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดขึ้นเพื่อในการพัฒนาในด้านของภาคเกษตรกรรมต่อไปทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการยุ้งฉางฟางข้าวนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
2: คำพ่อสอนทฤษฎีใหม่ขั้นที่1ถ้าพูดอย่างสรุปที่สุดเป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินจำนวนน้อยแปลงเล็กประมาณ15ไร่2หลักสำคัญให้เกษตรกรมีความพอเพียงโดยเลี้ยงตัวได้self-sufficiency ในระดับชีวิตที่ประหยัดก่อนทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น 3. มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจำปีโดยถือว่าครอบครัวหนึ่งทำนา5ไร่จะมีข้าวพอกินตลอดปีข้อนี้เป็นหลักสำคัญของทฤษฎีนี้ 4. เพื่อการนี้จะต้องใช้หลักว่าต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ฉะนั้น5ไร่ต้องมี 5,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ละแปลง15ไร่ทำนา5ไร่ทำพืชไร่หรือไม้ผลหรืออื่นๆ5ไร่เท่ากับ10ไร่จะต้องมีน้ำ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีจึงได้ตั้งสูตรคร่าวๆว่าแต่ละแปลงประกอบด้วยนา5ไร่และพืชไร่และสวน5ไร่สระน้ำ3ไร่ลึก4เมตรจุประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตรหรือ 19,200 ลูกบาศก์เมตรที่อยู่อาศัยและอื่นๆ2ไร่รวมทั้งหมด15ไร่5อุปสรรคสำคัญที่สุดคืออ่างเก็บน้ำหรือสระที่ได้รับน้ำให้เต็มเพียงปีละ1ครั้งจะมีการระเหยวันละ1เซนติเมตรโดยเฉลี่ยในวันที่ฝนไม่ตกหมายความว่าในปีหนึ่งถ้านับว่าแห้ง300วันระดับน้ำของสระจะลดลง3เมตรในกรณีนี้3ส่วน4ของ19,000ลูกบาศก์เมตรน้ำที่ใช้ได้จะเหลือ4,750ลูกบาศก์เมตรจึงจะต้องมีการเติมน้ำเพื่อให้เพียงพอ6มีความจำเป็นที่จะมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาได้สร้างอ่างเก็บน้ำจุ 800,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเลี้ยง 3,000 ไร่ 7. ลำพังอ่างเก็บน้ำจุ 800,000 ลูกบาศก์เมตรจะเลี้ยงได้800ไร่โครงการวัดมงคลมีพื้นที่ 3,000 ไร่แบ่งเป็น200แปลงอ่างนี้จึงเลี้ยงได้4ไร่ต่อแปลงลำพังสระในแปลงเลี้ยงได้ 4.75 ไร่จึงเห็นได้ว่ามินเมมาก 4.75 ไร่บวก4ไร่เท่ากับ 8.75 ไร่ถ้าคำนึงว่า 8.75 ไร่นั้นจะทำเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้อีก 6.24 ไร่จะต้องอาศัยเทวดาเลี้ยงแต่ถ้าคำนึงว่าในระยะที่ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้น้ำหรือมีฝนตกน้ำฝนที่ตกลงมาจะเก็บไว้ได้อ่างและในสระสำรองไว้สำหรับเมื่อต้องการอ่างและสระจะทำหน้าที่เฉลี่ยน้ำ

ฝนเรเกลเตอร์จึงเข้าใจว่าในระบบนี้น้ำจะพอ 8. ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งคือราคาการลงทุนค่อนข้างสูงเกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกทางราชการทางมูลนิธิและทางเอกชนแต่ค่าดำเนินการไม่สิ้นเปลืองสำหรับเกษตรกรทฤษฎีใหม่มูลนิธิชัยพัฒนาวันที่15 มีนาคม 2537

0: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ์คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
3: ปลูกความรู้ดูแลความคิดผสานทฤษฎีชีวิตกับหลักปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร
4: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ค่ะและวันนี้ดิฉันอรุทัยพิญญาคงทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้รายการขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นราพรสมบูรณ์ณ นะคะเจ้าของธนราผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสานเอาไมโครไบโอมาฟื้นฟูสุขภาพผิวนะคะด้วย 4P Biotics นะคะสวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์ค่ะผลิตภัณฑ์อาจารย์น่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องของความงงความงามด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะไมโครไบโอมก่อนอื่นต้องขอให้อาจารย์แนะนำผลิตภัณฑ์ธนารานิดนึงค่ะชื่อน่ารักมากที่มาที่ไปยังไงนะคะแล้วก็ทำไมอาจารย์เอาเลือกเอาที่การผสมผสานเอาไมโครไบโอมมาใช้ด้วยค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่กรุณาเชิญมาค่ะก่อนอื่นนะคะธนาราจริงๆ RA ค่ะตัว RA ในธนาราจริงๆก็คือสื่อถึงตัวอาจารย์เองตัวอ้อเองค่ะซึ่งตัวอ้อค่ะจะหนึ่งในด้านที่เชี่ยวชาญนะคะจะเป็นด้านของไมโครไบโอมค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วความสนใจทางไมโครไบโอมของอ้อค่ะจะอยู่ในมุมของ One Health เหมือนสุขภาพแบบองค์รวมแล้วก็สนใจในมุมของ Sustainable ทีนี้พอมาทำผลิตภัณฑ์ก็มองว่าเอ๊ะเราจะไปสิ่งแวดล้อมหรือว่ามนุษย์ดีในมุมที่เราชอบค่ะที่ก็บอกว่าขอเลือกเป็นมนุษย์ละ

0: การเพราะอยากเป็นหนึ่งในคนที่ได้ทดลองตัวผลิตภัณฑ์เองแบบเพราะว่าก็จะได้เห็นชัดดีค่ะทีนี้พอมาเรื่องในมุมของมนุษย์นะคะก็มองว่าจะไปภายในร่างกายหรือภายนอกซึ่งจริงๆตอนแรกก็จะนึกถึงภายนอกก่อนนะคะในมุมทีนี้ก็มองว่าภายนอกอ่ะมีหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็หลายนวัตกรรมอยู่แล้วก็เลยมองว่าสิ่งที่เราจะไปช่วยแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วก็ชอบแล้วก็ยังขาดอยู่ก็เลยมองว่างั้นขอเป็นภายนอกร่างกายแล้วก็เลยมาเลือกที่สุขภาพผิวก่อนค่ะ
1: ค่ะจริงๆน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆอาจารย์เชี่ยวชาญหลายด้านแล้วอาจารย์จริงๆก็บอกว่ามาจากภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของเราเองนะคะอาจารย์ทำหลากหลายเลยทีเดียวเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางการใช้ไมโครไบโอมแล้วแต่อาจารย์ก็เลือกเป้าหมายว่าตอนนี้จะสนใจที่จะฟื้นฟูเรื่องของความงามนะคะอันนี้ต้องไปถึงว่าแล้วอาจารย์จะเอาองค์ความรู้ทางด้านไมโครไบโอมมาผสมผสานกับตรงนี้ได้ยังไงด้วยค่ะ
0: ค่ะก็พอนึกว่าจะใช้สังคมหรือใช้ไมโครไบโอมอะค่ะเพื่อสุขภาพผิวอะค่ะในมุมของการใช้ที่เลือกได้อะค่ะก็จะมาลงในมุมของคำว่า 4Pbiotics อะค่ะทีนี้ 4P biotics อะค่ะก็เป็นตัวแทนของ probiotics นี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะคะจุลินทรีย์แล้วก็ prebiotics อาหารจุลินทรีย์อะค่ะparabiotics ก็คือยังมีประโยชน์แต่ตัวตายแล้วแล้วก็ postbiotics ก็คือสารสำคัญที่ได้จากในกระบวนการจุลินทรีย์อะค่ะเราก็เลือกเหล่านี้ค่ะในมุมของสุดท้ายแล้วจะเป็นสังคมไมโครไบโอมแล้วก็สภาพหรือสิ่งที่ได้ค่ะเพื่อที่จะในกรณีของสูตรนี้ anti aging คือเพื่อที่จะแก้ปัญหา anti aging ได้อย่างครอบคลุมที่สุดในหมวดของ 4P biotic ที่เท่าที่จะทำได้และเครื่องสำอางอนุญาตค่ะ
1: ค่ะก็สังคมใช้สังคมจุลินทรีย์ให้มีประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากสังคมจุลินทรีย์แม้ว่าจะใช้ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ใช้ตัวจุลินทรีย์เองแล้วก็สังคมโดยรวมใช่ไหมคะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง 4P biotics แล้วอาจารย์ก็โอเคมีหลากหลายคำเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วมันจะช่วยอย่างไรกับสุขภาพผิวของเราคะอาจารย
0: ์ค่ะยกตัวอย่างนะคะอาจจะยกตัวอย่างเช่นในผิวอะค่ะอาจจะนึกไปถึงคล้ายๆลำไส้เลยค่ะในผิวอะค่ะแค่ความหลากหลายของสังคมจุลินทรีย์ค่ะเมื่อผิวเรามีอายุขึ้นนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ต้องเป็นทุกคนนะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยค่ะก็คือเมื่อผิวอายุเยอะขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามองแค่สังคมจุลินทรีย์ก่อนเลยไม่นับว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ผิวเขาเลยเกิดเป็นสังคมจุลินทรีย์ที่เปลี่ยนไปอ่ะเขาจะมีความหลากหลายลดลงค่ะ หรือว่าแบคทีเรียบางตัวที่เคยช่วยและมีประโยชน์ด้วยกับผิวอะค่ะเช่นอาจจะยกตัวอย่างนะคะเช่นแลคโตบาซิลัสเนี่ยเขาบางท่านมีลดลงเนี่ยค่ะ แล้วก็มองในทุกมิติทั้งโปรพรีพาราโพสเพื่อเสริมในมุมของผู้ที่อยากจะเสริมในมุมของสังคมไมโครไบโอมและเพื่อแก้ปัญหาแอนตี้เอจจิ้งค่ะ
1: ค่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วในร่างกายมนุษย์โดยถึงพื้นผิวหน้าผิวตัวผิวกายก็ตามก็จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะแล้วก็ความหลากหลายจริงๆยิ่งหลากหลายยิ่งดีถ้ามีจุลินทรีย์ที่ดียิ่งดีใช่ไหมคะแต่ว่าพออายุมากขึ้นความหลากหลายเหล่านี้มันลดลง
0: ใช่
1: เกิดจากปัจจัยอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะเกิดจากหลากหลายลองนึกถึงลำไส้ค่ะเวลาอายุเยอะขึ้นก็จะมีความหลากหลายลดลงและกลายเป็นบางตัวที่น้อยลงนั้นเป็นตัวที่จำเป็นและก็จะมีการทานผลิตภัณฑ์เสริม อาจจะเป็นในรูปของตัวจุลินทรีย์ก็ได้หรือเป็นรูปของอาหารก็ได้พรีไบโอติกหรือเป็นรูปของสารสำคัญโพสต์ไบโอติกก็ได้อย่างเงี้ยค่ะในผิวหน้าก็เช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะ
1: ค่ะนี่ไอ้ปัจจัยที่ทำให้จุลินทรีย์หายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าอายุอย่างเดียวเหรอคะอาจารย์หรือว่าเป็นเพราะว่ามลพิษอะไรอย่างงี้เกี่ยวข้องไหมมีงานวิจัยตรงนี้ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะมีหลากหลายปัจจัยค่ะอายุการดูแลตัวเองทั้งจากภายในภายนอกก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะอย่างอื่นค่ะแล้วก็พันธุกรรมหรือกิจวัตรประจำวันที่ส่งเสริมให้เรายังสร้างสังคมของจุลินทรีย์ที่เป็นตัวแทนของสังคมจุลินทรีย์เก่าก่อนอยู่นะคะก็อาจจะหายไปค่ะแล้วก็ตอบอาจารย์มลพิษความเครียดอะไรเหล่านี้ก็คือแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เกี่ยวข้องหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลด

0: การทำให้หายไปของจุลินทรีย์โดยการเสริมผลิตภัณฑ์ธานาราเข้าไปใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแล้วแหละว่าธานาราได้ออกผลิตภัณฑ์มาแล้วเป็น anti-aging นะคะจริงๆมี2ตัวอย่าง2ชนิดด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์หน้าตัวนี้นิดนึงได้ไหมคะ
1: ค่ะเราต้องเกริ่นก่อนเลยค่ะว่าตั้งแต่ในขั้นเตรียมที่เกริ่นตะกี้ค่ะว่าจะมีpro pre para post ค่ะเราพยายามมองในมุมที่ครอบคลุมจริงๆแล้วก็ครอบคลุมนี้คือทั้งความหลากหลายที่จำเป็นของทุกตัวแล้วก็มองในมุมของสังคมไมโครไบโอมด้วย pre ที่เราเลือกมาหรือส่วนที่จะใช้กับ post ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเราเลือกตัวที่มีประโยชน์ครอบคลุมกับผิวในมิติต่างๆของปัญหาของเอจจิ้งและขณะเดียวกันก็ซัพพอร์ตตัวจุลินทรีย์ที่เราอยากจะให้เกิดบนผิวที่ดีด้วยก็พยายามมองหลากหลายมุมแล้วก็เราทำกันมามากกว่า2ปีเลยค่ะแล้วก็ในระหว่างทำอะค่ะอาจจะขออนุญาตขอบคุณก่อนนะคะคือเรามีอาจารย์คุณหมอช่วยมีเภสัชกรด้วยคอยปรึกษามีเจ้าของโรงงานพัฒนาคือเหล่านี้ก็คือทุกท่านคอยช่วยคำปรึกษาค่ะแล้วเราก็พัฒนาเพื่ออยากที่จะให้จำเพาะกับผิวในลักษณะต่างๆของคน anti aging เรามี11สูตรเลยค่ะจริงๆค่ะแล้วเราก็มีการดูเบื้องต้นแล้วก็2ตัวที่เราเลือกมาค่ะเป็น2ตัวที่เปิดประเดิมแล้วก็เป็นตัวที่ภายในอะค่ะเราแอบมองภายในที่หมายถึงว่าการทดลองภายในอะค่ะเราแอบมองกันว่ามันเป็น2ตัวที่ให้ผลชัดเจนค่ะ
0: เราเอ่ยชื่อเลยได้ไหมคะอาจารย์เปิดตัวไปแล้วนะคะเปิดตัวแล้วก็ตอนนี้อยู่ในท้องตลาดแล้วด้วยค่ะ2ตัวที่ว่านั้นก็คืออะไรบ้างคะอาจารย์
1: จะเป็นธานาราแอนชื่อจะยาวนิดนึงนะคะเป็น anti aging and sensitive skin serum ตัวนี้จะเป็นขั้นตอนแรกค่ะหรือถ้าท่านใดมีมากกว่า1ขั้นตอนนะคะก็คือตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ใช้อยู่ค่ะถักเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะบางกว่านี้ก็ใช้ก่อนขั้นตอนนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้อยู่เช่นเซรั่มบางทีอาจจะเนื้อหนักกว่าของเราเงี้ยก็เอาอันของเรามาใช้ก่อนได้ค่ะก็ตัวแรกจะเป็น anti aging และ sensitive skin serum ขั้นแรกเนี่ยที่เพิ่มคำว่า sensitive skin เพราะว่าส่วนตัวค่ะเป็นคนกังวลเรื่องผิวแพ้ง่ายมากๆค่ะแล้วก็เลยปรึกษาคุณหมอแล้วก็ได้ออกมาว่าอันแรกแล้วก็ตัวแรกที่ใช้กับผิวคือบางท่านอาจจะใช้เป็นตัวแรกลงผิวเลยเราต้องการเซนซิทีฟสกินใช้ได้แน่นอนอ่อนโยนปลอดภัยค่ะแล้วก็ตัวที่2อันนี้จะเป็นบำรุงผสมกันแดดค่ะถ้าเกิดท่านไหนมีบำรุงอย่างอื่นก่อนก็ใช้ก่อนได้แล้วก็เอาตัวนี้มาเป็นก่อนกันแดดแล้วก็สามารถที่จะแต่งหน้าหรือว่าทาทินหรือทาอะไรได้เลยค่ะอันนี้จะเป็น anti aging and all repair skin care SPF 50แล้วก็ PA 3บวกค่ะอันนี้ต้องเกริ่นเพิ่มเติมนิดนึงว่าอันนี้ค่ะจะได้สำหรับทุกสภาพผิวส่วนอันแรกเซรั่มได้ทุกสภาพผิวแล้วเราก็เพิ่มให้อ่อนโยนมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็คือจะช่วยปลอบประโลมผิวที่อ่อนโยนด้วยค่ะ
0: ค่ะนั่นเหมือนกับอาจารย์ก็ครอบคลุมแหละตั้งแต่ต้นอย่างจริงๆก็คือเพื่อปรับสภาพผิวเลยมาใช้เป็นตัวแรกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวรองก่อนที่จะใช้กันแดด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าในนี้มันมี SPF ด้วยแปลว่าตัวมันเองก็มีฤทธิ์ในการกันแดดด้วยไหมคะ
1: อ๋อค่ะถ้าในมุมของจุลินทรีย์ค่ะอาจจะช่วยให้ผิวเราอะค่ะทนต่อออกซิแดนต์หรือว่าจุลินทรีย์ช่วยให้ผิวเราหลังจากโดนแดดแล้วผิวขาวผิวแก้จุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงคำว่าจุลินทรีย์นี้ที่อ้ออาจจะหมายถึง postbiotic ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าในมุมของกันแดดอะค่ะตรงสารกันแดดอะค่ะจะเป็นสารกันแดดที่เราเพิ่มลงไปค่ะและเราก็ยึดหลักให้อ่อนโยนค่ะเพราะฉะนั้นสารกันแดดที่คือเน้นให้ผลิตภัณฑ์อ่อนโยนเป็นหลักด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราคิดทำสูตรค่ะเราก็เลยผลิตภัณฑ์กันแดดเราค่อนข้างจะอ่อนโยนจนเราเชื่อว่า all skin type อะค่ะก็คือค่อนข้างจะใช้ได้ทุกสภาพผิวค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าจะมีตัวที่จะทำบทบาทนั้นอะมีทั้งส่วนของจุลินทรีย์เองแล้วก็มีทั้งส่วนของกันแดดที่เสริมเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์2ตัวที่อาจารย์ออกมาแล้วเนี่ยคิดว่ามีจุดเด่นน่าสนใจทีเดียวนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะเตรียมสภาพผิวปกป้องด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ทีนี้อาจารย์

0: ์บอกว่าได้ผลชัดเจนนะคะแปลว่าอาจารย์ได้ทดสอบอะไรอย่างไรบ้างสำหรับการได้ผลชัดเจนนั้น
1: ค่ะก็ในระหว่างทางที่เราเลือก2ตัวนี้มาค่ะแล้วก็เกริ่นว่าได้ผลชัดเจนนะคะเพราะว่าเรานอกจากอาจจะทดสอบทั่วไปทาง lab bench แล้วอะค่ะก็คือห้องปฏิบัติการนะคะเราอะค่ะได้มีการแอบภายในค่ะก็ทดลองกับให้มีคนมาใช้กันนะคะแล้วก็เราก็วัดผลจริงค่ะนั้นผลที่พูดในมุมของยกตัวอย่างเช่นนะคะริ้วรอยหรือริงเคิลมุมต่างๆของเอจจิ้งอะค่ะริ้วรอยหรือริงเคิลรูขุมขนหรือว่าจุดด่างดำหรือความอิ่มฟูเด้งดึงอะค่ะที่วัดเป็นอิลาสติกซิตี้อะค่ะหรือและอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะที่เราวัดอะค่ะเหล่านี้ค่ะเวลาเราพูดถึงผลค่ะจริงๆลึกๆคือมาจากเครื่องมือวิเคราะห์ผิวเลยค่ะก่อนและหลังใช้เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผิวชั้นสูงค่ะที่อาจารย์คุณหมอค่ะก็ใช้การเพื่อตีพิมพ์อะค่ะค่ะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นแบบทั่วๆไปก็คือในผู้ที่ลองใช้ค่ะก็จะมีตอบแบบสอบถามด้วยถ้าเป็นตอบแบบสอบถามถ้าเป็นวิเคราะห์ผิวเนี่ยค่ะเรานัดวัดที่3สัปดาห์และ6สัปดาห์หลังใช้แล้วก็เริ่มเห็นผลแล้วทีนี้ในอีกแบบนึงแบบที่ง่ายที่สุดก็คือแบบสอบถามอันนี้อาสาสมัครขออนุญาตใช้ว่าผู้ทดลองใช้นะคะผู้ทดลองใช้อ่ะค่ะก็เขียนแล้วก็เริ่มเห็นผลกันทันทีตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยค่ะค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเราวัดสังคมจุลินทรีย์หรือไมโครไบโอมด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างบริเวณหน้าผากเนี่ยค่ะเราพบว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์อะค่ะมีสูงขึ้นค่ะ
0: น่าสนใจมากค่ะอาจารย์บอกว่ามีทำทั้งในเชิงของใช้เครื่องมือนะคะแล้วก็มีคนทดลองใช้คนทดลองใช้ที่ตอบแบบสอบถามแล้วก็บอกว่าพึงพอใจหรือว่าชอบใช้ชอบอย่างเงี้ยค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในผิวหน้าของเขาบ้างคะอาจารย
1: ์ถ้าเป็นคนทดลองใช้อะค่ะหลักๆ ก็จะเห็นจริงๆล้อกับเครื่องมือค่ะแต่จะไม่ชัดเจนเท่าเครื่องวัดเพราะเห็นเป็นตัวเลขแต่เขาก็จะบอกว่าผิวอะยกตัวอย่างนะคะเช่นรูขุมขนเล็กลงค่ะแล้วก็ผิวอิ่มฟูขึ้นค่ะพอมาล้อเป็นเครื่องก็จะเป็นวัดด้วยเครื่องนี้แล้วก็หัวนี้แล้วก็เครื่องนี้หัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็สามารถเห็นทั้งผลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กับผู้ใช้เลยนะคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์มีผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ก็ได้รับการเรียกว่ารับรองใช่ไหมคะจากองค์กรอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมนะด้วยนะคะคือโรงงานนะคะโรงงานที่ผลิตอะค่ะก็ในผลิตภัณฑ์นะคะก็มีการรับรองเขาเรียกว่าเลขที่ใบจดแจ้งค่ะแต่ก็คืออย่างเดียวกันกับอย.ที่เราเรียกกันค่ะก็คือรับรองอย่างถูกต้องค่ะแล้วก็ในตอนขั้นตอนการทำอะค่ะด้วยเราอยากให้ผลิตภัณฑ์เราอะอ่อนโยนจริงๆแล้วตัวอาจารย์เองอะค่ะก็นึกถึงว่าหนึ่งในสถานที่ที่เรานึกถึงว่าจะผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วโรงงานที่เราเลือกค่ะก็เป็นโรงงานที่มีสาขาที่ญี่ปุ่นด้วยนั้นผลิตภัณฑ์เราค่ะก็ได้ร่วมควบคุมผลิตแล้วก็มาตรฐานนะคะจากโรงงานที่สาขาญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: มาตรฐานถือว่ามาตรฐานเดียวกันเลย
1: ก็คือ
0: ค่ะอย่างนั้นเลยนะคะอาจารย์ค่ะค่ะน่าใช้มากฟังแล้วนะคะอาจารย์ต้องไปจับจองกันแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ธนารานี้ค่ะอาจารย์ก็เป็นตัวกลุ่มแรกๆของบริษัทอ๋อจริงๆไม่ใช่ตัวแรกๆด้วยอาจารย์มีผลิตภัณฑ์แล้วหลากหลายในนอกจากเรื่องของด้านของความงามแล้วอาจารย์ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยคือชื่อบริษัทของอาจารย์จริงคือ All DNA ใช่ไหมคะอาจารย์แนะนำให้เรารู้จักกับบริษัทนี้เพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆ All DNA อะค่ะจะมีความเชี่ยวชาญด้านชุดตรวจอะค่ะเราเน้นชุดตรวจสารพันธุกรรมอะค่ะจะเป็น DNA หรือ RNA ก็ได้แล้วก็จริงๆผู้ใช้สามารถให้เราคัสตอมไมซ์ได้นะคะหรือว่าจะเลือกจากรายการที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ก็ได้เรามีหลากหลายมากจริงๆค่ะมีมากกว่า20วิธีชนิดของตัวอย่างแล้วก็วิธีหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่อยากตรวจหรือว่ายีนดื้อยาเราก็มีค่ะแล้วก็ในมุมของการในมุมของไมโครไบโอมอะค่ะเราก็แยกเป็นมุมของการวิเคราะห์กับมุมของผลิตภัณฑ์นะคะในมุมของผลิตภัณฑ์นะคะเราก็เปิดประเดิมด้วย2ตัวนี้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆต้องบอก

ว่าอาจารย์นราพรเป็นผู้ที่มีพาเทนต์สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรหลากหลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่ามีเทคโนโลยีที่พร้อมที่จะนำมาใช้ต่อแล้วถูกไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะผลิตภัณฑ์ความงามที่เราเริ่มคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะที่2ตัวแรก

0: ด้วยค่ะ
1: ค
0: ือเราอะค่ะอยากจะเมื่อผู้ใช้เข้ามาหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเราอยากจะสามารถวัดเขาแล้วก็ทราบเบื้องต้นเลยว่าเขาขาดจุลินทรีย์หรือขาดในกลุ่มของ 4P ไบโอติกอะอะไรแล้วก็ให้เขากลับไปผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เขาในมุมของสังคมไมโครไบโอมและ 4P ไบโอติกค่ะให้ได้ประโยชน์จากการแก้ปัญหาก็คือแอนตี้เอจจิ้งค่ะให้ได้ sustainable ที่สุดค่ะ
1: เพราะว่าเข้าใจว่าปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์อย่างที่เราพูดถึงปัจจัยต่างๆเพราะฉะนั้นคนหนึ่งก็จะมีปัจจัยที่แวดล้อมไม่เหมือนกันพันธุกรรมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราจะแก้ปัญหาให้เขาเฉพาะคนเลย
0: ค่ะคืออ้อมองว่ายกตัวอย่างเช่นคนคนนี้ค่ะอาจจะขาดจุลินทรีย์ที่เกี่ยวกับหรือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ค่ะที่เกี่ยวกับแอนตี้เอจจิ้งแค่ตัวเดียวหลักๆแต่เราก็เน้นหรือเขาอาจจะขาดการคงไว้เราก็อาจจะไปเน้นที่ในตัวอื่นของใน 4P ไบโอติกส์ค่ะแล้วก็รวมเป็น personalize เฉพาะคนนั้นๆนะคะแล้วเราก็ที่เกินไปว่ามี11สูตรค่ะเราก็มีในมุมของขั้นตอนอื่นในการใช้แล้วก็มุมของผลิตภัณฑ์ที่เป็นพื้นฐานไว้ของคนในสุขภาพผิวที่ต่างกัน
1: ค่ะเพราะจริงๆก็ยังมีเรื่องที่รอจะล้อนออกมาอีกใช่ไหมคะอาจารย์อย่างที่เราคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์สำหรับเฉพาะบุคคลอันนี้เราต้องรออีกนานไหมคะอาจารย์อาจารย์มีแผนยังไงอะไรยังไงที่เผื่อถ้าผู้ฟังรออยู่ค่ะ
0: ค่ะมีแผนและก็ลองปรับแล้วแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในการรับได้หรือการอนุญาตของผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นบางอย่างก็ขณะพยายามทำเพิ่มก็พยายามในมุมของทำให้ยอมรับได้ต้องปรับในบางมุมที่ผลิตภัณฑ์เขาไม่ยอมรับไม่ได้ไม่ยอมรับในมุมของเรานะคะแต่เขาไม่ยอมรับในการใช้โปรไบโอติกส์เนี่ยค่ะ
1: เพราะมันใหม่มาก
0: ค่ะเขาคือในผลิตภัณฑ์คนถ้ากินนะคะเราใช้โปรไบโอติกส์ได้แต่ถ้าในผลิตภัณฑ์ที่เป็นใช้เฉพาะผิวหน้าข้างนอกค่ะจะไม่อนุญาตให้ใส่ตัวโปรไบโอติกส์ไลน์เราก็ต้องมาในรูปแบบอื่นและให้ล้อกับวิธีวิเคราะห์ผิวเลยค่ะ
1: ค่ะมันต้องเรียกว่าจะเป็นคนเป็นผู้เปิดเส้นทางด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆอาจจะมีประโยชน์มากทีเดียวนะคะอาจารย์คะอีกอย่างนึงสมมติว่าใช้ผลิตภัณฑ์อาจารย์ด้วยแล้วก็อาจารย์มีคำแนะนำอื่นๆด้วยไหมคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลเพราะเราทราบว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่ผิวหน้าเราอ่ะมีความสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราต้องดูแลอย่างไรอีกเพื่อจะทำให้ไมโครไบโอมของเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยดีนั่นค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นส่วนตัวที่แนะนำไหมคะก็คือพยายามนึกถึงว่าเราไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมหรืออะไรคือด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อผิวหรือส่งผลต่อท่านนึกถึงสุขภาพก็เป็นลำไส้ปัจจัยแต่ถ้ามองในผิวนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อผิวอะค่ะมีหลากหลายมากฉันก็จะอยากจะฝากว่าถ้าฝากก็คือเราจะทำอะไรก็พยายามรักษาสังคมจุลินทรีย์ในวัยรุ่นของเราไว้ค่ะ ก็จะนึกออกว่าเอ้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่รุนแรงเกินเรารู้สึกอ๋อเราไม่รักษาสังคมจุลินทรีย์แล้วงั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหานี้เราต้องยังไงต้องบาลานซ์ให้อ่อนโยนและแก้ปัญหานี้ได้อะไรประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าเราเกิดขึ้นพร้อมกับสังคมจุลินทรีย์ที่ดีอยู่แล้วถูกไหมคะลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่รุนแรง
0: อาจจะแบบคือแต่ละคนแต่ละสถานการณ์ก
1: ็
0: ไม่เหมือนกันอีกแต่ก็ถ้าจะฝากก็คือพยายามรักษาสังคมจุลินทรีย์ตอนวัยรุ่นไว้ค่ะ
1: สำหรับน้องๆวัยรุ่นเลยนะคะ
0: ก็ตอนนี้เราอายุเยอะก็เราก็ทำไงก็ให้รักษาอันนั้นไว้
1: ให้ดีที่สุด
0: ใช่รักษาสังคมจุลินทรีย์ตอนวัยรุ่น
1: ยกตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะอาจารย์รักษาคำว่ารักษาสังคมจุลินทรีย์วัยรุ่นคืออะไรเอาไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่รุนแรงมีอะไรคะอาจารย์เลี่ยงแสงแดดเกี่ยวไหมคะอาจารย์
0: จริงๆถ้าภายในก็คือกินอาหารมีประโยชน
1: ์
0: ค่ะ
1: สืบเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะ
0: จริงๆภายในก็ช่วยกระตุ้นผิวได้เยอะเลยค่ะขากินอาหารมีประโยชน์ออกกำลังกายไม่เครียดค่ะหลายๆอย่างนอนพักผ่อนเพียงพอคือมีเยอะมากก็นึกถึงวิธีที่รักษา
1: โอเคก็คือรักษาสุขภาพก็เหมือนรักษาสุขภาพผิวด้วยแล้วก็รักษาไมโครไบโอมจุลินทรีย์ด้วย
0: แต่ว่าสุขภาพผิวมันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมกับสุขภาพบางคนรักษาสุขภาพแต่สุขภาพผิวเขาใช้ คือมันมีหลากหลาย
1: เข้าใจอย่างบางคนวิ่งรักษาสุขภาพแต่ว่า

0: ไม่ทากันแดดเลยก
1: ็
0: ไม่ได้โอเคโอเคสังคมสุขภาพผิวเนี่ยต้องเพิ่มเติมไปอีกนิดนึง
2: ใช่ใช ก็มองไปว่าสังคมจุลินทรีย์ถ้าเราอยากผิวเด็กก็สังคมจุลินทรีย์ตอนวัยรุ่นอ่ะเราก็ทำทุกทางที่รักษาอย่างนั้น
0: ทำทุกทางมีอะไรบ้างที่อาจารย์ทำคะดื่มน้ำได้ไหม
2: ถ้าภายในก็ดื่มน้ำถ้าภายนอกก็พยายามใช้ผลิตภัณฑ์แต่จะแบบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างอาจารย์เองอาจจะไม่ได้มีปัญหามาก ก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อ่อนโยน อะไรเงี้ยก็แต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลของอาจารย์แล้วนะคะเผื่อว่าจะได้คำแนะนำที่เฉพาะคนจริงๆแต่ว่าในวันนี้เราก็ทำแบบภาพรวมก่อนนะคะอะไรที่เราคิดว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็สุขภาพผิวเนี่ยให้พยายามรักษาทำไว้นะคะอาจารย์ค่ะทีนี้อาจารย์ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์สองอันเนี่ยมีจำหน่ายแล้วถ้าบุคคลที่ฟังอยู่เราสนใจเราจะหาซื้อได้จากที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะก็ถ้าเป็นเชิงข้อมูลก่อนนะคะสามารถศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทีมของเราค่ะได้จาก Instagram หรือ IG ค่ะ ALDNA ALDNA เลยค่ะจริงๆเรามี Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าในเชิงผลิตภัณฑ์นะคะสามารถดูได้จาก Shopee ค่ะก็ค้นคำว่าธนาลาค่ะหรือว่าจะค้นคำว่า ALDNA ธนาลาก็ได้ค่ะแล้วก็เราก็มี TikTok ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมี LINE @ค่ะ LINE ID @ALDNA ค่ะแล้วก็เราสามารถซื้อได้เลยนะคะทางถ้าใครอยู่ในจุฬาอยู่แล้วก็คือที่ชั้นฝ่ายวิจัยอะค่ะชั้น11อาคารมหาวชิรุณหิตนะคะแล้วก็ของในมุมของ CU Enterprise ก็มีขายด้วยค่ะ
0: ค่ะเป็นช่องทางที่จะจับจองสินค้ามีมากมายเลยนะคะอยากให้ทดลองมาใช้กันดูนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ณราพรสมบูรณ์เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะวันนี้เราได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ได้ทั้งแนวคิดว่าจะต้องดูแลรักษาไมโครไบโอมกับผิวหน้ายังไงนะคะแล้วก็ได้มีผลิตภัณฑ์นะคะของอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะคะไปได้ให้ใช้กันในบุคคลทั่วไปนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า10 นาฬิกา
4: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
5: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
6: ภาคกลางเลือกคุณสาทองครับ
7: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
8: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
9: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
10: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
4: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: กจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะ

ือนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังนี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3สิงหาคมนี้เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: อกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นาทีทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหตราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือจัสวันสิงห์ราวัตวีรบุรุษแห่งสมรภูมินุรานังผมสุรัตน์โหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ

0: คุณนัทถึงแม้เพลงที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้จะมีชื่อว่า One Day Mataram นะ
1: ครับ
0: แต่หาใช่เพลงเดียวกับเพลงชื่อเดียวกันที่คนส่วนใหญ่รู้จักไหม
1: ครับ
0: หากแต่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ชื่อ72 Hours Matter Who Never Died
1: ครับผมนะครับ
0: อันนี้ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็คือ72ชั่วโมงนะผู้เสียสละที่ไม่เคยเสียชีวิต
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเสียงร้องของสุขวินเดอร์ซิงภาพยนตร์ปีคริสต์ศักราช2019
1: ครับ
0: กำกับและนำแสดงโดยอัลวินาชเดียนี
1: ่ครับผม
0: คุณนัทภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร
1: ์
0: เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของวีรบุรุษแห่งสมรภูมิดูรานังเนี่ยในสงครามระหว่างจีนกับอินเดียหรือที่เราเรียกว่าซิโนอินเดียนวอร์ในปีคริสต์ศักราช1962
1: ใช่ครับ
0: พลปืนเล็กยาวผู้กล้าหาญชื่อว่ายศวันสิงห์ราวัตเนี่ยนะได้ยืนหยัดต่อสู้ในสมรภูมิด้วยตัวคนเดียวเป็นเวลา72ชั่วโมงและได้สังหารข้าศึกไปถึง300คนก่อนที่ตนจะสละชีพในสงครามครั้งนั้นและกลายเป็นวีรบุรุษแห่งชาติคนหนึ่งของอินเดียที่ได้รับการระลึกถึงทุกปีตราบจนปัจจุบัน
1: ใช่ครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะ1ถึงฆ่าคนถึง300อันนี้ไม่ใช่หนังบอลีวูดนะเรื่องจริงนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันใกล้จะเป็นวันที่19สิงหาคมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของยศวันสิงห์ราวัตนะครับซึ่งทางกองทัพอินเดียเนี่ยก็จะนำพวงมาลาใช่ไหมไปวางที่อนุสรณ์สถานของเขาเนี่ยเป็นประจำนะครับอนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ยศวันเกิร์นะครับซึ่งก็ตั้งตามชื่อเขาอีกนั่นแหละใช่ไหมครับซึ่งอยู่ในมลรัฐอรุณาจันประเทศเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่เราจะกล่าวถึงยศวันสิงห์ราวัตเนี่ยผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดนะเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการประทะช่วงสั้นๆใช่ไหมฮะดังนั้นก็จะขอเล่าเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับภูมิหลังของสงครามครั้งนี้ก่อนโดยสังเขปครับผม
0: สงครามจีนอินเดียหรือซิโนอินเดียนวอร์เนี่ยคุณนัทเป็นความขัดแย้งทางอาวุธระหว่างจีนกับอินเดียนะ
1: ครับ
0: ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1962เป็นการยกระดับความขัดแย้งทางทหารเรื่องพรมแดนระหว่างจีนกับอินเดียการสู้รบเกิดขึ้นใน2พื้นที่ตามแนวชายอินเดียจีนเนี่ยได้แก่เขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะซึ่งเราจะเรียกในที่นี้ว่าเนซ่าก็แล้วกันนะครับแล้วก็ภูมิภาคอักไซชินซึ่งอยู่ระหว่างอยู่ห่างกันประมาณ 1,000 กิโลเมตรหรือประมาณ620ไมล์อ่ะนะ
1: ครับผมซึ่งไอ้ความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากจีนเนี่ยอ้างสิทธิ์เหนืออักไซชินใช่ไหมครับแล้วก็เนซ่านะครับโดยทั้ง2ประเทศเนี่ยอ้างอิงข้อตกลงพรมแดนทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันนะครับอินเดียเนี่ยยอมรับไอ้เส้นที่เขาเรียกว่าเส้นจอห์นสันนะครับจอห์นสันไลน์ทางตะวันตกแล้วก็เส้นแม็กแมนนะครับทางตะวันออกขณะที่จีนเนี่ยไม่ยอมรับเส้นเหล่านี้ครับผม
0: หลังจากการลุกคือของชาวทิเบตในปีคริสต์ศักราช1959เมื่ออินเดียให้ที่ลี้ภัยแก่ดาลัยลามะองค์ที่14
1: ครับ
0: นะได้เกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศหลายครั้งข้อพิพาทชายแดนไม่ได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาทวิภาคีและการที่จีนสร้างถนนยุทธศาสตร์ผ่านอักไซชินยิ่งทำให้ข้อพิพาททวีความรุนแรงขึ้น
1: ครับ
0: การปฏิบัติการทางทหารของจีนทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่อินเดียปฏิเสธข้อเสนอการไกล่เกลี่ยทางการทูตของจีนตลอดช่วงปีคริสตศักราช1960ถึง1962อ่ะนะ
1: ครับ
0: โดยจีนกลับมาทำการลาดตระเวนในลาดักอีกครั้งหลังจากวันที่30เมษายนปีคริสตศักราช1962ซึ่งก่อนหน้านี้การลาดตระเวนดังกล่าวเคยถูกห้ามกันมาก่อน
1: ใช่ครับผมแล้วก็ในเดือนกันยาถึงตุลาเนี่ยนะครับในปี1962เนี่ยครับความตึงเครียดเนี่ยก็ทวีความรุนแรงขึ้นที่ด่านโทล่าแล้วก็สันเขาทักกะนะครับซึ่งเป็นทางด้านแนวรบด้านตะวันออกเนี่ยนะครับซึ่งอินเดียตีความว่าไอ้เส้นแม็กแมนเนี่ยนะทอดยาวไปตามสันเขาในขณะที่จีนปฏิเสธข้ออ้างนี้นะครับการปะทะกันหลายครั้งเนี่ยก็เลยจบลงนะด้วยการที่กองกำลังจีนเนี่ยได้เปรียบนะเอาจริงๆจีนเนี่ยทหารเขาก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเหมือนกันภายในวันที่18ตุลาคมปีเดียวกันเนี่ยจีนก็ได้ระดมกำลังทหารจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะเตรียมการโจมตีครั้งใหญ
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: ขั้นถึงวันที่20ตุลาคมคริสตศักราช1962จีนก็ละทิ้งความพยายามทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและเปิดฉากการรุกพร้อมกันในเนซ่าหรือแนวรบด้านตะวันออกเนี่ยนะและก็ทางอักไซชินซึ่งเป็นแนวรบด้านตะวันตกกองกำลังจีนเข้ายึด

0: ตำแหน่งกองทัพอินเดียที่นำกาจูเนี่ยนะแล้วก็ตาวังเนี่ยในแนวรบด้านตะวันออกและหุบเขาที่เรียกว่าชิปชักแวลลี่เนี่ยนะและทะเลสาบปันกงในแนวรบด้านตะวันตกอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็อย่าไปแปลกใจนะชื่อเนี่ยภาษาลักษณะเนี่ยจริงๆก็คือว่าในถิ่นแถบนั้นของอินเดียเนี่ยชื่อมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะฟังไม่เหมือนภาษาทางอินเดียหน่อยนะครับเพราะงั้นนะครับหลังจากการต่อสู้อย่างหนักเนี่ยนะแล้วก็บังคับให้กองทัพอินเดียถอนตัวเนี่ยหลังจากช่วงเวลาสงบนิ่ง3สัปดาห์จีนก็ได้กลับมาเปิดฉากการรุกอีกครั้งนะครับในวันที่14พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1962แล้วก็ยึดจุดยุทธศาสตร์ที่เซล่าบอมดิล่าแล้วก็เนินเขากุรุงนะครับในแนวรบด้านตะวันออก
0: ในแนวรบด้านตะวันตกการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วก็ที่เรชังลาเนี่ยนะและเนินเขากุรุงเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งสองฝ่ายความขัดแย้งสิ้นสุดลงเมื่อจีนประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวในวันที่20พฤศจิกายนปี1962และประกาศถอนกำลังไปยังตำแหน่งก่อนสงครามซึ่งเป็นพรมแดนจีนอินเดียโดยแท้จริงเนี่ยนะ
1: ครับผมซึ่งนะครับก็สงครามที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เราว่ากันเนี่ยคือเกิดบนบกนะครับก็จะไม่มีการใช้กำลังทางเรือหรือทางอากาศแต่อย่างใดนะครับแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการด้วยนะครับพูดง่ายๆมันก็คือการปะทะกันนะครับนิดๆหน่อยๆโดยที่ไม่ได้บอกว่าอันนี้คือสงครามนะไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนะแล้วก็ความขัดแย้งเนี่ยก็ถูกมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถูกมองว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการทหารและทางการเมืองครั้งใหญ่ของอินเดียเลยใช่ไหมครับทีนี้เพื่อตอบโต้เรื่องนี้อินเดียก็เลยเร่งปรับปรุงและขยายกองกำลังติดอาวุธแล้วก็เสริมสร้างการป้องกันชายแดนให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
0: เอาละครับคุณนัทแวะกลับมาที่สมรภูมินูรนังเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามครั้งนี้นั่นเองเนี่ยที่เกิดวีรกรรมของราวัตเนี่ยนะหรือจัสวันสิงห์ราวัตเนี่ยนะซึ่งเราจะพาผู้ฟังมารู้จักภูมิหลังของเขาสักหน่อยจัสวันสิงห์ราวัตเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมปีคริสตศักราช1941ในหมู่บ้านที่ชื่อว่าบารยุนนะอำเภอเปารีคารวานนะอันนี้ก็คือปัจจุบันอยู่ในมลรัฐอุตราคันนะซึ่งในสมัยก่อนก็อยู่ในอุตรประเทศเนี่ยจัสวันเป็นบุตรชายของคุมันสิงห์ราวัตสืบเชื้อสายมาจากตระกูลราชบุตรนะ
1: ครับผม
0: ภูมิภาคดังกล่าวขึ้นชื่อเรื่องประเพณีการทหารได้ผลิตทหารผู้กล้าหาญจำนวนมากที่รับใช้ชาติอย่างโดดเด่น
1: อันนี้รู้กันราชบุตรเนี่ยรู้กันนะฮะฟังเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้เลยตระกูลทหารใช่ไหมทีนี้ด้วยแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณในความรักชาตินะครับแล้วก็ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับใช้ประเทศชาติเนี่ยจัสวันสิงห์ราวัตเนี่ยจึงเข้าร่วมกองทัพอินเดียเมื่อวันที่19สิงหาคมคริสต์ศักราช1960ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลา2ปีใช่ไหมฮะก่อนที่สงครามจีนอินเดียเนี่ยจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยราวัตก็อายุ19ปีครับเขาก็ถูกเกณฑ์เข้าประจำการในกองพันปืนเล็กยาวที่4แห่งกรวาลนะครับที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านความกล้าหาญแล้วก็การรับใช้ที่โดดเด่นในปฏิบัติการทางทหารมาแล้วมากมาย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ในช่วงสงครามจีนอินเดียปี1962กองพันที่จัสวันสิงห์ราวัตสังกัดอยู่ได้ถูกส่งไปประจำการในเขตชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือหรือเนฟ้า
1: ครับผม
0: ซึ่งปัจจุบันอยู่ในมลรัฐอรุณาจันทร์ประเทศหน่วยของเขาได้รับมอบหมายให้ป้องกันจุดใกล้กับนูรานังซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในตาวังขณะที่กองกำลังจีนเปิดฉากการโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงทหารอินเดียแม้จะมีจำนวนน้อยกว่าและอาวุธด้อยกว่ามากก็ยังคงรักษาตำแหน่งของตนไว้ด้วยความกล้าหาญอันหาที่เปรียบไม่ได
1: ้ครับก็คร่าวๆนะครับก็คือว่าเมื่อสถานการณ์วิกฤตและกองกำลังอินเดียเนี
0: ่
1: ยได้รับคำสั่งให้ถอนตัวใช่ไหมฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเพิ่มเติมนะพลปืนเล็กยาวเจ้าซันซิงราวัตเนี่ยได้ตัดสินใจครั้งสำคัญก็คือเขาเลือกหน้าที่เหนือความปลอดภัยส่วนตัวนะครับทหารหนุ่มวัย21ปีผู้นี้เนี่ยปฏิเสธที่จะถอนทัพนะเนี่ยนะต่อสู้กับศัตรูเพียงลำพังนะครับครับ
0: ด้วยความช่วยเหลือจากหญิงสาวชาวมอนปาในท้องถิ่น2คนคือเซลาและนูราราวัตได้ทำการป้องกันอย่างกล้าหาญต่อสู้กับกองกำลังจีนเป็นเวลาถึง3วันคือ72ชั่วโมงอย่างน่าทึ่งด้วยความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญอย่างเหลือเชื่อราวัตได้จัดตั้งตำแหน่งยิงหลายจุดและเคลื่อนที่ไปมาระหว่างจุดเหล่านั้นเพื่อสร้างภาพลวงตาว่ามีกองกำลังขนาดใหญ่กว่ามาก
1: ครับผมแล้วก็กลยุทธ์หลอกลวงที่ว่าเนี่ยทำให้ทหารจีนสับสนแล้วก็ชะลอการรุกคืบนะครับซึ่งทำให้กองกำลังอินเดียเนี่ยมีเวลามากขึ้นแม้ว่าจะมีทรัพยากรจำกัดนะครับแล้วก็แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็ยังต่อสู้กับศัตรูต่อไปแล้วก็กำจัดทหารจีนไปหลายนายเลยนะครับในที่สุดเนี่ยกองกำลังจีนก็พบตำแหน่งของเขาแล้วก็ล้อมเขาไว้ได้นะครับด้วยกระสุนที่เหลืออยู่น้อยแล้วก็ไม่มีทางหนีเนี่ยนะครับ พลปืนยศวรรณ

0: จิงราวัตรเนี่ยก็เลือกที่จะต่อสู้จนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้าย
1: ครับ
0: อันนี้คร่าวๆอ่ะเรามาฟังเหตุการณ์ละเอียดกันนะครับ
2: ก่อนหน้าที่เขาจะเข้าสู่การปะทะดังกล่าวเนี่ยคุณนัทในช่วงปลายเดือนตุลาคมปีคริสต์ศักราช1962เนี่ยความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออกได้มาถึงจุดแตกหักนะ
0: ครับ
2: กองพันปืนเล็กยาวที่4ซึ่งเป็นต้นสังกัดของราวัตเนี่ยได้รับภารกิจร่วมกับกองพันทหารซิกที่1กองพันทหารโดกราที่13กองพันทหารราดเบาซิกที่2แล้วก็กองพันทหารราดเบาซิกที่4
0: ครับ
2: นะในการตั้งรับครั้งสุดท้ายในเขตชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือนะ
0: ครับ
2: คุณนัทปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเขตของอรุณาจันทร์ประเทศนั่นเอง
0: ใน
2: รัฐนี้อ่ะนะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็หลังจากที่กองพันทหารราบที่4เนี่ยยอมสละที่มั่นออกจากตาวังนะครับในวันที่23ตุลาคมเนี่ยแล้วก็ถอยร่นไปนะครับอยู่หลังแม่น้ำมาโกจูนะครับก็ได้ไปตั้งมั่นตามสันเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเหนือเมืองนูรานังนะเพื่อที่จะสกัดกั้นกองทัพจีนที่มุ่งหน้าสู่ที่ราบอัสสัมนะครับสิ่งที่ทหารเหล่านี้ต้องเผชิญเนี่ยเลวร้ายยิ่งหนักนะครับเพราะว่ากองทหารจีนเนี่ยได้รับการสนับสนุนด้วยปืนใหญ่แล้วก็เสบียงอย่างเหลือเฟือนะครับกำลังกดดันเนี่ยกองทหารอินเดียที่ขาดแคลนทั้งกำลังพลทั้งกระสุนทั้งเสื้อผ้ากันหนาวหรือแม้แต่ลวดหนามสำหรับสนามเพาะนะครับยังไงก็ตามเนี่ยการรักษาเมืองนูรานังไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากแนวป้องกันแคบๆเหล่านี้เนี่ยพังทลายลงใช่ไหมฮะเส้นทางสู่เซล่าแล้วก็บอมดิล่าเนี่ยก็จะเปิดโล่งทหารจีนก็ทะลักเข้าไปยึดได้เลยอ่ะก็เลยต้องป้องกันไอ้จุดนี้ไว
2: ้ครับ
0: ครับ
2: เมื่อรุ่งสางของวันที่17พฤศจิกายนผู้บัญชาการชาวจีนได้ส่งกำลังเสริมเข้าโจมตีหน่วยทหารแนวหน้าของกะวา
0: ร์ครับ
2: การโจมตีด้วยกำลังพลระดับหมวดต่อเนื่องกันขึ้นไปตามเนินเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสนเนี่ยโดยแต่ละครั้งจะมีการยิงปืนครกนำหน้าทำให้พื้นดินที่แข็งตัวเป็นน้ำแข็งแตกเป็นเสียงๆณจุดใดจุดหนึ่งทางปีกซ้ายของกองกำลังอินเดียเนี่ยข้าศึกก็ได้วางปืนกลขนาดกลางนะไว้ตรงจุดที่ได้มุมยิงสมบูรณ์แบบกระสุนปืนกลได้ตรึงกำลังพลปืนเนี่ยนะเล็กยาวฝ่ายอินเดียไว้และทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายอย่างมากมายด้วย
0: ครับก็แน่นอนฮะทางอินเดียเขาก็ตระหนักนะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำลายไอ้ปืนกลจุดนี้เนี่ยตำแหน่งทั้งหมดเนี่ยก็จะพังทลายลงนะครับเพราะนั้นกองบัญชาการกองร้อยเนี่ยเลยก็ประกาศหาอาสาสมัครให้ไปหาทางทำลายไอ้ป้อมปืนกลขนาดกลางกระบอกนั้นเนี่ยนะครับทหารกล้า3นายนะครับอันประกอบด้วยพลปืนเล็กยาวจัสวันสิงห์ราวัตนะครับพลทหารไนตริโลกซิงเนกี้นะครับแล้วก็พลปืนเล็กยาวโกปาลซิงกูไซน์นะครับก็ก้าวออกมาเสนอตนรับภารกิจดังกล่าว
2: ในเวลากลางวันแสกๆขณะที่กองทหารจีนคอยสอดแนมอยู่บนเนินเขา3ทหารเสือเริ่มคลานอย่างเงียบเชียบผ่านกองใบสนสูงถึงเข่านะและโขดหินแหลมค
0: ม
2: ทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยคุณนัทสอดคล้องกับเสียงปืนของฝ่ายอินเดียที่ยิงออกมาทุกช่วงหยุดพักถูกกลบด้วยเสียงลมที่พัดผ่านป่าเมื่ออยู่ห่างจากบังเกอร์ประมาณ12เมตรใกล้พอที่จะได้ยินเสียงกลไกการหมุนของปืนเนี่ยพวกเขาก็แยกย้ายกันไปเนคีเป็นผู้คอยยิงป้องกันด้านหลังนะส่วนกุเสนกับราวัตเข้าโจมตีป้อมจากคนละฝั่งเลย
0: ครับผมทีนี้นะครับทางพลปืนและแก้วราวัตเนี่ยเขาก็กลิ้งตัวไปทางด้านขวาใช่ไหมฮะจากนั้นก็เลยดึงสลักออกจากระเบิดมือเบอร์36 2ลูกนะนับ3วินาทีนะ1 2 3นะครับก่อนที่จะคว้างมันผ่านช่องยิงนะครับแรงระเบิดเนี่ยก็ทำลายกำแพงกระสอบทรายมีเสียงกรีดร้องดังตามมาก็คือไอ้พลปืนที่ประจำอยู่ที่นั่นน่ะแหละใช่ไหมฮะโดยไม่รอช้าเนี่ยเขาก็กระโดดข้ามกำแพงป้อมนะครับพุ่งเข้าไปข้างในแล้วก็สังหารทหารที่รอดชีวิตด้วยดาบปลายปืนนะครับแล้วก็วาดไปกระบอกปืนกลที่เพิ่งยึดมาได้เนี่ยไปทางกลุ่มทหารจีนที่กำลังรุกคืบเข้ามานะครับแล้วก็สาดกระสุนปิดชีวิตพวกเขาทั้งหมดนะครับ
2: ท่ามกลางควันไฟแห่งสมรภูมิเนี่ยคุณนัทราวัตดึงปืนกลขนาดกลางออกจากขาตั้ง
0: ครับ
2: พันสายกระสุนรอบแขนแล้วเริ่มลากปืนกลับไปยังแนวรบของอินเดียระหว่างนั้นเขาสังหารทหารฝ่ายข้าศึกราวกับใบไม้ร่วงราวัตอยู่ห่างจากจุดปลอดภัยเพียง30เมตรเมื่อกระสุนจากตำแหน่งของศัตรูอีกฝั่งหนึ่งพุ่งเข้าเจาะร่างของเขาแม้ขณะที่เขากำลังล้มลงเขาก็ยังคงเล็งปืนลงไปทางลาดและกดไกปืนค้างไว้จนกระทั่งกระสุนหมดซึ่งก็ปลิดชีวิตทหารฝ่ายข้าศึกเพิ่มได้อีกจำนวนหนึ่งอ่ะ
0: ครับผมเอาละทีนี้หลังจากนะครับการที่เขายึดปืนกลขนาดกลางของข้าศึกครั้งนี้นะครับราวัตก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส

0: นะขณะที่ทหารร่วมภารกิจอีก2นายเนี่ยก็คือกูเซนแล้วก็เนกีเนี่ยต้องสละชีวิตในระหว่างทางกลับมานะครับทีเนี้ยเพื่อป้องกันการสูญเสียที่มากขึ้นเนี่ยกองกำลังของอินเดียก็ได้สั่งถอนกำลังออกจากพื้นที่นะครับแต่ว่าแทนที่จะปฏิบัติตามนะด้วยการรีบออกจากพื้นที่นั้นเนี่ยราวัตกลับพยายามตรึงกำลังต่อไปซึ่งผมก็เดา ว่าคงเป็นด้วยความที่ว่าบาดเจ็บด้วยนะครับก็คิดว่ายอมสู้ตายในสมรภูมิดีกว่าใช่ไหมฮะเนี่ยและหลังจากนั้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่มาของวีรกรรมอันกล้าหาญที่ต่อมาในอีก72ชั่วโมงหลังจากนั้นครับผม
1: อันนี้คุณนัทคำบอกเล่าจากชาวบ้านระบุว่าหญิงสาวนะชาวมอนป้า2คนก็คือเซล่ากับดูราที่เมื่อกี้เกริ่นไปเนี่ย
0: ครับผม
1: ได้ช่วยเหลือเขาในระหว่างการต่อสู้พวกเธอได้กระโดดจากบังเกอร์1ไปยังอีกบังเกอร์1อย่างต่อเนื่องนะเพื่อสร้างความสับสนให้ศัตรูและหลีกเลี่ยงการถูกยิง
0: ครับ
1: นะเป็นเวลา3วันที่กองทัพจีนไม่สามารถระบุจำนวนทหารอินเดียที่เข้าร่วมการต่อสู้ได
0: ้ครับ
1: เนื่องจากคิดว่ามีทหารอินเดียจำนวนมากกำลังยิงใส่พวกตนกองทัพจีนจึงไม่สามารถลุกคืบได้เป็นเวลา72ชั่วโมง
0: ครับ
1: ส่งผลให้ทหารจีนเสียชีวิตในสมรภูมินี้เนี่ยกว่า300นายเลย
0: ครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเวลาเราอยู่ในสนามรบเนี่ยบางทีเราประเมินไม่ถูกเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ที่แบบบังอยู่เยอะใช่ไหมฮะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงไอ้ที่ยิงมาหาเราเนี่ยมันมีกี่คนกันแน่อาจจะเป็นร้อยก็ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นก็แน่นอนฮะเขาก็ต้องยับยั้งไว้ก่อนนะไม่ลุกคืบใช่ไหมฮะทีนี้ระหว่างที่ราวัตเนี่ยกำลังต่อสู้กับกองทัพจีนนะครับใน3วันนั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากหญิงสาวท้องถิ่นทั้ง2คนนั้นด้วยนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็ถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษเหมือนกันนะครับจริงๆเรียกว่าวีรสตรีก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมีการตั้งชื่อพวกท้องถิ่นอะไรตามชื่อเธอทั้ง2คนอยู่เยอะนะครับทีเนี้ยปรากฏว่ามันมีชายคนนึงครับก็เป็นผู้ที่คอยส่งเสบียงอาหารและก็สิ่งของจำเป็นอื่นๆให้ราวัตในตอนนั้นใช่ไหมฮะก็บังเอิญแกไปถูกทหารจีนจับตัวได้นะครับทีนี้ระหว่างสอบสวนเนี่ยชายคนนั้นก็เลยจำต้องเผยกับทหารจีนนะครับบอกว่าไอ้คนที่ต่อสู้กับพวกเขาจากบังเกอร์นะจริงๆอ่ะมันมีแค่คนเดียวนะครับพวกทหารจีนเนี่ยโหได้ฟังได้แบบตกตะลึงกันใหญ
1: ่ครับ
0: คนเดียวนะครับ
1: จากนั้นเมื่อรู้ความจริงทหารจีนจึงโหมกำลังเข้าโจมตีหญิงสาวคนที่ชื่อเซล่าถูกระเบิดสังหารส่วนอีกคนที่ชื่อนูรานั้นถูกจับตัวไปส่วนจัสวันสิงห์ราวัตนั้นได้ปลิดชีพตนเองเสียด้วยกระสุนนัดสุดท้ายก่อนที่ทหารจีนจะเข้ามาจับตัวเขาได้ทัน
0: ครับ
1: ยังความโกรธแค้นให้แก่ทหารจีนเป็นอันมากทหารจีนทำได้แค่จึงตัดศีรษะออกจากร่างไร้วิญญาณของเขาและนำกลับไป
0: ครับผมเอาละทีนี้อาจารย์นะครับผมก็ไปไล่อ่านเรื่องของราวัตอยู่นะหลายแหล่งเหมือนกันก็ปรากฏว่าไอ้การเสียชีวิตของราวัตเนี่ยมันก็เล่าไม่ตรงกันอยู่หลายแหล่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าฟังจากหลายคนใช่ไหมก็นอกจากที่บอกว่าเขาปิดชีพตนเองเนี่ยนะบ้างก็บอกว่าอะไรครับเขาถูกจับตัวไปสอบสวนแล้วก็สั่งประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกจีนเล่าหรือเปล่า นะครับแต่ทีนี้ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะครับที่ทราบก็คือเขาถูกตัดศีรษะไปอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็หลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมโหดร้ายทำไมถึงขนาดต้องตัดศีรษะด้วยอาจารย์ฮะเรามาคิดกันดูนะฮะการรบในสมัยก่อนเนี่ยการตัดศีรษะไปเนี่ยมันเป็น physical proof ที่มันยืนยันได้ชัดเจนที่สุดแล้วว่าคนคนนี้ตายใช่ไหมฮะมันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยสามก๊กสมัยอะไรแล้วแหละนะครับทีนี้นะครับเขาตัดศีรษะไปเนี่ยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยภายหลังการประกาศหยุดยิงโดยฝ่ายจีนเนี่ยกองทัพจีนประทับใจในความกล้าหาญของราวัตมากนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาคนจีนก็ยกย่องคนกล้าอยู่แล้วนะครับก็คืนศีรษะของเขาเนี่ยมาสู่มาตุภูมิแล้วนอกจากนั้นนะครับยังแถมมาด้วยรูปปั้นครึ่งตัวของราวัตที่ทำจากทองเหลืองเพื่อเป็นเกียรติยศแก่เขาอีกสรุปเอาหัวไปเนี่ยก็ได้ไปปั้นรูปปั้นเลยนะครับได้เป็นแบบเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณนัทในส่วนของบำเหน็จบำนาญจากกองทัพอินเดียนั้นเนี่ยพลปืนเล็กยาวจัสวันสิงห์ราวัตได้รับนะฮะรางวัลที่เราเรียกว่ามหาวีรจักรานะมหาวีรจักระเนี่ยนะนะซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดอันดับ2ฝ่ายทหารกระทรวงกลาโหมได้เลื่อนยศให้เขาย้อนหลังเป็นนายร้อยเอกนะและแม้จะผ่านไป60ปีแล้วรัฐบาลก็ยังคงมอบเงินบำนาญให้เขาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ
0: ครับ
1: การกระทำของเขากลายเป็นแบบอย่างของการรบนะด้วยความกล้าหาญอย่างโดดเด่นการไม่คำนึงถึงความปลอดภัยส่วนตัวและความจงรักภักดีต่อหน้าที่อย่างสูงสุด
0: ครับซึ่งนะขณะนี้นะครับที่อนุสรณ์สถานสงครามจัสวันคาร์เนี่ยนะเตียงและเครื่องแบบของพลปืนจัสวันสิ

0: ราวัตรเนี่ยจะได้รับการจัดเตรียมทุกวันนะครับแล้วก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันของเขาก็จะยังเก็บรักษาไว้ใกล้รูปปั้นนะครับเพราะว่าทหารที่ประจำการอยู่ที่นั่นเชื่อว่าเขายังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนั้นเนี่ยมันก็จะมีตำนานเล่ามานะครับอันนี้ผมก็อ่านแล้วก็รู้สึก มีตำนานเล่าเลือกันในกองทัพนะว่าถ้าเกิดว่าทหารยามคนไหนเนี่ยหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยพลปืนจัสวนสิงห์ราวัตเนี่ยจะเข้ามาตบหน้าครับปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: ครับ
0: ครับผม
1: ที่ผมอ่านเจออีกเนี่ยคุณนัทก็คือเขาบอกว่าเวลาจะมีเรื่องภัยเพออะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่ามีเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยมาเตือนอยู่ตลอดเวลานะ
0: ครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ฟังครับอันไหนที่มันเป็นเรื่องเล่าเราก็เอามาเล่าบอกท่านฟังเราก็ไม่ได้ขอยืนกรานนะว่าพิสูจน์ได้นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็มีคนเดินทางไปประมาณเกือบคล้ายๆจารึกแสวงบุญด้วยนะไปไหว้แล้วไปขอพรนะในขณะเดียวกันคนท้องถิ่นที่นั่นเขาก็ค่อนข้างนับถือมากนะครับ
0: ครับผม
1: นะก็อย่างที่เมื่อกี้คุณนัทได้เล่าให้ฟังก็คือยังมีการจัดเตรียมเตียงและอื่นๆอยู่ราวกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่เลยอ
0: ่
1: ะนะ
0: ครับ
1: ครับผมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจัสวันสิงห์ราวัตนะวีรบุรุษแห่งสมรภูมินุรนัง
0: ค
1: ุณนัทก่อนเวลาของเราจะจบลงในวันนี
0: ้
1: วันนี้เป็นวันที่15สิงหาซึ่งเป็นวันที่อินเดียประกาศเอกราชด้วยนะครับเราทั้งสองคนก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอินเดียมากกว่า 1,400 ล้านคนนะที่วันนี้เขาคงฉลองวันเอกราชของเขาอะนะครับ เราทั้งสองต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ากินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหตราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
2: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
3: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
3: ุ
4: ณต
3: ้
4: อง
3: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
2: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
3: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
1: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
5: คำพ่อสอนจิตใจที่ต่ำทรามนั้นเป็นจิตใจที่อ่อนแอไม่กล้าและไม่อดทนที่จะเพียรพยายามสร้างสมความดีงามความเจริญความสำเร็จในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมมีแต่คิดจะให้ได้มาโดยสะดวกง่ายดายโดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีจิตใจดังนี้ถ้าปล่อยให้เกิดมีขึ้นจนเคยชินอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เป็นคนมักง่ายทำงานบกพร่องเสียหายอย่างมากก็ทำให้เป็นคนด้านหนาไร้ความอายหยาบคายละโมบทำอะไรที่ไหนก็เกิดอันตรายที่นั่นท่านจึงสอนให้สังวรระวังใจของตนให้ดีอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำจัดเสียทันทีนอกจากนี้ก็ต้องฝึกหัดบำรุงใจให้เข้มแข็งและประณีตขึ้นเพื่อรับเอาความดีซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ก้าวถึงความสุขและความเจริญมั่นคงการฝึกใจให้เข้มแข็ง

ถึงหากจะรู้สึกว่าเป็นการเหนื่อยยากแต่ถ้าได้ตั้งใจฝึกฝนโดยสม่ำเสมอให้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับไม่ช้านานก็จะเกิดกำลังแข็งแรงเกิดความชำนาญคล่องแคล่วจนสามารถทำความดีได้ง่ายขึ้นไม่เหนื่อยยากเลยพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงณอาคารใหม่สวนอัมพรวันจันทร์ที่16มีนาคม2524

0: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
1: วิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
2: สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนะคะอาจารย์ดร.วิมลมาศศรีจำเริญจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มาพบกับผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่ามีแขกรับเชิญเป็นนิสิตในภาควิชานะคะเดี๋ยวให้นิสิตช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะ
3: ครับสวัสดีครับผมบวรเทพชัยวัฒนกุลครับก็คือชื่อเล่นว่าชื่อว่าคิมครับตอนนี้เป็นนิสิตปี4รปศครับผม
2: เดี๋ยวให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนละกันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคณะรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็มี4ภาควิชาเนาะแล้วก็1หลักสูตรพิเศษนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติภาควิชาของเราเนี่ยก็จะมีภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะคะภาควิชาปกครองภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็หลักสูตร PGS นะคะที่เป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์อินเตอร์ซึ่งจะได้ปริญญา2ปริญญาเนาะดับเบิลดีกรีสำหรับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์นะคะอาจจะพูดยากนิดนึงมีคนแบบว่าพูดผิดพูดถูกเป็นจำนวนมากก็ภาควิชานี้นะคะจะอาจจะเป็นที่เข้าใจกันง่ายกว่าถ้าพูดถึงบริหารรัฐกิจนะคะก็แปลตรงตัวได้ว่าเป็นการบริหารจัดการภาครัฐหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรคือถ้าเรามองภาครัฐเป็นการบริหารจัดการธุรกิจหรือว่าเรียกว่าเป็นสาธารณธุรกรรมของสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยรัฐประศาสนศาสตร์ก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสาธารณะนะคะจริงๆแล้วในของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการแยกสาขาในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ออกไปอีกเป็น3สาขาหลักๆนะคะก็คือสาขาการคลังสาธารณะนะคะนโยบายและการวางแผนแล้วก็การบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือว่า HR management นั่นเองก็จะแทบจะพูดได้เลยนะคะว่านิสิตรัฐศาสตร์ค่อนข้างที่จะมี specialization นะคะถ้าเกิดว่าเลือกสาขาภายในคณะโดยเฉพาะเป็นภาควิชาที่สอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางเหมือนกันเพราะว่าทุกองค์กรไม่ว่าภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็ต้องมีการมีฝ่าย HR จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลในองค์กรของตัวเองนะคะแล้วก็ในส่วนของสาขา

0: นโยบายและการวางแผนเนี่ยพูดง่ายๆเป็นที่เข้าใจได้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็คือเกี่ยวกับการวางแผนทั้ง3อย่างเลยก็ว่าได้นะคะนโยบายสาธารณะ3อย่างก็คือการเงินยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการวางแผนเรื่องทรัพยากรมนุษย์ด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็นิสิตรัฐศาสตร์หลายคนนะคะก็อาจจะไม่ได้เลือกสาขาในคณะแต่ว่าไปเลือกเป็นวิชาโทนอกคณะได้ก็เดี๋ยวลองสอบถามนิสิตที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้นิดนึงนะคะว่าเพราะว่าคิมเนี่ยทราบมาว่าไม่ได้เลือกเรียนสาขาในคณะแต่ว่านอกคณะเดี๋ยวให้คิมลองเล่าให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์และการเรียนวิชาโทนอกคณะค่ะโอเคค่ะคิมขอสัมภาษณ์คิมนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงมายังไงถึงมาเรียนภาคมาเลือกเรียนภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได
1: ้ครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแบ็คกราวด์ผมก็คือตอนแรกที่จริงเป็นเด็กวิคณิตมาก่อนแต่ว่าเหมือนก็สนใจด้านสังคมศาสตร์เหมือนกันเหมือนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เหมือนเขาเรียกว่าการเมืองกำลังแรงเราก็เหมือนมีความสนใจหลายๆอย่างในด้านกฎหมายนโยบายรัฐเราก็อยากว่าทำไมเขาทำนี้ได้ทำไมเขาถึงทำนี้ไม่ได้แล้วเหมือนพอลงไปดูเนี่ยใน4ภาคหลักที่เป็นของภาคไทยนะครับก็เรารู้สึกว่าเราอ่านเดสคริปชันแล้วอะรู้สึกว่าภาคนี้มันเป็นอะไรที่แบบ practical สุดแล้วก็แล้วก็ตอนแรกมันมีแบบด้านการคลังด้วยแล้วเหมือนผมก็ชอบตัวเลขอะไรเงี้ยอยู่กับตัวเลขได้รู้สึกน่าสนใจดีอะไรครับก็เลยเลือกเหมือนรัฐประศาสนศาสตร์เป็นช้อยแรก
0: อืมโอเคเมื่อกี้มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคิมมีความสนใจในเรื่องของการเมืองด้วยนี่เป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าที่ว่าแทนที่คิมจะเลือกบริหารธุรกิจไปเลยคิมก็มาเลือกเรียนบริหารจัดการภาครัฐเพราะว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับในเรื่องการเมืองการปกครองที่อยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการภาครัฐด้วย
1: ด้วยครับผม
0: ค่ะทีนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าให้แชร์เป็นประสบการณ์แล้วค่ะนะคะว่าในการเรียนในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ของคิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างปี1ปี2เรียนอะไรบ้างเอ่ย
1: ก็ถ้าเป็นปีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนวิชาบังคับคณะแหละครับอาจารย์ก็คือเหมือนเป็นวิชาอินโทรต่างๆอินโทรโปรโกฟอินโทรพีเอไออาร์อะไรอย่างนี้ก็เหมือนวิชาบังคับทั่วไปแล้วก็จนเหมือนพอเริ่มเข้าปีสองเทอมสองมันก็เริ่มจะมีแบบวิชาที่เป็นเหมือนบังคับของภาคแล้วก็คือเด็กพีเอทุกคนต้องไปเรียนบัญชีที่คณะบัญชีก็คืออ่านงบเป็นทุกคนแน่น
0: อ
1: นแต่ว่าข้องไว้อีกเรื่องนึงครับผมก็เหมือนเป็นพื้นฐานอันที่ทำให้หลายคนก็ชิปไปเอกชนได้ด้วยง่ายครับส่วนพอขึ้นปีสามก็จะเริ่มเป็นเหมือนวิชาภาคแล้วก็คือมี public policy มี admin and society อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนมีวิชาวิจัยแบบด้าน PA เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอะไรพวกนี้เข้ามาครับ
0: ถามนิดนึงว่าอย่างตอนคิมเรียนปีหนึ่งปีสองเนี่ยค่ะที่จะต้องเรียนวิชาที่มันอาจจะนอกเหนือจากความสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของเราโดยตรงอะเนาะเช่นแบบอาจจะเป็น intro IR หรือว่าของวิชาพื้นฐานของภาควิชาอื่นๆเนี่ยในช่วงปี1ปี2เนี่ยค่ะคิมคิดว่าความท้าทายมันอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ความ
0: ยากหรือว่าแบบรู้สึกว่ามันยากจังอะไรเงี้ย
1: ก็อันนั้นสำหรับผมก็คือเหมือนชิปมาจากฝั่งที่เป็นแบบวิทย์คณิตมากๆพอเหมือนไออินโนไออาร์ที่เหมือนเรื่องชื่อมากในการอ่านนิดนึงมันก็เหมือนเราก็ต้องใช้สกิลในการอ่านทำความเข้าใจหลายๆอย่างแล้วก็มีมุมมองหลายๆอย่างคือเหมือนข้อดีของการที่เรียนอินโทรของทุกภาคมันคือเหมือนได้เห็นภาพรวมของคำว่ารัฐศาสตร์มากขึ้นในมุมต่างๆในมุมแบบภาคปกครองในมุมเหมือน IR หรือว่าของภาคซอกหรือว่ามนุษยวิทยาอะไรนี้มากกว่าครับ
0: แล้วอ่ะอย่างนี้ถามว่าในเราคิดว่าคนที่มาจากสายศิลป์เนี่ยค่ะเขาจะมันจะแตกต่างจากคิมไหมที่มาจากสายวิทย์
1: ผมว่าก็อาจจะมีความแตกต่างใช่บอกว่าถ้าอย่างผมคืออังกฤษอาจจะไม่ได้แข็งที่สุดแต่ว่าก็ต้องอ่านเปเปอร์เยอะอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนๆที่มาจากฝั่งศิลป์เยอะเขาก็เหมือนเขาเรียกว่าการอ่านหรือว่ามุมความเป็นแบบสังคมศาสตร์ก็จะสูงกว่าผมนิดนึง
0: แล้วคือคณะรัฐศาสตร์เนี่ยค่ะแทบที่จะพูดได้เลยว่าข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบเขียนเนาะแล้วเรามาจากมัธยมอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาสอบกลางภาคปลายภาคหรือว่าทำการบ้านทำ assignment ส่งที่มันเป็นแบบเขียนเอเซ่เขียนการวิเคราะห์เขียนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคิมมันเป็นยังไงบ้างอ่ะมันยากไหมแล้วเราจัดการกับตรงนั้นยังไงคะ
1: ผมรู้สึกว่าถ้า

0: แรกผมตอนแรกที่เข้ามาเลยก็คือข้อสอบวิชาแรกคือสังวิทย์อินโทรซอฟแอนก็คือขึ้นชื่อแล้วว่าเขียนเยอะมากเพราะว่าเหมือนมันต้องมีการอธิบายช่วงแรกก็อาจจะแบบมีช็อกบ้างเพราะว่าเรายังไม่ชินกับการที่แบบเขียนตอบข้อสอบยาวๆอย่างนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนเราพออยู่ไปสักพักนึงมันจะทั้งซึมซับจากเพื่อนซึมซับจากอาจารย์หรือว่าซึมซับจากเปเปอร์หรือว่าเท็กซ์ที่อ่านมันก็เหมือนจะเข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนเราเริ่มชินในการเขียนเปเปอร์อะไรนี้มากขึ้น
1: กลายเป็นไม่รู้จะเขียนอะไรเป็นมีเขียนอยากจะเขียนเยอะเกิน
0: ใช่
1: เยอะเกินไป
0: ขอเพิ่มด้วย
1: ค่ะก็อย่างนั้นก็คนนักเรียนชั้นม.ปลายที่เรียนสายอะไรมาก็คือไม่ต้องกังวลนะว่าถ้าเรียนสายวิทย์แล้วจะแบบเขียนไม่ออกหรือว่าถ้าเรียนสายศิลป์แล้วจะมาแบบมีปัญหาเกี่ยวกับวิชาคำนวณเพราะว่ามันก็ต้องมีวิชาที่เราถนัดเราก็ไม่ถนัดเนาะแต่ว่าปี1ปี2มันเป็นวิชาอินโทรที่ปูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาหลักการศาสตร์ที่มันทำให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงของเรียกว่าเป็นภาควิชาเป็นหัวข้อที่มันเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็การบริหารจัดการภาครัฐต่างๆค่ะทีนี้ปี1ปี2ไปแล้วเนาะคือสมัยอาจารย์เนี่ยสมัยอาจารย์เนาะมันก็สักพักแล้วเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยคณะไม่แน่ใจว่าเฉพาะรัฐศาสตร์หรือว่าทางจุฬานะยังไม่มีการให้เลือกเรียนโทนอกคณะคนส่วนใหญ่ก็จะเรียนเรียกว่าเป็นวิชาโทในภาควิชานั่นแหละแล้วเมื่อก่อนภาควิชาอื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็บางภาควิชาเขาก็มีสาขาย่อยให้เลือกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่รัฐศาสตร์ยังมีอยู่แต่ก็มีหมายถึงภาครปศยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้นิสิตที่เรียนภาควิชารปศหรือว่ารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยก็บางคนก็เลือกที่จะไม่เรียนโทการคลังสาธารณะไม่เรียนโทนโยบายและการวางแผนหรือว่าการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะอย่างคิมเนี่ยก็คือทราบมาว่าเลือกเรียนโทเศรษฐศาสตร
0: ์
1: ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะขอถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าตอนที่ปี1ปี2ที่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับมหาภาคอย่างเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเข้าใจทำได้ดีอะไรอย่างงี้ป่ะเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยากเรียนโทเศรษฐศาสตร์หรือเปล่า
0: ใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือเหมือนอีคอน1 2คือจุลภาคกับมหาภาคก็คือเหมือนทำได้ดีแล้วก็เหมือนเอนจอยในการเรียนหลายๆอย่างแล้วเหมือนพอถึงช่วงที่เหมือนทุกคนแหละครับก็คือปี1ปี2มันจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าฉันจะโทอะไรฉันจะเพียวภาคไหมเพียวภาคก็คือเหมือนเรียนภาคตัวเองหมดเลยเอกเป็นรปศอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นโจทย์ว่าอันนี้มันก็เป็นน่าสนใจดีแล้วมันเราก็ไปดูวิชาที่เขาจะมีในหลักสูตรว่ามีวิชาอะไรบ้างซึ่งหลายๆวิชามันก็น่าสนใจบวกกับเรารู้สึกมันเอามาอะแดปต์กับความรู้ที่เป็นของ PA ของรปศได้ด้วยเหมือนกัน
1: แล้วที่ไปเรียนเศรษฐศาสตร์อะค่ะเรียนอะไรบ้างเอ่ย
0: ก็จะมีถ้าใกล้เคียงกับรัฐศาสตร์สุดก็คือเป็น Public Economy ก็คือเศรษฐศาสตร์สาธารณะก็คือเหมือนพวกสวัสดิการเหมือนมีดูเรื่องความเหลื่อมล้ำอะไรอย่างงี้มากกว่าสวัสดิการรัฐครับแล้วก็มี Money Bank ก็คือตลาดการเงินธนาคารอะไรพวกนี้ว่าตลาดการเงินทำงานยังไงมีผลิตภัณฑ์การเงินอะไรบ้างแล้วมีถ้าใกล้เคียง IR ก็จะเป็น Globalization and International Econก็คือตรงตามชื่อเลยก็คือเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกอะไรเงี้ยครับระบบการเทรดอะไรอย่างนี้
1: น่าสนใจน่าสนใจแล้วก็พอจะเห็นภาพว่ามันมีความเชื่อมโยงและโดยเฉพาะถ้าเรียนรัฐประศาสนศาสตร์แล้วจะต้องออกนโยบายหรือว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับการเงินการคลังของประเทศอย่างเงี้ยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินระบบเศรษฐศาสตร์ระบบเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์
0: ใช่
1: ค่ะแล้วเราต้องไปเรียนกับนิสิตเศรษฐศาสตร์ใช่ไหม
0: ที่จริงส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตจากนอกคณะเศรษฐศาสตร์มาเรียนด้วยกันเป
1: ็
0: นส่วนใหญ
1: ่ก็คือคนที่เลือกเหมือนเป็นโทเศรษฐศาสตร์เหมือนกัน
0: จากคณะอื่นมีวิศวะมีคณะวิทยาศาสตร์ก็มีครับใช
1: ่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยอย่างถ้าเกิดคนที่เรียนคณะอันนี้คือเขาเลือกเป็นวิชาโทเศรษฐศาสตร์หรือว่าเขามาเลือกเป็นวิชาเลือกเสรี
0: เป็นวิชาโทเลยครับ
1: โอ้โอเคอย่างนี้ก็พอเห็นภาพว่าถ้าเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าเทียบกับศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์นี่รัฐศาสตร์ดูน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากการเลือกโทเศรษฐศาสตร์มากเลยเนาะแล้วเป็นยังไงคะไปเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์กับคณะอื่นๆเราอยู่ตรงไหนของ

0: เราอยู่ตรงไหนของ performance นะของคณะของชั้นเรียน
1: ก็ไอ้ต้องแบ็คกราวด์ก่อนก็คือรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่โทรอีคอนเยอะมากเยอะแบบเยอะเหมือนหันซ้ายก็เจอเพื่อนหันขวาก็เจอเพื่อนไปหมดเลยเด็กรัฐศาสตร์เยอะมากมันก็จะมีเหมือนวิชาอย่างเช่นที่บอกไปก่อนนี้ก็คือเศรษฐศาสตร์สาธารณะอันนี้มันก็จะมีความเหมือนภาครัฐเยอะแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่เหมือนเราเจอมาบ่อยอยู่แล้วในรัฐศาสตร์เราพอเราไปข้างนอกปุ๊บเราก็เหมือนคล่องกว่าคนอื่นนิดนึงในมุมมองหลายๆด้านใช่ครับหรือว่าถ้าอย่างฝั่งที่เป็นวิชาที่เป็นเกี่ยวกับด้านการเงินหนักๆที่เป็น Money Bank เลยครับก็อาจจะมีแบบเด็กวิทยาหรือวิทวะที่เหมือนเขาเพอร์ฟอร์มได้ดีนิดนึงก็อาจจะมีเรื่องเลขนิดหน่อยหรือว่ารัฐศาสตร์คนไหนที่เหมือนอยู่กับเลขได้หรือว่าเก่งเลขก็อยู่ได้เหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็จะคาๆกันไปครับแล้วแต่วิชา
0: เออน่าสนใจมากเพราะว่าสมัยอาจารย์นี่คนหนีเศรษฐศาสตร์กันมากอาจจะเป็นแต่ละรุ่นเนาะว่าคนส่วนใหญ่แล้วถนัดอะไรวิชาเศรษฐศาสตร์นี่คือใครเจอตอนปี1ปี2นี่ก็จะเป็นหนึ่งในวิชาที่หลายคนบอกว่ายากนะคะก็โอเคเมื่อกี้ปี1ปี2แล้วก็มาเลือกเรียนเฉพาะทางเป็นวิชาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ทีนี้เดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาประสบการณ์การทำงานเนาะระหว่างที่เรียนในคณะรัฐศาสตร์นะคะสำหรับคณะรัฐศาสตร์เราไม่ได้บังคับให้นิสิตฝึกงานนะคะแต่ว่าก็จะมีวิชาฝึกงานซึ่งถ้าเกิดว่านิสิตอยากจะมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนเนี่ยเราต้องการที่จะเก็บเป็นเครดิตก็สามารถทำได้ในหลังการเรียกว่าหลังปีการศึกษาปีที่3นะคะก็นิสิตสามารถไปฝึกงานแล้วก็เก็บเป็นเครดิตได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยนิสิตเองก็จะสามารถฝึกงานได้ตอนไหนก็ได้ที่สามารถที่จะไม่รบกวนการเรียนนะคะแต่ว่าถ้าจะเอามาคิดเป็นหน่วยกิจเนี่ยก็จะต้องเป็นการฝึกงานหลังปี3เท่านั้นทีนี้ขอสอบถามคิมนิดนึงในฐานะที่เรียนรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็เรียนโทวิชาโทเป็นเศรษฐศาสตร์เนี่ยคิมสนใจที่จะฝึกงานแบบไหนตอนก่อนที่จะถึงเวลาต้องไปฝึกงานนี่ก่อนปี3เคยฝึกงานไหมคะ
1: ไม่เคยเลยครับผม okay. ก็คือฝึกทีเดียวตอนก่อนขึ้นปี4
0: โอเคทำไมคิมถึงเลือกที่จะฝึกงาน
1: ผมก็รู้สึกว่าเหมือนก่อนเราจบก็คือเหมือนตอนแรกว่าผมวางแผนชีวิตว่าเหมือนเราอยากฝึกงานสัก2รอบสักตอนปี3ขึ้นปี4รอบนึงแล้วก็ตอนปี4จบช่วงว่างก็อยากจะอีกสักรอบนึงแล้วก็เหมือนผมก็มองตัวเองว่าการไปฝึกงานมันได้เหมือนได้ไปเจอโลกจริงในแบบที่เราเป็นฝึกงานเราไม่ใช่พนักงานจริงมันเหมือนมีแซนด์บ็อกซ์ให้เหมือนเราทําอะไรได้หลายอย่างลองนู่นลองนี่อะไรครับอาจารย
0: ์ค่ะแล้วตอนนั้นคิมสนใจที่จะฝึกงานในองค์กรแบบไหน
1: ก็ตอนแรกมองไปที่แบงก์ก่อนก็คือตอนแรกหลักก็คือถ้าสำหรับเด็กรัฐศาสตร์ก็แบงก์ชาติหลักเพราะว่าเหมือนได้อะแดปความรู้รัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็อีคอนเศรษฐศาสตร์ด้วยอะไรครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนคอร์เปอเรทเอกชนที่อื่นเช่นมีไลแมนบางจากปตท.นี่ครับก็บริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ
0: ่ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคิมเริ่มหาที่ฝึกงานยังไงอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นเรียกว่าเป็นคำถามสำหรับนิสิตที่สนใจหลายคนเลยนะว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าอย่างเวลาเราไปสมัครงานอะไรอย่างนี้เนาะเราจะต้องส่งเรซูเม่ CV อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเวลาที่ฝึกงานเนี่ยเรายังอยู่ในมหาวิทยาลัยเรายังไม่มีประสบการณ์การทำงานแล้วเราจะไปสมัครฝึกงานเนี่ยเราจะเอาอะไรไปโฆษณาตัวเองดีคิมช่วยเล่าถึงประสบการณ์ในการหาที่ฝึกงานของตัวเองหน่อยได้ไหมคะว่าตอนที่คิมหาที่ฝึกงานเนี่ยคิมทำยังไงบ้าง
1: ก็มันจะมีอยู่สองแบบก็คือแบบที่บางบริษัทเนี่ยเขาเหมือนเปิดรับเองก็คือจะมีเหมือนตามเว็บไซต์เขาหรือว่าคือถ้าสมมติว่าเราวางพอปักได้ว่าเราอยากไปบริษัทประมาณไหนเราก็เหมือนสามารถเสิร์ชได้ว่าเขาจะเปิดรับอินเทิร์นช่วงไหนบ้างมันก็เหมือนเวลาจะซ้ำๆแต่รอบครับถ้าอย่างส่วนใหญ่ก็จะเปิดประมาณตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาช่วงใกล้ๆประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีพวกตามอย่างเช่น LinkedIn ก็คือถ้าใครอยากไปบริษัทที่เหมือนใหญ่หน่อยหรือว่าอินเตอร์หน่อยก็จะมีใน LinkedIn ที่เหมือนหาเซิร์ชจ็อบได้ว่าเป็นอินเทิร์นชิพอะไรครับตามบริษัทต่างๆ

น่าสนใจตรงที่ว่าคิมบอกว่าส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่เขามีโปรแกรมฝึกงานจะรับสมัครช่วงสิ้นปีแต่ซัมเมอร์ของเรานี่คือกลางปีเลยเนาะแปลว่าใครที่วางแผนว่าจะฝึกงานเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนคนที่คิดว่า

0: ส่งไปสมัครฝึกงานเนี่ยค่ะคิมเขียนอะไรลงไปบ้าง
1: ก็เหมือนมันก็เป็นเบสิกว่าเหมือนเด็กทุกคนก็ยังไม่เคยทำงานจริงแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกิจกรรมต่างๆที่เหมือนเราทำในคณะในมหาลัยหรือว่าบางคนอาจจะไปหาข้างนอกทำเองก็พวกนี้ก็เอามาใส่ใน CV ได้ครับหรือว่าบางคนอาจจะเหมือนไปแข่งเคสหรือว่าอะไรหลายอย่างหรือว่าแข่งภายนอกมหาลัยมันก็สามารถเอามาพรีเซนต์ตัวเองได้ว่าเออฉันมีสกิลนี้หรือว่าฉันสนใจงานด้านนี้อะไรนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะตรงที่ว่าคิมบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เคยทำเนาะคือมันก็เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วจะไปสมัครฝึกงานเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีเรียกว่าเป็น professional experience หรือว่าประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในการฝึกงานเนี่ยเราสามารถที่จะใส่กิจกรรมที่เราทำแล้วก็ทักษะที่เราเรียนรู้จากกิจกรรมพวกนั้นเพื่อที่จะให้บริษัทหรือว่าองค์กรเนี่ยเห็นว่าเรามีความสนใจอะไรเรามีทักษะอะไรนะคะอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าแพลนว่าจะฝึกงานหรือแม้กระทั่งสมัครงานหลังจากเรียนจบเนี่ยเนาะกิจกรรมในการกิจกรรมที่เราทำระหว่างอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียกว่าก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นคือเราก็จะไม่มีอะไรไปเขียนในเรซูเม่เลยอะนอกจากจะบอกว่าเราเรียนอะไรมาแล้วก็อาจจะแบบเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ภาควิชาอะไรมันบอกคุณสมบัติของเราไม่ได้เลยนอกจากที่จะบอกว่าเราเรียนอะไรมานะคะเมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องการหาที่ฝึกงานไปแล้วเนาะทีนี้อยากจะรู้ว่าเวลาพูดถึงการฝึกงานเนี่ยอาจารย์ทราบมาว่ามีนิสิตแบบหลายคนเลยเขาก็กลัวว่าการใช้เวลา2เดือนในการฝึกงานช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาก็อยากที่จะได้ความรู้อยากที่จะเรียนรู้อะไรที่ไม่ใช่การชงกาแฟการแบบว่าปริ้นอีเมลหรือว่าจัดทำเอกสารอะไรอย่างนี้เนาะอยากรู้ว่าประสบการณ์ที่คิมอะค่ะได้จากการฝึกงานเนี่ยเป็นยังไงการฝึกงานของคิมเนี่ยคิมได้ไปทำอะไรที่ไหนแล้วก็เอาท์พุตของการฝึกงานนี้เป็นอะไรบ้างคะ
1: ครับก็หลักๆก็คือเหมือนต้องท้าความก่อนก็คือถ้าเป็นตัวงานการไปฝึกงานมันจะมี2แบบก็คือบางที่เนี่ยเขาอาจจะให้เป็นเหมือนโปรเจกต์เบสก็คือเหมือนตอนเข้าไปเนี่ยเขาโยนมาโปรเจกต์นึงแล้วก็ให้2เดือนนี้เราไปทำมาแล้วให้เกิดเอาท์พุตตามแต่ละคนจะทำหรือว่าอีกแบบนึงก็คือเหมือนไปฝึกงานเหมือนเราเป็นพนักงานคนนึงก็อาจจะเหมือนมีรูทีนจ็อบบ้างอะไรอย่างงี้บ้างเลยครับก็ของผมที่ไปฝึกก็จะเป็นธนาคารกรุงศรีครับก็ชื่อตำแหน่งก็คือ Credit Risk Modeling Intern แต่ว่าก็คือถ้าคนเรียนสแตทเนี่ยก็คือจะรู้ว่าโอเคอยู่ในทีมโมเดลทำโมเดลเกี่ยวกับมีความเป็นสแตทสถิติสูงเลยนะครับแต่ว่าเหมือนฝั่งที่ผมไปจับก็คือจะเป็นฝั่งที่เป็น Risk ของ ESG เป็นหลักก็คือเหมือนด้านซัสเทนนั่นแหละครับผมก็ทำอยู่ได้2เดือนครับก็ของผมจะมีทั้งเป็นโปรเจกต์เบสเหมือนมีโปรเจกต์หลักๆที่เอาไว้พรีเซนต์ตอนจบด้วยแล้วก็เหมือนอาจจะมีรูทีนจ็อบบ้างที่เหมือนทำในแต่ละวันเลยครับผม
0: อย่างนี้ทุกวันนี้ก็คือเหมือนเป็นพนักงานแบงค์คนหนึ่ง
1: ใช่ครับผมอาจารย
0: ์เราแต่ละวันเนี้ยทำอะไรบ้างคะ
1: ก็ถ้าอย่างช่วงแรกๆเข้าไปนะครับก็เหมือนด้วยความที่แบ็คกราวด์คร่าวๆคือ ESG หรือว่า Sustain อะไรพวกนี้ครับมันเป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับธนาคารเนี่ยครับแต่ว่าคือเขาก็มีคนทำมันอยู่แล้วแต่ว่าในหลายๆส่วนมันเหมือนยังไม่ได้อินทิเกรตเข้าไปขนาดนั้นแบบที่พนักงานทุกคนจะเข้าใจครับเหมือนเข้าไปเราก็ต้องผมก็เหมือนไป explore ว่าโอเคสำหรับแบงค์สำหรับทีมนี้หรือว่าสำหรับบริบทของที่ผมเข้าไปทำเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับด้านซัสเทนเหมือนก็เป็นรีเสิร์ชเป็นหลักแล้วก็เหมือนใช้สกิลที่เรียนมาเต็มที่เลยในการรีเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับด้านซัสเทนอะไรอย่างนี้แล้วก็เอามาเทียบดูบริบทว่าโอเคอันไหนเหมาะกับแบงค์อันไหนแบงค์ทำได้ทำไม่ได้บ้าง
0: อะไรครับสิ่งที่คิมอธิบายว่าการรีเสิร์ชของคิมเนี่ยอันเนี้ยแล้วเอามาเทียบใช่ไหมมันคือการรีเสิร์ชแล้วก็ซินติไซส์ก็คือว่าไปหาข้อมูลรีเสิร์ชมาแล้วก็เอามาคล้ายๆกับว่าเอามาเขียนให้มันเกิดประโยชน์ในบริบทของขององค์กรของเรานี่เท้าความนิดนึงคิมบอกว่าคิมไปฝึกงานด้านsustain แล้วก็ ESG สำหรับบางท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะมันคือการบริหารจัดการความยั่งยืนเนาะ ESG ก็คือ

0: เรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็การกำกับดูแลทีนี้เวลาเราพูดถึง sustainability เนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย sustainability เนี่ยมีองค์ประกอบ3อย่างก็คือไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่ว่ามีในเรื่องของสังคมแล้วก็การกำกับดูแลด้วยทีนี้ของคิมเป็นอะไรนะเครดิต
1: consumer credit risk
0: น่าสนใจตรงคำว่า risk นั่นแหละ consumer credit risk ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่อง sustainability เนี่ยค่ะมันเกี่ยวกับความเสี่ยงยังไงความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงยังไงแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าในองค์กรเนี่ยมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมหรือว่าการกำกับดูแลเนี่ยมันก็จะกระทบกับความยั่งยืนขององค์กรตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเตรียมการในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก climate change ใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวอาคารสถานที่ที่เป็นกายภาพก็ได้หรือว่าเป็นความมั่นคงในเรื่องของการเงินการบริหารจัดการการเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าความเสี่ยงในเรื่องของสังคมเช่นเรื่องทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรหรือว่าผลกระทบขององค์กรต่อสังคมภายนอกอย่างเงี้ยหรือว่าในเรื่องของการกำกับดูแลเช่นคอร์รัปชันความโปร่งใสแล้วก็ความเท่าเทียมหรือว่าการดูเรื่องการประเมินผลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทุกอย่างอะค่ะมันก็จะส่งผลกระทบกับความยั่งยืนขององค์กรได้ทีนี้โปรเจกต์ของคิมคือทำอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
1: ครับก็โปรเจกต์ของผมก็คือมันจะมีประกาศอันนึงจากแบงก์ชาติที่เหมือนอยากให้ทุกแบงก์มาสนใจเรื่องด้านเหมือน environment มากขึ้นครับก็จะชื่อเป็นโปรเจกต์ IECC จากแบงก์ชาติเราก็เหมือนเอามาแครกดูว่าโอเคมันมีอันไหนที่แบงก์ชาติให้ทำแล้วอันไหนที่เราสามารถไปได้มากกว่านั้นอีกก็หลักๆที่ผมทำจะเป็นตัวที่เป็นแดชบอร์ดเป็นหลักครับแล้วก็มี FE ย่อมจาก Finance Emission ก็คือเหมือนว่าแบงก์ปล่อยว่าแบงก์ปล่อยกู้ไปเนี่ยแล้วมันสร้าง emission เกิดขึ้นมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็แบงก์มันก็จะมีโปรโตคอลที่เหมือนแบงก์ต้องลดให้ emission พวกนี้มันน้อยลงอะไรเงี้ยครับผม
0: อันนี้น่าสนใจเนอะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะมันก็จะเป็นคำถามว่าแล้วธนาคารเกี่ยวอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงธุรกิจที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงเช่นธุรกิจแบบก่อสร้างธุรกิจพลังงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่คิมพูดถึงเมื่อกี้หมายถึงข้อกำหนดของธนาคารแห่งชาติที่จะให้ธนาคารต่างๆเนี่ยปฏิบัติตามในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนหรือว่าพวกเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะให้กับลูกค้าในกิจการหรือว่ากิจกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวข้องคือธนาคารแห่งชาติแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็คงจะไม่อยากให้ธนาคารต่างๆเนี่ยมีส่วนในการที่จะทำให้ลูกค้าของเขาเนี่ยทำให้เกิดอิมิชันหรือว่าแก๊สพิษต่างๆที่มันจะมาส่งผลเสียต่อสภาพภูมิอากาศนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการเป็นข้อกำหนดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ธนาคารเนี่ยใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในการที่จะทำธุรกรรมกับลูกค้าเนาะโอเคน่าสนใจมากตรงที่ว่าเราเริ่มต้นจากการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์เนาะการบริหารจัดการภาครัฐเอาไปเอามาได้ไปฝึกงานที่จะต้องทำแบบว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับการปล่อยอิมิชันการสนับสนุนเงินทุนของธนาคารที่เกี่ยวกับการปล่อยอิมิชันของลูกค้าอย่างเงี้ยคิมได้ไปฝึกงานแล้วก็ได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์ได้ทำโปรเจกต์นี้แล้วคิมว่าการฝึกงานเนี้ยค่ะคิมได้อะไรบ้าง
1: ก็ถ้าถามว่าได้อะไรผมว่าอย่างแรกก็คือที่บอกไปก่อนนั่นนี่คือรีเสิร์ชผมรู้สึกว่าอันนี้คือสกิลที่เด็กรัฐศาสตร์ทุกคนน่าจะมีติดตัวระดับนึงแต่ว่าอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าเหมือนพอเราได้ทำงานจริงแล้วมันจะมีความผมใช้คำเหมือนเราจะคมเป็นพิเศษเหมือนปกติเราอาจจะเก่งรีเสิร์ชแต่ว่าในบางประเด็นเราจะยังคมไม่มากพอหรือว่าอาจจะยังเร็วไม่มากพออะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนในการทำงานบางทีมันก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าเราก็ไม่สามารถแบบทำเรื่อยๆได้เงี้ยครับแล้วก็ถ้าอื่นๆก็อย่างเช่นก็การพรีเซนต์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าของผมก็จะเหมือน

0: มีต้องทำสไลด์พรีเซนต์บ่อยว่าโอเคโปรเจกต์ถึงไหนแล้วบ้างทำอะไรไปแล้วบ้างมันก็เหมือนการรีเฟกตัวเองให้รู้จักตัวเองมากขึ้นในการทำงานว่าเราทำงานเป็นยังไงแล้วเราชอบอยู่กับการทำงานแบบไหนเหมือนพอเราได้ไปทำงานทีมอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าโอเคเนเจอร์คนทำงานเป็นประมาณนี้ที่นี่เป็นอย่างนี้ที่นี่เป็นอย่างนี้เราก็เหมือนสามารถรู้ตัวเองได้มากขึ้นว่าฉันชอบแบบไหนฉันชอบทำงานแบบโอเคเหมือนแอคทีฟมากๆหรือบางคนอาจจะแบบเออไม่ต้องให้มันเร็วมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่คน
1: หลักๆเราก็คือได้อัพสกิลเนาะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็ได้เพิ่มพูนสกิลเหล่านี้ให้มีความเชี่ยวชาญมีความคมใช้คำว่าคมเนาะมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไหนองค์กรแบบไหนก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วการเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องจบไปรับราชการเสมอไปทักษะการที่เรียนรู้จากรัฐศาสตร์เนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ในองค์กรได้หลากหลายประเภทแล้วการฝึกงานของคิมเนี่ยคิมก็ได้เรียนรู้สิ่งนี้มานะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์นะคะหวังว่ารายการในวันนี้จะทำให้ได้รู้จักรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณคิมมากนะคะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังนะคะพบกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นด้วยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
4: NY Insider by Dr. Oเพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยครับในทุกๆวันเสาร์นะครับ 11:30 นถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้เป็นดร. O เหมือนเช่นเคยนะครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับสังคมที่คณะวิศวจุฬาผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนและเป็นอาจารย์ประจำนะครับที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนคณะวิศวจุฬาครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางนะครับเหมือนเช่นเคยนะฮะในเหมือนทุกๆครั้งนะครับกับรายการ NY Insider ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับที่จะนำสาระความรู้นะฮะแล้วก็อัปเดตข่าวสารประเด็นต่างๆนะฮะที่น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะไม่มากก็น้อยฮะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะฮะนำมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนรับประทานอาหารกลางวันครับก็ดำเนินการนะครับลักษณะอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ารายการ NY Insider by Dr. O ก็เดินหน้าเข้าสู่ปีที่8นะครับอย่างเข้มแข็งนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่กรุณาเป็นแฟนประจำรายการแล้วก็ขอบคุณนะฮะถ้าวันนี้มีท่านผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสได้มาพบปะกันนะครับก็เรียนเชิญนะฮะมาเป็นแฟนประจำรายการหรือแม้กระทั่งแนะนำรายการ NY Insider นะครับให้กับคนที่ท่านรักนะครับให้กับครูบาอาจารย์และกระทั่งน้องๆหนูๆ นะฮะที่มีความสนอกสนใจนะประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะทรัพยากรธรรมชาตินะที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหมใครๆไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เชยเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับทุกท่านครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะในมิตินะครับหรือในเนื้อหาที่

เราพูดคุยกันค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ life cycle thinking นะครับคือมันคือกรอบการคิดที่เวลาเราคิดอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วมันสะท้อนถึงการที่เราคิดอย่างรอบคอบนะครับถึงเป็นวัฏจักรชีวิตนะของผลผลิตนะครับของเซอร์วิสที่เราทำหรือแม้กระทั่งของโครงการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับถามว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับในมุมของ life cycle thinking นะครับมันต้องคิดอย่างไรบ้างนะถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านสนอกสนใจนะครับก็เรียนเชิญนะลองไปรับฟังย้อนหลังได้นะครับกับรายการ NY Insider เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะก็เข้าไปทางสถานีวิทยุจุฬานะครับหรือแม้กระทั่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ CU Radio Plus ครับก็รับรองฮะท่านก็สามารถหาอาร์คไวฟ์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับรายการ NY Insider ได้นะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนิดนึงครับก่อนที่จะไปต่อนะก็อาจจะสรุปให้ทุกท่านฟังสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเวลาเราพูดถึง life cycle thinking เนี่ยนะมันคืออะไรนะครับก็คือการที่เวลาเราจะออกแบบกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์นะครับขายของอะไรสักอย่างก็แล้วแต่เนี่ยนะเราคิดให้ครบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5ขั้นตอนนี้นะครับที่อยู่ในอายุของการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับหรือ service นั้นๆสเต็ปที่1นะครับก็คือเรื่องราวของการได้มาซึ่งวัตถุดิบนะเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะทุกท่านก็อย่าลืมนะฮะคิดว่าเอ๊แล้ววัตถุดิบเนี่ยนะของสิ่งนี้ที่เราจะมาใช้ประกอบเนี่ยนะมันมาจากไหนยกตัวอย่างเช่นเราจะถลุงแร่สักอันนึงนะครับเราจะสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกนะครับเพื่อขายแล้วก็แล้วแต่นะสิ่งเราต้องคิดนะก็คือแล้วเม็ดพลาสติกพวกนี้มาจากไหนนะครับมีองค์ประกอบของรีไซเคิลมาเทเรียลมากน้อยแค่ไหนนะหรือแม้กระทั่งนะการที่ได้มาซึ่งวัตถุดิบตัวนี้มันส่งผลกระทบนะมันทำร้ายโลกใบนี้อย่างไรบ้างนะอันนี้คือสเต็ปที่1นะก็พูดง่ายๆก็คือเรื่องของซอร์ซิ่งนะการได้มาซึ่งทรัพยากรเบื้องต้นนะพอมิตินี้เสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะคิดต่อฮะในเรื่องราวของการผลิตแล้วครับเพราะว่า เรามีวัตถุดิบพร้อมแล้วในขั้นที่2เนี่ยก็คือกระบวนการผลิตนะภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า manufacturing นะอันนี้ก็น่าสนใจแหละเราต้องมาคิดแล้วเอ๊กระบวนการผลิตที่เราจะเลือกใช้ manufacturing ที่เราเลือกใช้เราให้ความสำคัญกับพลังงานอย่างไรเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้น้ำอย่างไรโรงงานรายการผลิตของเรานะฮะมันเขียวพอไหมมันโอเคหรือเปล่าเนี่ยมันอะไรกับเกณฑ์ของที่กระทรวงอุตสาหกรรมเขามีการพูดไว้ไหมนะฮะก็คือ GI นะฮะGreen Industry ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนี้ก็คือขั้นที่2นะครับในLab Cycle นะดังนั้นถ้าขั้น1ดีขั้น2คิดมาดีขั้น3ก็อาจจะก็น่าจะคิดต่อไปเลยฮะเพราะวันที่เราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกได้แล้วขั้นที่1คือเราคิดถึงเม็ดพลาสติกเนาะขั้นที่2ก็คือแล้วเราจะผลิตให้มันขึ้นรูปนะครับมาเป็นวัสดุนะครับมาเป็นวัสดุรองรับนะครับมาเป็นจานชามมาเป็นพรมหรือจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะแต่สเตจที่3ครับก็คือมิติที่เราพูดถึงการเก็บขนนะฮะการ storage นะครับการขนส่งนะ distribution transportation หรือแม้กระทั่งเรื่องของ warehouse มุมที่3นะ stage ที่3ก็เป็น stage ที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญมากๆครับทุกท่านเพราะว่าเราผลิตของได้100ชิ้นนะครับแต่ถ้าเก็บไม่ดีบริหารจัดการสินค้าคงคลังขนส่งไม่ดีอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดของเสียหรือแม้กระทั่งเกิดปริมาณของที่มันเกินความต้องการออฟสเปคเก็บไว้นานก็อาจจะเกิดของเสียได้โดยเฉพาะยิ่งผลิตภัณฑ์นะฮะที่เป็นลักษณะของเกษตรอาหารเป็นต้นนะดังนั้นในขั้นที่3เนี่ยมันเลยเป็นกระบวนการในการที่จะคิดว่าเราจะ

บริหารจัดการสินค้าคงคลังขนส่งนะครับจัดการพวกนี้อย่างไรบ้างซึ่งถ้าให้ดร.โอยกตัวอย่างท่านก็อาจจะนึกถึงเราจะใช้กระบวนการ warehouse อย่างไรถ้าเราเป็นการเป็น warehouse เป็นโกดังเกษตรอาหารบางครั้งบางคราวการที่เราให้ความสำคัญกับการควบคุมอุณหภูมินะครับที่แล้วมีการลงทุนหลายท่านรู้สึกโอ้มันลงทุนเยอะอาจารย์โอนะแต่ถ้าเราลงทุนอย่างเหมาะสมนะครับลงไปแล้วมันอาจจะเห็นโอกาสคืนทุนนะฮะจากการที่เราประหยัดพลังงานมากขึ้นลดของเสียมากขึ้นและทำให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะฮะเกิดประโยชน์สูงสุดลักษณะนี้เป็นต้นคือเรื่องของการwarehouse นะครับเรื่องของการขนส่งนะครับเราผ่านมา3สเตจแล้วครับนะสเตจที่4ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านน่าจะพอคิดออกเดาออกนะฮะก็คือเรื่องของการใช้งานนะเรื่องของการลงไม้ลงมือใช้นะครับสิ่งนั้นนะครับโดยผู้บริโภคนะครับโดยลูกค้านะเขาจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า use and maintenance นะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเราในฐานะผู้ผลิตนะเราจะรู้สึกว่าก็ผลิตส่งถึงลูกค้าแล้วก็จบนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเวลาถ้าเราคิดในเชิงของ life cycle thinkingนะครับอย่างครบวงจรขั้นตอนของการ use และ maintenance อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ทุกภาคส่วนนะไม่เฉพาะนะฮะไม่เฉพาะผู้ผลิตเนี่ย ที่ต้องคิดเรื่องนี้นะดังนั้นทุกท่านลองจินตนาการภาพครับเวลาเราซื้อของมาชิ้นหนึ่งนะเราก็จะค่อนข้างแฮปปี้เนาะกับการได้ใช้นะครับได้fulfill นะได้บริโภคสิ่งนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญนะครับกับการใช้อย่างเหมาะสมนะอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งต่างๆพวกนั้นมันเกิดความเสียหายครับแล้วก็กลายเป็นของเสียและแทนที่เราจะสามารถใช้วัสดุหรือ product สิ่งนั้นได้เป็นหลายๆปีมันก็อาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะอันนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบแล้วนะเพราะว่าพอมันของมันเสียสิ่งที่เราต้องทำคือทำอะไรครับเราก็ต้องซื้อใหม่ครับพอซื้อใหม่มันก็จะเกิดไปอินดิวซ์ให้เกิดกระบวนการ sourcing manufacturing แล้วก็การเก็บขนส่งนะครับเหมือนที่ดร.เล่าให้ฟังใน3 stage ขั้นต้นนะดังนั้นการใช้งานนะอย่างเหมาะสมนะครับรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการ maintenance เวลาของเสียเวลาของมันเริ่มที่จะไม่เข้ารูปเข้ารอยนะการที่เราจริงจังนะกับเรื่องของการซ่อมแซมนะครับ repair shop นะครับหรือแม้กระทั่งการดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ดีมากๆเลยแล้วก็ช่วยในเรื่องของ life cycle นะครับของผลิตภัณฑ์ของ service ซึ่งปัจจุบันนี้แบรนด์ต่างๆหลายๆแบรนด์นะครับก็พยายามจะให้ความสำคัญเนาะในเรื่องของการ maintenance นะครับมีเรื่องของ service centerนะครับถ้ายกตัวอย่างใกล้ตัวของเราเวลาท่านไปเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะท่านก็แน่นอนท่านก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับเขามีให้ความสำคัญในการเก็บกลับนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้หรือแม้กระทั่งเวลาเสื้อผ้าของเราครับนะก็เดี๋ยวนี้ในหลากหลายแบรนด์นะฮะนะก็จะมีเรื่องราวของรีเพร์นะช็อปนะหรือแม้เรื่องราวของการที่เป็นการทำคัสตอมไมซ์ดีไซน์เป็นต้นนะดังนั้นสเตจที่4ก็คือการ use แล้วก็การ maintenance สเต็ปต่อไปครับขั้นที่5ครับทุกท่านพอจะเดาออกไหมครับสเต็ปที่5ครับนะ TikTok นะฮะนั่นก็คือเรื่องของกระบวนการที่เรียกว่า end of life ครับนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับทุกท่านเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะถึงแม้เราจะพยายามดูแลนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญสิ่งนั้นโอ้โหแบบแหมอย่างดีมากๆแล้วอ่ะนะแต่มันก็เสื่อมไปตามกาลดังนั้นขั้นที่5ครับก็คือเราบริหารจัดการend of life นะครับในช่วงของสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ของ service นะครับหรือของโปรเจกต์ต่างๆเหล่านั้นอย่างไรมันเลยเป็นที่มาครับนะที่ในเชิงของ end of life เนี่ยนะคิดต่อนะฮะสมมุติเราเอาโทรศัพท์ไปเปลี่ยนแบตนะครับ

ศูนย์ซ่อมเขาเลิกแบตเราไปแล้วเราได้แบตใหม่มาแต่มิติที่ควรจะคิดในเรื่องของการ end of life นะฮะตัวนี้ก็คือเขาจะรวบรวมแบตตัวนี้ทำอย่างไรล่ะ 1. เอาไปทิ้งนะ 2. นะครับเอาไปหาวิธีในการ reuse ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่ไม่ได้รื้อแล้วก็ไม่ได้ทำลายทั้งหมดนะฮะแต่ reuse ในเชิงที่เอาเทคโนโลยีเข้ามา reuse ได้เยอะขึ้นถ้ายกตัวอย่างนะฮะเวลาเราพูดถึงแบตเตอรี่นะฮะรถ EV นะหรือโทรศัพท์พวกท่านเราอาจจะเห็นในเชิงของ reuse นะครับในเชิงของการ repacking ไม่ชัดแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่รถ EV เป็นต้นนะเวลาหมดอายุนะครับแทนที่จะทิ้งนะการที่เราให้ความสำคัญกับการของทำอย่างไรให้เกิด second life แล้วก็ third life นะฮะช่วงอายุที่2อายุที่3นะ generation นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของ end of life นะ reuse และสุดท้ายท้ายสุดครับถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องนึกถึงกระบวนการแนวของการทำ recycle นะครับเพื่อวนกลับนะครับไปสู่กระบวนการ manufacturing นะฮะใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะอย่างไรก็แล้วแต่นะการที่เรา recycle และสามารถวนกลับเข้าไปใน manufacturing state ซึ่งอยู่ในขั้นที่2นั้นนะก็ดีกว่าการที่เราจะต้องไป sourcing นะฮะในขั้นที่1นะดังนั้นทุกท่านเห็นภาพรวมนะครับอันนี้คือเรื่องราวของ Life Cycle Thinking นะฮะที่มีตัวอย่างที่ชัดเจนก็อยากจะบอกทุกท่านครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะดร.ก็มีโอกาสไปบรรยายใน 2-3 ที่นะฮะนะแต่ขออนุญาตแชร์สักนิดๆหน่อยแล้วกันนะฮะที่ที่1ก็ไปจัดนะครับโครงการแล้วก็หลักสูตรอบรมนะฮะให้กับซัพพลายเชนของทางบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับก็เอาแนวคิดเรื่องลาฟไซเคิลนะครับนะทำอย่างไรให้เขาสามารถที่จะทำตัวเองนะให้เป็น value chain นะไม่ใช่แค่เป็นซัพพลายเออร์หรือซัพพลายเชนนะแต่เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่ทำให้ผลสุดท้ายนะทั้งเชนของ IRPC เนี่ยนะมันกรีนขึ้นมัน sustainable มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นมิติที่1 นะเป็นงานที่1ที่ไปทำนะอีกงานนึงครับอันนี้ก็ค่อนข้างภูมิใจนะครับแล้วต้องขอบคุณทางสภากาชาดไทยนะฮะเพราะว่าก็ได้รับเชิญนะจากสภากาชาดไทยให้ไปแชร์นะครับว่าจะทำอย่างไรนะที่จะทำให้เรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็เวลาสภากาชาดเนี่ยคิดนะครับในเรื่องของการที่จะต้องไปช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มองทั้งหมดแล้วเน็ตเนี่ยเป็นเน็ตโพซิทีฟนะครับเป็นเน็ตโพซิทีฟแล้วก็ซึ่งแน่นอนถ้าเราอยากจะเห็นสิ่งที่ว่าเป็น net positive เกิดขึ้นเนี่ยการวิเคราะห์การให้ความสำคัญตลอดอายุนะครับการคิดแนวสารที่เป็น life cycle thinking ก็เป็นโจทย์ที่มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะก็เป็น2งานนะครับที่ดร.ได้รับโอกาสนะครับได้รับเชิญไปก็มาแชร์ทุกท่านนะครับว่าแนวคิดในเรื่อง life cycle ที่เราเรียนกันเนี่ย thinking เนี่ยนะมันมีประโยชน์มากๆนะฮะทุกท่านนะฮะไปต่อนิดนึงอ่ะหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะอาจารย์โอแล้วเวลาลาฟไซเคิลทิงกิ้งเป็นเรื่องสำคัญเนาะแต่พอคลาสเขตลงมาเนี่ยขยับลงมาแล้วเนี่ยมันมีทฤษฎีอะไรไหมนะในการที่เราจะสามารถประเมินแล้วก็หาจุดสมดุลได้อย่างเหมาะสมนะครับอยากจะตอบทุกท่านอย่างนี้ครับว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณปี1990นะฮะจนถึงต่อช่วงประมาณปี2000ต้นๆ นะครับUNEP ครับ United Nations Environmental Program นะครับก็ได้มีการนะฮะพัฒนานะขยายแนวคิดนะครับว่าเอ๊ะเวลาจะคิดเนี่ยนะมันต้องคิดให้ครบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับทุกท่านพูดถึงตรงนี้น่าสนใจก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์นะที่มีชื่อว่า LCSA นะก็คือ Life Cycle Sustainability Assessment นะก็คือUNEP นะครับพยายามที่

และสร้างกรอบการประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิตที่รวมนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้การตัดสินใจนะครับลดผลกระทบด้านหนึ่งแต่ไปสร้างภาระอีกด้านหนึ่งที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่ามันจะมี technical term คำหนึ่งก็คือคำว่า burden shifting นะดังนั้นตัว LCSA เนี่ยครับนะมันก็เลยเป็นแนวคิดนะครับกรอบการประเมินที่สามารถ quantify ออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับหัวใจสำคัญก็คือการ weighting นะครับระหว่าง environmental LCA ก็คือการประเมินอายุนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับ life cycle นะครับในมิติสิ่งแวดล้อมในมิติของสังคมนะครับและสุดท้ายครับก็คือการประเมินในเรื่องราวของทางด้านเศรษฐกิจที่เอาปัจจัยที่ถ้าพูดไปนักเศรษฐศาสตร์หรือนักบัญชีหลายท่านก็จะคุ้นชินกับตัวนี้ก็คือเอาตัว life cycle costing เอามาใช้ประโยชน์ดังนั้นลองจินตนาการภาพครับว่า LCSA ก็คือการ integrate นะครับคำนวณตัวเลขบูรณาการกันออกมาว่าระหว่าง environment นะครับ LCA ระหว่าง social LCA แล้วก็ life cycle costing เนี่ยนะครับออกมามันจะเป็นอย่างไรดังนั้นคำถามก็คือถ้าเป็น environmentสิ่งที่จะเป็นคำถามหลักก็คือกระทบสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนทุกท่านต้องจินตนาการภาพสมมุติเราบอกว่าเราเนี่ยโรงงานของเราเนี่ยผลิตเม็ดพลาสติกนะฮะแต่ว่าวันดีคืนดีเราบอกเอ๊ะอยากจะรู้จังเลยว่าถ้าเป็นเม็ดพลาสติกนะที่ผสมตัวสารเคมีแบบที่หนึ่งนะที่พอผสมมาแล้วมันทำให้ตัวพลาสติกของเราเนี่ยมันฉีดง่ายนะทุกอย่างมันโอเคมากเลยกระบวนการผลิตของเราสมูทมากขึ้นหรือนะถ้ามิติ A ก็คือ conventional ที่เราทำทั่วๆไปมิติ B ก็คือฉีดสารนะครับหล่อลื่นนะฮะสารผสมบางอย่างเข้ามาที่ทำให้พลาสติกมันคงตัวอายุได้ยาวนานขึ้นหรือมิติที่3 4นะข้อ4ก็คือการเอา recycle plastic นะครับมาผสมถ้าตั้งคำถามลักษณะแบบนี้ทุกท่านเราจะเริ่มเห็นไดเลมม่าหรือไตรเลมม่าเกิดขึ้นละเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าในมุมสังคมอันนี้พูดตามตรงนะฮะปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำแบบ conventional อาจจะมีราคาถูกที่สุดถูกไหมครับเพราะกระบวนการผลิตทุกอย่างคุ้นชินมีทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะแต่เอาใหม่แล้วถ้ามองในมิติ B ล่ะมิติ B เราอาจจะบอกได้ว่าถ้าเป็นมิติตรงนี้นะเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นลาบไซเคิลคอสติ้งอาจจะดีขึ้นเพราะมันผลิตได้มากขึ้นผลิตได้เร็วขึ้นดังนั้นในมุมของenvironment นะครับในมุมของสังคมในมุมของสิ่งแวดล้อมคำถามหรือตัวที่เราติ๊กในการเป็น priority เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะในโจทย์นี้ถ้าในเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้ชัดเจนนะฮะว่าการใช้ recycle เหมาะสมที่สุดดังนั้นคำถามที่ตามมาในเรื่องของ LCSA ฮะก็คืออะไรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่วัดในรูปของคาร์บอนในเรื่องของ water เป็นต้นนะฮะในเชิงของเศรษฐศาสตร์ life cycle costing ต้นทุนตลอดชีวิตเป็นอย่างไรใน3วิธีนะครับบางครั้งบางคราวนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ออกมาแล้วควอนติฟายมาเป็นตัวเลขเราก็อาจจะมิสลีดนะในการตัดสินใจได้หรือแม้กระทั่งในเชิงของโซเชียลครับกระทบคนและสังคมอย่างไรบ้างดังนั้น3วิธีทำแบบเดิมผสมสารเคมีอะไรบางอย่างเพิ่มเข้าไปหรือผสมนะครับเม็ดพลาสติกที่มันเป็นรีไซเคิลเข้ามาเราต้องอินทิเกรตนะฮะเอา LCSA พวกนี้มาใช้ประโยชน์เพื่อจะเป็นทางเลือกว่าและเป็นคำตอบว่าทางเลือกใดยั่งยืนกว่ากันในภาพรวมซึ่งก็จะเป็นแนวคิดที่มีการเอา multi dimensional นะครับ sustainability performance นะครับเอามาใช้ประโยชน์นั่นเองนะฮะแนวคิดนี้นะฮะ UNEPนะครับก็พัฒนาต่อยอดมาครับว่า
ราะว่าในอดีตเนี่ย

ช่วงประมาณปี1900ต้นๆ1990ต้นๆเนี่ยนะฮะแนวคิดในเรื่อง LCA ของด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกพัฒนามาก่อนครับนะตั้งแต่1960นู่นไล่มาเลยนะฮะดังนั้นช่วงแรกเนี่ยมิติการมองเนี่ยมันคือการมองสิ่งแวดล้อมตัวเดียว stand alone นะแต่หลังจากนั้นครับก็เริ่มมีการคิดเอ๊ะทำไมอะไรที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่มันสเกลไม่ได้มันไม่สามารถขยายสเกลนะทำให้ราคามันเป็นธรรมราคามันเหมาะสมแล้วก็เป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์นะก็เริ่มนะที่จะเอาตัว LCC นะครับ Life Cycle Costing นำมาใช้ประโยชน์ซึ่งแน่นอนฮะตัว Life Cycle Costing ตัวนี้นะครับมันก็คือคำนวณครบถ้วนเลยนะฮะก็คือเอามาบอกว่าอ่ะคาเปกนะต้องลงทุนเท่าไหร่พอคุณลงไปแล้วนะโอเปกนะฮะที่มันเป็น operation x operational expense เนี่ยมันลดลงหรือเปล่าหรือมันเพิ่มขึ้นนะครับมีการคิดนะเรื่องของreplacement เรื่องของ end of life นะครับแล้วก็มีการตัดค่าเสื่อมนะค่าที่มันสินค่าคงเหลือที่เราเรียก salvage ออกดังนั้นเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทางเลือก A B C นั้นนะฮะอะไรที่มี lifeCycle costing ที่ต่ำกว่ากันซึ่งทางเลือกนั้นก็จะเป็นทางเลือกที่เราควรเลือกถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งอันที่3ครับซึ่งอันนี้มาทีหลังนะฮะอาจจะมาช่วงประมาณช่วงปี2000ต้นๆ นะครับนั่นก็คือ social life cycle assessment นะครับในมิติตัวนี้ครับเขาจะมีการประเมินผลกระทบนะฮะต่อ stakeholder ยกตัวอย่างเช่นครับทางเลือก A B Cทำพลาสติกแบบเดิมใส่สารเคมีเพิ่มเข้าไปหรือผสมเม็ดพลาสติกที่เป็นรีไซเคิลเวิร์กเกอร์ฟีลลิ่งอย่างไรโลคอลคอมมูนิตี้จะรู้สึกอย่างไรคอนซูเมอร์รู้สึกอย่างไรนะฮะโซไซตี้ทั่วไปเป็นอย่างไรซัพพลายเชนที่อยู่ในเชนของการผลิตนะเขามีความคิดเห็นนะเขาได้รับผลกระทบอย่างไรนะดังนั้นถ้าเราอินทิเกรตนะฮะลักษณะนี้เข้ามาด้วยกันท่านผู้ฟังผู้ชมจะเห็นภาพตามดร.โอนะครับว่ามันจะ เปลี่ยนบริบทจากเดิมที่ถามว่า product service หรือโปรเจกต์อะไรที่คาร์บอนต่ำที่สุดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดไปเป็นทางเลือกใดสามารถสร้าง sustainability performance ที่ดีกว่าตลอด life cycle ดังนั้นคำถามนะที่ตั้งก็คือแล้วทางเลือกอะไรอ่ะนะที่มันทำไปแล้วเนี่ยนะมันมี sustainability performance พูดง่ายๆก็คือมันมี long term financial performance สำหรับผู้ประกอบการที่จะลงครับดีกว่าตลอดทั้ง life cycle แล้วทุกท่านลองจินตนาการภาพว่าถ้าเราเวลาประชุมผู้บริหารนะน้องๆในทีมนะเอาแนวคิดเรื่อง LCSA พวกนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งอยากจะบอกทุกท่านว่าหรือนะอยากจะบอกทุกท่านว่านะเวลาเราเข้ากรรมประชุมกรรมการนะฮะผู้บริหารหรือกรรมการคณะกรรมการบอร์ดออฟไดเรคเตอร์กันแล้วแต่เนี่ยนะมิติตรงนี้เนี่ยเป็นมิติที่ผู้บริหารแล้วก็กรรมการบริษัทอยากเห็นนะครับจริงอันนี้ก็ประสบการณ์ตรงนะดร.โอก็มีโอกาสเป็นบอร์ดกรรมการอยู่หลายที่นะครับก็เป็นสิ่งที่ถามนะครับเพราะว่าคุณบอกว่าอันนี้ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดแล้วก็ดร.โอก็จะถามเอาแล้วสังคมเป็นไงนะแล้วลงทุนไปแล้วมันคุ้มไหมในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นต้นนะดังนั้นความสำคัญนะครับในเชิงธุรกิจนะก็แน่นอนฮะมีอยู่4 5ข้อนะฮะนะที่อาจจะเป็นประโยชน์ทุกท่านอันที่1ครับช่วยในการตัดสินใจอย่างสมดุล2ครับป้องกัน burden shifting ไม่ใช่เลือกทำอันนี้แต่จริงๆแล้วปัญหาบานเบอะตามมาเลยการที่เราทำ LCSA นะฮะข้อ3ข้อดีก็คือเชื่อม sustainability กับ finance ครับเพราะอะไรครับเพราะมันทำให้เราเห็นนะฮะหรือแม้กระทั่งเวลาเราจะไปกู้เงินแบงค์นะฮะธนาคารนะเลดฟันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันชัดเจนนะฮะว่ามันควรจะเกิดอะไรขึ้นและก็ข้อที่4ครับอันนี้เป็นข้อดีเหมือนกันเนาะก็คือมันทำให้เราเห็นว่าเทคโนโลยีนะอะไรที่เราควรจะโฟกัสและควรจะใช้กระบวนการสกรีนนิ่งกับมันเนาะนะครับอ่ะก็สุดท้ายครับเวลาหมดเวลานะครับก็อยากจะบอกทุกท่านครับว่า

0: คณะวิศวจุฬานะครับสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราก็มีการจัดหลักสูตรนะที่ชื่อว่า LCA นะโดยการเอาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Alberto มาใช้นะครับก็จัดไปแล้ว1ครั้งนะแล้วก็เป็นคลาสที่เราเอาเรื่องของ LCSA plus กับซอฟต์แวร์ Alberto นะครับมาประยุกต์นะครับแล้วก็มีผู้สนใจนะเข้ามาร่วมจำนวนมากนะครับก็จัดครั้งที่1รอบแรกเป็นที่เรียบร้อยก็ถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมสนใจนะฮะก็ติดตามข่าวสารนะจากFacebook page นะครับของ CBAS สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนครับ Carbon Institute for Sustainability ที่ดร.โอเป็นผู้อำนวยการนะฮะก็น่าจะพอเห็นครับว่าเอ๊จัดเมื่อไหร่นะครับหรือในนั้นเนี่ยจริงๆมีคอนเทนต์ดีๆอาร์คีฟดีๆจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเป็นแฟนประจำนะครับเอาละครับทุกท่านครับเวลาหมดเวลาครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลและรายการ NY Insider ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: NY Insider by ดร.โอเพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
2: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
3: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
2: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์
4: คำพ่อสอนการนำหลักวิชาและเทคโนโลยีใดๆมาใช้ในงานเกษตรกรรมจึงต้องพยายามระมัดระวังไม่ให้เป็นการทำลายธรรมชาติเพราะจะมีผลกระทบเสียหายแก่การดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรงพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานวันอาหารโลกณสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสาขาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกวันจันทร์ที่16ตุลาคม2538

0: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
1: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
2: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
3: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมเพิ่มขึ้นค่ะเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้ววันนี้พลอยกับพี่นัทก็มารายงานตัวกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะณัชนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์ค่ะวันนี้เราก็เช่นเคยเรามีแขกรับเชิญนะคะ
3: มาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะพี่นัทแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นกลุ่มที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงพี่นัทเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคนตาบอดอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นคนตาเห็นคนตาดีเนาะแต่ว่ากลุ่มนึงที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกับพวกเราทุกคนก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าสายตาเลือนรา

0: พี่นัทก
1: ็
0: คือเห็นแหละแต่ว่าเห็นไม่ได้เยอะมากจะไม่เห็นเลยก็ไม่ใช่เนา
1: ะ
0: เพราะว
1: ่
0: ายังพอที่จะเห็นอะไรบางอย่างอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าคน
1: เยอะนะเริ่มจะเยอะมากขึ้น
0: บางท
1: ี
0: สายตาเราสั้นลงสั้นลงนะเล่นมือถือเนี่ยบางทีก็อาจจะกลายเป็นกลุ่มผู้พิการกลุ่มนี้ได้แล้วก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่คนเนี่ยจะงงพี่นัท
1: ใช่เพราะว่าเลือนลางอย่างไรต
0: ้
1: องถามก่อนว่าเลือนลางอย่างไร
0: อะไรเห็นอะไรไม่เห็นวันนี้เราชวนเขามาพูดคุยกันค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเชิญนะคะจากน้องอนนท์แดงกันนะคะอายุแค่24ปีเท่านั้นเองนะคะตอนนี้น้องเขากำลังศึกษาปี1นะคะมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลนะคะปัจจุบันค่ะก็เป็นคณะกรรมการบริหารชมรมเยาวชนตาบอดไทย TikTok นี่มี
0: ช่อง TikTok ด้วยของตัวเอง
1: มีช่อง TikTok ด้วยแล้วก็ลองคุยกับน้องว่าไอ้ที่ว่าเลือนลางเนี่ยมัน
0: เป็นยังไงนะคะ
1: มันขนาดไหน
0: ต้อนรับน้องนนท์เข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะนนท์
1: สวัสดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเรานะคะก็ก่อนอื่นอยากให้นนท์ช่วยเล่าให้ฟังก่อนว่าระดับการมองเห็นของนนท์เนี่ยเดิมมันเป็นยังไงแล้วมันลดลงจนกลายเป็นคนสายตาเรือนรางเนี่ยเป็นยังไงแบบไหน
1: ค่ะ
2: ครับผมสวัสดีพี่พลอยแล้วก็สวัสดีพี่นัทนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมเคยมองเห็นปกติเลยครับเหมือนคนตาดีทั่วไปเลยนะครับผมก็เริ่มมองไม่เห็นตอนประมาณ5ปีที่แล้วครับประมาณช่วงต้นปี64ครับช
1: ่
2: วงนั้นก็เริ่มแบบอ่านหนังสือไม่ได้ครับเหมือนคนสายตาสั้นข
1: ับ
2: รถเริ่มแบบเริ่มไม่มองไม่เห็นสิ่งกีดขวางเริ่มมองไม่เห็นไฟแดงไฟเขียวอะไรเงี้ยครับใช่ครับ
1: สาเหตุมันมาจากอะไรคะนน
2: ตอนนั้นอยู่ดีๆก็เป็นเลยครับอยู่ดีก็มองเห็นน้อยลงเรื่อยๆครับ
0: อ๋อคุณหมอเขาไม่ได้บอกเหตุผลเลยว่ามันมาจากไหนหรือมันเป็น
2: ช่วงนั้นอยู่ดีๆแบบเหมือนเฉียบพลันนะครับการมองเห็นลดน้อยลงเรื่อย
0: ๆ
2: ใช่ครับยังไม่ได้ไปหาหมอครับช่วงแรก
0: แล้วเป็นยังไงต่อคะทีนี
2: ้ครับผมก็พอรู้สึกว่าการมองเห็นดรอปลงเรื่อยๆนะครับผมก็ไปร้านแว่นนะครับเพื่อที่จะวัดสายตาตัดแว่นใช่ครับแต่พนักงานบอกว่าผมไม่มีค่าสายตาครับตัดแว่นไม่ได้แล้วก็พนักงานแนะนำให้ไปพบแพทย์นะครับเพราะว
1: ่
2: าไม่มีค่าสายตาครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
2: หลังจากนั้นผมเริ่มกังวลแล้วครับใช่ครับเพราะว่าการมองเห็นดรอปลงเรื่อยๆครับ
1: ดรอปลงที่นนบอกเนี่ยหมายถึงว่าคือยังไงครับคือคนอาจจะคิดภาพไม่ออกอ่ะไอ้ดรอปลงเนี่ยคือทุกทีอ่ะถ้าเราเป็นคนสายตาสั้นคือมันเบลอๆใช่ไหมเบลอๆไปเรื่อยๆแต่มันเห็นไงมันเห็นสีมันเห็นแสงมันเห็นอะไรสารพัดแต่พอมันเลือนลางเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันมืดตึ๊บไปเลยหรอหรือยังไง
0: ไม่เลือนลางมันจะไม่มืดเน
1: า
0: ะ
1: เงาๆยังไงคะจะอธิบาย
2: คือโรคที่ผมเป็นนะครับของผมอ่ะจะมองเห็นบริเวณรอบๆขอบดวงตาครับแต่ตรงกลางตามองไม่เห็นแต่ไม่ได้มืดสนิทครับแต่จะเป็นเหมือนหมอกควันปิดตรงกลางอะครับแล้วก็มีหยักใยจุดลอยไปลอยมาครับใช่ครับแต่บริเวณรอบๆดวงตาก็เห็นลางๆเหมือนคน
1: สายตา
2: ช่วงแรกๆที่เป็นเหมือนคนสายตาสั้นสักประมาณ300-400ครับหลังจากนั้นก็ดรอปลงเรื่อยๆครับ
1: จนปัจจุบันนี่ขนาดไหนแล้วคะปัจจุบันเนี่ย
2: ปัจจุบันเหรอครับก็เห็นเหมือนหมอกควันเยอะขึ้นตรงกลางตาตอนนี้มองไม่เห็นแล้วแล้วก็ด้านข้างก็เห็นลางๆเห็นแบบเหมือนเห็นเงาคนแต่ไม่เห็นลักษณะแล้วครับไม่เห็นรายละเอียด
1: สีเห็นไหม
2: สีผมเห็นน้อยลงเรื่อยๆครับตอนแรกคือผมมีปัญหาเรื่องตาบอดสีด้วยครับใช่ครับเขามีปัญหาเรื่องสีด้วยแยกได้เฉพาะแบบสีเข้มกับสีอ่อนครับแต่จะไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรครับบางอย่างก็อาจจะเห็นเป็นแค่ภาพขาวดำครับ
0: ค่ะต้องเล่าให้คุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าจริงๆคนสายตาเลือนรางเนี่ยมันมีการเห็นที่หลากหลายมากๆเลยเนาะนนเนาะบางคนเห็นแบบนี้บางคนเห็นแบบนั้นบางคนเห็นกลางวันไม่เห็นกลางคืนบางคนเห็นแบบเป็นจุดเล็กบางคนเห็นกว้างๆไม่เห็นดีเทลอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันแล้วแต่เลยว่ามันจะไปเสียหายตรงจุดไหนของจอประสาทตาเนาะ
1: แล้วหมอก็บอกไหมคะว่าเพราะอะไรหรือว่าหมอก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นอย่างนี้

0: แค่นั้น
1: สุดท้ายแล้วหมอวินิจฉัยว่ายังไงคะ
0: ค่ะ
2: เกิดจากโรคทางพันธุกรรมครับชื่อย่อว่า LHON ครับโรคนี้จะส่งผลทำให้เส้นประสาทตามีปัญหาครับใช่
0: เป็นพันธุกรรมนะคะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วเรารู้ไหมว่าทางญาติเรามีใครเป็นแบบเรามั่งไหมคะ
2: ไม่มีครับผม
1: เป็นแบบยีนแฝงมาเนาะแล้วก็มาถึงตัวเราค่ะทีนี้แล้วชวนเล่าต่อสักนิดนึงว่าพอเราเกิดภาวะแบบนี้เนี่ยสายตาค่อยๆมืดลงค่อยๆเห็นได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มต้นทำยังไงบ้าง
2: เริ่มต้นใช่ไหมครับช่วงแรกคือรู้สึกว่าตอนนั้นชีวิตแบบจบแล้วครับคือรู้สึกว่าทำมารู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าจากที่เคยทำงานครับก็ทำไม่ได้ก็ต้องลาออกจากงานครับ
0: ตอนนั้นทำอะไรคะ
2: ช่วงนั้นทำบาริสต้าครับทำร้านกาแฟครับผม
0: ค่ะ
2: ใช่ครับไม่ได้ใช้สายตาเยอะเลยครับใช่ครับหลังจากนั้นก็ช่วงแรกก็อยู่กับครอบครัวก่อนครับอยู่กับแม
0: ่ค่ะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราทำยังไง
2: ก็ครับผมช่วงแรกผมไม่มี
0: อารมณ์ไม่มีความกระตือรือร้นซึมเศร้าไหมเนี่ย
2: ก็ช่วงแรกก็เครียดครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าคนหนึ่งเคยแบบทำงานได้ใช้ชีวิตแบบด้วยตัวเองได้ครับ
1: ในชีวิตนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าทีนี้พี่ถามว่าแล้วเราเริ่มต้นปรับตัวยังไงจนกลับมาพาอิสรภาพพาความมั่นใจในการทำงานเนี่ยกลับมาสู่เราอีกครั้งหนึ่งจนกลายมาเป็นแบบวันนี้เรามาทำช่อง TikTok มาเป็นกรรมการบริหารชมรมเนี่ยมันมายังไงมันคงไม่ได้วันเดียวเกิดขึ้น
2: ใช่ครับก็เริ่มต้นเลยผมก็คิดครับว่าเราจะทำยังไงช่วงแรกครับผมก็สิ่งที่ใกล้ตัวเลยครับช่วงนั้นผมไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านไม่ได้ไปไหนเลยก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยครับหาข้อมูลหาความรู้ครับเพราะผมก็ยังพอเห็นบ้างครับช่วงแรกก็หาข้อมูลว่ามีเทคโนโลยีตัวไหนที่แบบช่วยเราได้บ้างครับใช่ครับก็เริ่มจากการใช้การช่วยกันเข้าถึงที่เป็นหมวดซูมครับใช่ครับ
0: แล้วเราไม่ปรึกษาใครเลยหรอคะแบบเพื่อนมีไหมว่าเอ้ยเรามาทำอย่างนี้ช่องนี้หรือเราคิดของเราเองว่าเราต้องมาทำอะไรสักอย่าง
2: ช่วงแรกผมก็ปิดกั้นตัวเองอยู่ครับใช่ครับเอาจริงๆช่วงแรกๆก็ยังยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้ครับ
0: แล้วเราจุดไหนที่เรายอมรับแล้วเราก็เปิดกว้างขึ้นมาเนี่ยค่ะ
2: พอเราเห็นโลกกว้างขึ้นครับในโลกออนไลน์ครับในแบบ TikTok เนี่ยครับพอเราเห็นคนตาบอดครับทำช่อง TikTok หรือว่าใน YouTube อะครับเห็นว่าเขายังใช้ชีวิตได้เลยอะครับใช่ครับก็เลยเริ่มมีกำลังใจครับ
0: มีใครเป็นแรงบันดาลใจเราต้องมีสิใช่ไหมไม่งั้นเราต้อง
2: มีครับ
0: ใครใครเล่าให้ฟัง
2: ช่วงแรกที่ผมเห็นเลยนะครับก็จะเป็นพี่แอลครับ
0: ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: พี่แอลค่ะ
0: พี่แอลเราต้องเชิญมาละ
1: เดี๋ยวเราต้องเชิญมาคุยกันค่ะใครอีกใคร
2: พี่แอลแล้วก็ได้เห็นเหมือนพี่ทอฟฟี่ครับ
1: ทอฟฟี่เราก็เพิ่งชวนมาคุยกันไปนะคะในรายการของเรา
0: ก่อนค่ะ
2: ใช่ครับ
1: เขาเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราให้เรายังไงบ้างพี่แอล
2: คือพี่แอลก็ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือข้อมูลต่างๆครับใช่ช่วงนั้นผมก็ได้ทักถามพี่แอลด้วยครับว่าผมเพิ่งมองไม่เห็นนะครับผมจะสามารถเรียนการใช้ไม่เท่าขาวได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ทำให้เรามีกำลังใจใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วสำหรับพี่ทอฟฟี่ล่ะ
2: พี่ทอฟฟี่ก็ผมเห็นเพื่อนของพี่ทอฟฟี่ครับถ่ายวิดีโอลงว่าพี่ทอฟฟี่เล่น Facebook ครับโดยใช้โปรแกร
1: ม
2: สกิลลีดเดอร์ครับโปรแกรมอ่านหน้าจอของคนตาบอดผมก็เลยแบบเฮ้ยทำไมดีจังเลยมีแบบเทคโนโลยีช่วยเหลือคนตาบอดได้เยอะขนาดนี้ใช่ครับ
1: อันนี้พลอยว่าสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราไม่ทันรู้หรอกว่าไอการสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีความหมายมันมีพลังกับคนอื่นๆได้มากขนาดไหนอย่างตัวน้องนนท์เนี่ยเป็นแบบอย่างเลยว่าจากวันที่เรา ไม่เห็นทางเนาะใช่ไหมน้องนนท์ปิดกั้นตัวเองเนี่ยแล้วเราได้เห็น

0: บุคคลเหล่านี้ที่ยืนหยัดให้เราอยู่เนี่ยทำสิ่งต่างๆอยู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเป็นปกติสุขอยู่เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกันใช่ไหมคะมน
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าถามน้องนนท์ดีกว่าก่อนหน้าที่น้องนนท์จะเนี่ยเป็นตาเหลืองหลางน้องนนท์สนใจบ้างไหมแบบเหมือนเราทำรายการอย่างเงี้ยน้องพลอยแล้วก็เออบางคนเขาอาจจะคิดว่ามันไกลตัวใช่ไหม
0: เราเคยสนใจเรื่องเกี่ยวกับคน
1: ที่สนใจ
0: การอะไร
1: ดังนั้นอ่ะตอนก่อนหน้านั้นอ่ะน้องนนท์เคยสนใจอะไรพวกนี้ไหม
2: ไม่เลยครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวของตัวเองมากๆครับ
1: ใช่แต่พอตอนเนี้ยแต่เองมาถึงตะจุดนี้แล้วน้องนนท์จะบอกได้ไหมว่าเออเราควรสนใจเรามันไม่ได้ไกลตัวอย่างนั้นอะค่ะ
2: ใช่ครับรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยครับใช่คร
1: ับ แล้วยิ่งเรารู้ข้อมูลเนี่ยเราก็จะทำให้เราเนี่ยแบบน้องนนท์อะก็เริ่มติดตามพี่แอลนะคะพี่ท็อฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เริ่มที่จะเริ่มทำช่องตัวเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นยังไงครับพอทำช่องออกมาแล้วเนี่ยมีคนแบบเราเยอะไหมอ่ะต่างจากตัวเองเนี่ยปิดกั้นตัวเองอยู่ที่บ้าน
0: ต้องให้น้องนนท์เล่าก่อนว่าน้องนนท์เนี่ยทำช่องอะไรแล้วตอนนี้ผู้ติดตามเป็นยังไงบ้างลองเล่าเนื้อหาที่ทำให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ครับตอนนี้ก็มีช่อง TikTok นะครับชื่อช่องว่านนบิตาครับ
1: ค่ะ
2: ก็ลงเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองครับแล้วก็มีเรื่องแบบความรู้ของคนตาบอดบ้างครับใช่ครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆครับ
0: ค่ะจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเริ่มทำช่องนี้มันมาจากไหนคะทำให้เราถึงอยากจะลุกขึ้นมาแชร์ไลฟ์สไตล์แชร์ประสบการณ์ของเรา
2: ครับก็มองย้อนเห็นถึงตัวเองครับในช่วงที่เรามองไม่เห็นช่วงแรกๆครับเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนเลยครับรู้สึกแบบมืดแปดด้านเลยครับใช่ครับพอเราผ่านจุดนั้นมาได้ก็อยากจะส่งมอบโอกาสดีๆให้กับคนอื่นที่เขาแบบอยู่ในสถานการณ์อยู่ในจุดเดียวกันกับเราครับ
1: แล้วพอทำแล้วอะค่ะเป็นยังไงคะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ดีครับผมคือคนตาบอดภายหลังเยอะมากครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เขาไม่รู้เลยครับ
0: เช่น
2: ใช่อย่างเช่นการทำบัตรคนพิการนะครับหรือว่าการแบบเนี่ยครับไปเรียนการใช้ไม้เท้าขาวอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ทราบใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะแนะนำเขาอย่างไรคะเรื่องการทำบัตรคนพิการเรื่องการเรียนไม้เท้าขาวคืออย่างงี้คือถ้าเกิดเขากำลังจะมองไม่เห็นหรือตาบอดภายหลังเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนนะที่น้องนนท์อยากจะแนะนำเขาเนี่ย
2: ช่วงแรกผมเข้าใจครับว่าทุกคนต้อง
1: ช็อกก่อนแล้วเขาช็อกช็อกแล้วเขารู้สึก
2: ใช่ครับ
1: กลัวกลัวเศร้า
2: ใช้เวลาสักพักครับผมเพราะว่าบางคนก็มีหน้าที่ภาระตัวเองเยอะแยะมากมายครับใช่ครับ
1: น้องนนท์นี่ใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะฟื้นฟูตัวเองแล้วจะออกมาเนี่ยเผชิญกับโลกจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยพี่เห็น2ปี3ปียังไม่ออกจากบ้านเลยนะค่ะของนนท์นี่ใช้เวลายังไง
2: 2ปีครับผมกว่าจะแบบออกมาจากบ้านครับใช่คร
0: ับ แล้วพอพ้นจุดไอ้ที่บอกว่าช็อกก่อนกลัวและกังวลและยังไงต่อคะแล้วเราอยากจะแนะนำเขาให้เริ่มต้นยังไงเขาจะทำอะไรได้บ้าง
1: พ้นช็อกมาแล้วอ่ะเราต้องทำชีวิตของเราแล้วล่ะชีวิตต้องเดินต่อทำไงจ๊ะ
2: ครับผมตอนนั้นนะครับผมคิดว่าการที่เรามองไม่เห็นอ่ะไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตของเราครับเรายังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยครับ
1: เราค้นพบพี่ถามหน่อยนนบอกว่านนอ่ะเคยเป็นบาริสต้าใช่ไหม
2: ครับผม
1: แล้วพอหลังจากที่นนเป็นอย่างนี้ละได้ย้อนกลับไปทำอาชีพนี้ไหมเพราะอาชีพนี้พี่คิดว่ามันก็ใช้ได้นะสำหรับคนตาบอดเพราะเดี๋ยวนี้คนตาบอดก็เป็นบาริสต้าเยอะนะน้องพลอยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นนได้กลับไปทำอาชีพนี้ไหม
2: ได้กลับไปทำครับปัจจุบันก็กลับมาทำบาริสต้าอยู่ครับแต่เปิดร้านเล็กๆที่ห้องของตัวเองครับจากช่วงแรกปิดกั้นนะว่าแบบตัวเองทำไม่ได้แล้วแต่ก็มีโครงการดีๆครับที่สอนบาริสต้าคนตาบอดครับผมก็เลยเปิดใจให้ตัวเองได้กลับมาเรียนบาริสต้าอีกครั้งครับแล้วก็ปัจจุบันก็ทำอยู่ครับ
1: เปิดร้านของตัวเองเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ร้านชื่ออะไรอยู่ที่ไหน
1: ให้คุณผู้ฟังได้เผื่อได้ไปอุดหนุนกันไงคะ
2: ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านครับผมแต่ก็จะใช้ชื่อนนมิตะครับเหมือนช่องติ๊กต็อกเลยครับ
0: เดิมเลย
1: พอถ้าเกิดพี่ไปดู

0: ช่องนี้ถ้าพี่อุ้ยหิวกาแฟสั่งได้อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงส่งทางไงแกร็บหรือยังไงคะ
1: แต่ตอนนี้ก็รับออเดอร์แบบคนรู้จักหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงครับ
2: ยังค่อยๆเริ่มอยู่นะคะ
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้

0: ปัญหาอะไรที่เขาเจอ
1: ใช
0: ่กังวลเป็นเรื่องแรกๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ
2: ่ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือบางคนไม่กล้าทำบัตรคนพิการเพราะกลัวว่าจะมีคำว่าพิการติดอยู่ในบัตรประชาชนนะครับบางคนไม่รู้ว่ามีบัตรคนพิการแยกออกมาต่างหากยังไงครับใช่ครับ
1: แล้วนนให้คำปรึกษาว่าไงว่ามันดีนะหรือยังไงคุณต้องทำนะหรือยังไงคะ
2: ใช่ตอนนั้นผมก็อธิบายแบบสิทธิต่างๆของคนพิการให้ฟังก่อนครับว่าถ้าเราทำบัตรคนพิการครับเราจะมีสิทธิ์อย่างเช่นเราไม่ต้องขอใบส่งตัวอย่างเงี้ยครับเวลาไปหาหมอว่ามีใช่ครับแล้วก็มีแบบเบี้ยผู้พิการแล้วก็มีอีกหลายๆสิทธิ์เลยครับใช่ครับ
1: ตอนนั้นน่ะนนเคยเป็นแบบเขาไหม
0: กังวลแบบเดียวกัน
1: ว่าไม่อยากฉันไม่อยากใช้คำว่าพิการ
2: ใช่ครับช่วงนั้นกังวลแล้วก็ยังไม่ยอมรับตัวเองครับ
0: ค่ะแล้วนอกจากเป็นเรื่องความกังวลว่าไม่อยากมีคำว่าพิการอยู่ในบัตรประชาชนซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ในบัตรประชาชนนะเนา
1: ะ
0: เออแล้ว
1: มีเรื่องอะไร
0: อีกที่คนกลุ่มเหล่านี้มักจะกังวลกัน
1: แล้วก็มาปรึกษาเรา
2: ก็จะเป็นเรื่องกลัวครับไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตครับแล้วก็ไม่กล้าเจอแบบพบเจอผู้คนอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ครับเออแล้วตอนนี้นนยังคบเพื่อนฝูงรู้หรือยังว่าเราแบบตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะเลือนลางแล้วนะอย่างเงี้ย
2: ตอนนี้เพื่อนรู้ทุกคนแล้วครับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับใช่ครับ
0: ก็คือกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็สำหรับนนเองนนก็กลายเป็นคนที่ลุกขึ้นมายืนหยัดส่งต่อและบอกทุกคนได้แล้วว่าวันนี้เราออกมาดำเนินชีวิตได้นะเราออกมาใช้ชีวิตได้ออกมาทำงานได้อย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องที่แบบคนตาบอดภายหลังที่จะมีปัญหากันเยอะคือครอบครัวเป็นห่วงแบบเป็นห่วงมากๆแบบว่าไม่ให้ออกมาใช้ชีวิตหรือกังวลกลัวแบบออกมาแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครอบครัวก็รักกันนะ
0: ประเด็นนี้ก็สำคัญมากๆเนาะเพราะว่าสิ่งที่น้องนนท์จะต้องทำงานด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่กับคนที่ทักเข้ามาคุยกับน้องนนท์แล้วว่าสมมติเป็นคนตาบอดมาคุยกันกับเราก็ยังบอกเขาได้ว่าอ๋อมันมีนี่นู่นนั่นแต่เราจะทำงานกับครอบครัวของเขาหรือจะให้เขาไปสื่อสารกับครอบครัวเนี่ยน้องนนท์ทำยังไงปัญหาเรื่องความกังวลของครอบครัวเนี่ย
2: ผมใช้โซเชียลของตัวเองครับให้เกิดประโยชน์คือถ่ายคลิปทำอะไรให้เขาเห็นเลยครับว่าคนตาบอดหรือว่าคนสายตาเลือนลางเนี่ยใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกับคนทั่วไปเลยครับแค่แบบเปิดโอกาสให้ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆครับ
1: แล้วเราจะให้แนะนำเขาไปพูดคุยกับครอบครัวยังไงเพราะว่าแน่นอนค่ะครอบครัวก็เป็นห่วงนะ
0: เห็นคลิปแล้วก็ยังไม่วางใจ
1: มันเยอะอยู่แล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ที่สำคัญก็คือครอบครัวก็ต้องยอมรับว่าจะต้องมีผู้พิการอยู่ในครอบครัวอันนี้น้องนนท์จะแก้ปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำเขายังไงคะแบบครอบครัวตัวเองเล่าถึงครอบครัวตัวเองก่อนละกันค่ะ
2: ผมตอนนั้นผมก็ส่งข้อมูลที่แบบมีความน่าเชื่อถือครับส่งให้กับทางบ้านครับตอนนั้นก็ผมส่งข้อมูลของสถาบันราชสุดาครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะซึ่งสถาบันราชสุดาเนาะก็เป็นอ
1: ี
0: กแหล่งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันไปเนาะว่าเป็น
1: เรียกว่า
0: แหล่งฟ
1: ื้
0: นฟูแหล่งให้ความรู้ช่วยดูแลแล้วก็ทำให้คนพิการทางการเห็น
1: เหมือนแบบมีความอุ่นใจอะนะ
0: กลับมาดำเนินชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีความรู้ต่างๆส่งต่อให้ฝึกฝนให
1: ้สำหรับนนท์นะคะตอนนี้นนท์ก็มองเลือนลางมาได้สัก 4-5 ปีใช่ไหมคะยังมีอะไรที่นนท์ยังอยากที่จะกังวลอยู่หรือว่าเราชิลละ
0: ยังอยากที่จะทำ
1: ยังอยากที่จะทำหรือตอนนี้ฉันแบบว่าชินละกับแบบการที่เป็นแบบนี้อ่ะแต่จริงๆพี่ว่ายังไม่ชินเท่าไหร่มั้ง5ปีย
2: ัง
1: ไงคะ
2: เรื่องที่รู้สึกว่า
1: เราอยาก
2: บางเรื่องครับก็คนก็ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เราทำอย่างเงี้ยครับก็อยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำครับ
1: เช่นยกตัวอย่างคะ
2: เหมือนในการเขียนในการทำงานคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับบางทีก็ยังไม่ได้เปิดโอกาสขนาดนั้นครับให้กับคนตาบอดได้ลองทำอย่างเช่นคิดคอนเทนต์หรือว่าอีกหลายๆอย่างครับ
1: ทั้งที่เองคิดว่าเราทำได้ใช่ไหม
2: ใช่

0: ครับ
1: แล้วเราเคยเสนออะไรให้เขายัง
0: ก็ให้ดูผลงานครับ
1: ค่ะ
0: ในช่องของตัวเองครับว่าเราสามารถ
1: อืม
0: ตัดคลิปได้นะ
1: ค
0: สา
1: ่ะ
0: มารถแบบว่าคิดคอนเทนต์ภาคเสียงได้
1: เ
0: ค
1: อ
0: รับ
2: อ
0: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะก็เหมือนกับว่าอยากจะเป็นกระบอกเสียงอันหนึ่งเนาะที่จะทำให้มีโอกาสที่ขยายเพิ่มมากขึ้นสำหรับกลุ่มคนพิการทางการเห็นนะคะทั้งจะเป็นคนสายตาเลือนรางหรือว่าจะเป็นคนมองไม่เห็นแต่กำเนิดหรือมองไม่เห็นภายหลังอย่างไรก็ด
1: ี
2: เนี่ยเขาก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทดลองทำได้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเนาะน้องนนท์เนาะก็คือเราได้เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหนหรือเปิดโอกาสให้เขาได้ฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้มีอะไรที่น้องนนท์อยากจะทิ้งท้ายฝากไว้ถึงกลุ่มคนพิการทางการเห็นที่อาจจะเป็นเหมือนน้องนนท์อะว่ามองไม่เห็นภายหลังเนี่ยแล้วเขายังมีความกังวลอยู่เขายังรู้สึกไม่กล้าที่จะออกมาดำเนินชีวิตอยู
1: ่ให้กำลังใจ
2: เราอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านี้
1: ค่ะ
0: ครับผมก็อยากจะบอกครับว่าการที่เรามองไม่เห็นหรือว่าการที่เราตาบอดครับก็ยังไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตครับยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะครับใช่ครับแล้วยิ่งเราถ้าเราได้ลองทำแล้วเราทำได้ครับเราจะภูมิใจกับตัวเองมากๆครับ
2: ยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องได้ไหมที่น้องนนเพิ่งได้มาลองทำตอนที่เรามองไม่เห็นแล้วแล้วเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้เราภูมิใจมากเลยที่เราได้เริ่มต้นทำสิ่งนี้ในวันที่เรามองไม่เห็นเนี่ย
0: ก็เป็นการเรียนอักษรเบลครับ
1: อืมค่ะ
0: ใช่ครับช่วงแรกที่ผมมองไม่เห็นผมแบบปิดกั้นตัวเองไม่เรียนอักษรเบลเลยครับใช่ครับแต่ตอนนี้คือเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนอักษรเบลแล้วรู้สึกว่าก็ไม่ได้ยากเกินความตั้งใจของเราครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เขียนคล่องยังคะ
0: ก็ฝึกไปเรื่อยๆครับผมก็พอเขียนได้ครับ
2: อะไรที่คิดว่ามันยากในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ยากในเมื่อเราได้ทดลองลงมือทำนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะรู้สึกว่าเอ้ยเราเรียนอักษรเบลไปทำไมจริงๆแล้วมันมีที่ให้ใช้ได้อีกเยอะแยะเลยอาจจะวันนึงมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าเกิดเราสนใจเรียนรู้เอาไว้อย่างเช่นมันอาจจะไปอยู่ในฉลากยามันอาจจะไปอยู่ในบอร์ดเกมมันอาจจะไปอยู่ในชื่อของผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆของเราก็ได้ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เสียหายเลยเนาะน้องนนท์เนาะที่เราจะได้เรียนรู้เอาไว
1: ้เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าให้กำลังใจนะสำหรับของน้องนนท์นะพี่ว่านะว่าก็ยังเขาเรียกว่ายังมีแรงแล้วก็มีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไป
2: ค่ะแล้วช่องของเราฝากไว้สักนิดหนึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ละคะ
0: ฝากติดตามช่อง TikTok ด้วยนะครับชื่อช่องนนบิตะนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็ 29,000 ครับ
2: โอ้ 29,000
1: ไม่ได้น้อยนะค
2: ่
1: ะ
2: ทั้งคนมองเห็นคนมองไม่เห็นหรือใครที่อยากได้แรงบันดาลใจจากน้องนนหรือได้ความรู้ดีๆได้เห็นประสบการณ์ดีๆมุมมองดีๆจากน้องนนก็ไปติดตามที่ช่องนนบิตะได้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าภาวะการมองไม่เห็นหรือพิการอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลตัวเลยนะคะแบบที่น้องนนบอกค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราน้องอนนท์แดงกันนะคะเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรติมาในรายการของเราวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะเวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
4: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับ

0: สติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
1: ้จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
2: มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนตั้งใจนาคสกุล
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะก็มาคุยกับพี่น้องจุฬาต่างคณะเรียนจบกันไปแล้วทำงานอะไรกันบ้างนะคะวันนี้มาคุยกับรุ่นน้องคารุค่ะแต่ว่าเราเรียกว่าพี่พงษ์นะคะเดี๋ยวต้องทำต้องความเข้าใจหน่อยแล้วว่าทำไมถึงเป็นรุ่นน้องที่เรียกพี่นะคะอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์สวัสดีค่ะพี่พงษ์
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะพี่พงษ์นะคะเป็นคารุรุ่นไหนนะคะ
4: คารุรุ่นไหนรหัสต้องบอกว่ารหัสที่คารุนี่รหัส28
3: รหัส28
4: รหัส28ใช่ครับ
3: ค่ะแต่เราก็เรียกกันปากก็เป็นอาจารย์นะคะที่จริงก็เป็นอาจารย์ของใครต่อใครเยอะเหมือนกันอาชีพของพี่พงษ์นั้นน่ะต้องเรียกลิสต์ไว้ยาวไว้หลายอย่างมากนะคะที่สำคัญคือเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นวิทยากรถูกไหมคะทำอะไรบ้างคะพี่พงษ
4: ์ก็ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้จักเนี่ยก็คือผมเป็นนักดนตรีนะเป็นนักดนตรีก็คือเล่นพิณแก้วถ้าใครเคยชมก็ที่เอาแก้วบรันดีเอาแก้วไวน์มาเล่นเป็นเพลงนะแล้วเอามือถูไปอันนั้นคือภาคหนึ่งก็คือเล่นดนตรีพิณแก้วก็เป็น
3: คือเป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากแก้วน้ำใส่น้ำให้มันมีเสียงต่างๆกันใช่ไหมคะเคาะแล้วเป็นเพลงก็เป็นเครื่องดนตรีซึ่งคนรู้จักแล้วจะเรียกว่าจันวีรพงษ์พิณแก้วถูกไหมคะ
4: ใช่คือสิ่งที่ทำให้คนรู้จักเรานะก็คือพิณแก้วแต่ว่าหลังจากนั้นอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นวิทยากรอิสระก็คือไม่ได้สังกัดสถาบันหรืออะไรก็บรรยายเรื่องสมัยก่อนเลยนู่นเลยยุคแรกนู่นก็บรรยายเรื่องเท่าทันสิ่งให้กับโรงเรียนให้กับกระทรวงให้กับหน่วยงานอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวเองเรียนดนตรีมาก็จริงแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยทำงานมาสายสื่อสารคล้ายๆสายสื่อสารมวลชนนะแล้วก็มีโอกาสไปอบรมเรื่องเกี่ยวกับเท่าทันสื่อก็เลยกลายเป็นวิทยากรเรื่องเท่าทันสื่อพอไปสักระยะหนึ่งเท่าทันสื่อไปสักระยะหนึ่งเวลาที่เราไปบรรยายเนี่ยครับเราจะเหมือนกับถึงแม้บรรยายเรื่องเท่าทันสื่อแต่หลายครั้งเราต้องไปแตะเรื่องการใช้สื่อในเชิงบวกก็คือสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้สื่ออย่างเงี้ยพอไปเรื่อยๆก็ลามมาสู่วิทยากรเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ
3: มันก็เหมือนกับว่าคือถ้าพูดถึงว่าเราต้องรู้เท่าทันสื่อก็คือให้ระวังว่าความการตีความใช่ไหมคะสิ่งที่สื่อนั้นมันมีอะไรก็คือทำความเข้าใจทีนี้แทนที่จะเป็นแค่ด้านบวกอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าทำยังไงถึงจะสร้างให้เป็นข้อความที่เป็นทางบวกด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่หลักคือมันต้องทั้งสองฝ่ายคือเท่าทันสื่อนี่หมายความว่าคนยุคนี้เราใช้สื่อเยอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นเหยื่อโดนสื่อหลอกดูไม่เท่าทันดูไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยและหรือโฆษณาเนี่ยเราก็เลยแบบต้องให้เขาเห็นว่าจริงมันมีทั้งสองด้านขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับ
3: ค่ะแล้วก็บรรยายนี่คือเป็นวิทยากรเรามีทางเหมือนเข้าในลูกค้าแบบไหนคะตัวหรือว่าองค์กรหรือว่าสถาบันการศึกษา
4: ส่วนใหญ่ตอนแรกเนี่ยผมจะบรรยายในสถาบันการศึกษาเรื่องเท่าทันสื่อส่วนใหญ่นะสมัยก่อนเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาหลังจากนั้นก็เรื่องสร้างแรงบันดาลใจก็ยังคงเป็นสถาบันการศึกษาก็คือให้นักเรียนให้ครูให้ผู้ปกครองนะแล้วมาภายหลังเนี่ยมีวันนึงนะผมเคยไปออกรายการทีวีรายการนึงสมัยก่อนนานแล้วนะช่อง5แล้วเขา

0: เชิญไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผมไปทำกิจการจิตอาสาในเรือนจำนะผมก็เอาดนตรีพิณแก้วเนี่ยไปสอนผู้ต้องขังในเรือนจำแล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: มีรายการทีวีหนึ่งเขาก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ผมก็ไปเล่าเรื่องว่าไปสอนในเรือนจำใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆพอรายการออกอากาศวันพฤหัสนะครับเช้าวันศุกร์มีคนหนึ่งเขาดูรายการอยู่แล้วเขาก็โทรมาหาผมบอกว่าอยากจะเชิญให้ไปบรรยายสร้างแรงบันดาลใจวันจันทร์ผมก็งงว่ามายังไงเนี่ยคือเราไม่เคยแล้วก็เลย
1: ค
0: ถ
1: ื
0: า
1: อ
0: มเขาเขาก็บอกเออถามเขาบอกยังไงเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่เราเล่าในรายการเนี่ยมันทําให้เกิดแรงบันดาลใจ
1: ค่ะคือมันน่าสนใจนะคะคือถ้าพูดอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นภาพจริงๆลืมขอไว้ว่าอยากให้พี่พงษ์สาธิตการเล่นผิ่นแก้วมากเลยอ่ะพี่พี่พงษ
0: โอ
1: ์จะมีเวลาสาธิตไหมไม่รู้นะแต่ว่าถูก
0: ใช
1: ได
0: ่
1: ้ไหมพี่
0: ตอนนี้ไม
1: ไ
0: ่
1: ม่
0: ได้
1: แน
0: เต
1: ่
0: รียมพิงแก้วมาเลยใช่ใช่
1: ไม่เป็นไร
0: ครั
1: ค่
0: บ
1: ะไปหาคลิปดูกันก็ได้นะคะนะเพราะว่าเขาผิ่นแก้วเนี่ยก็เป็นชื่อที่ที่พี่พงษ์ก็คิดขึ้นมาถูกไหมคะเป็
0: ใช
1: นเ
0: ่
1: ครื่อง
0: ค
1: ด
0: รัน บ
1: ตรีใช่ค่ะก็แก้วบรันดีเรียงเป็นตับเป็นตับเลยนะคะ
0: โอ
1: ไม
0: ้
1: ่ใช่เรียง5 ตัวกี่เสียงคะพี่มี
0: ประมาณ40ถ้าเป็นชุดใหญ่นี่คือ40ใบ
1: 40 เสียงนะคะคือ40 ตัวโน้ตนั่นเองนะคะและความรู้ทางดนตรีที่แทนที่ไปเล่นเปียโนหรือเครื่องดนตรีอื่นนะก็ใช้วิธีพี่ใช้ทั้งสองแบบถูกไหมคะคือใช้นิ้วด้วยแล้วมีเคาะด้วยหรือเปล่า
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ให้มันเกิดเป็นเสียงดนตรีขึ้นมาก็เป็นวิธีที่อธิบายหน่อยสิคะคิดขึ้นมาได้ยังไงตัวเนี้ยมันเป็นสื่อที่น่าสนใจมันเลยทําให้พอใครได้ยินเขาก็เลยสนใจเพราะมันเป็นสื่อใช่ไหมคะสิ่งที่พี่ต้องอยากจะพูดถึง
0: ก็ต้องบอกว่าพิณแก้วเนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะเพียงแต่ว่าผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วจุดเริ่มต้นมันตั้งแต่3 ปีที่แล้วว่ามีวันหนึ่งก็มีเพื่อนคนหนึ่งเอาสารคดีมาให้ชมเป็น
1: ค่ะ
0: นักดนตรีชาวอเมริกันนะครับเขาก็เล่นดนตรีพิณแก้วเขาชื่อมิสยังจำชื่อเขาได้เลยเขาชื่อมิสเตอร์เจมี่เทอร์เนอร์นะเขาก็เป็นเราได้ดูคลิปเขาแบบสั้นๆเล่นเพลง2-3 นาทีเองพอเราเห็นเสร็จปุ๊บจริงๆแบ็กกราวด์ผมคือผมเรียนจบดนตรีมาจากคณะครุศาสตร์จุฬาใช่ไหมเอกดนตรี
1: อือฮึ
0: แล้วเรามีพื้นดนตรีพอเราเห็นดนตรีพิณแก้ววันนั้นเราถือว่ามันเพราะมากเลยแล้ววันนั้นเลยผมไปซื้อแก้วเลยก็คือเห็นปุ๊บบอกทำไมเสียงเพราะขนาดนี้เนี่ยไปซื้อแก้วแล้วก็เริ่มทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าหาข้อมูลไม่มีเลยก็ลอง
1: ก็
0: ท
1: เค
0: ำ
1: ยเห็นนะคะฝรั่งเล่นอะไรเงี้ยนะแต่เขากัน4-5ใบคือไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะ
0: เนี่ยก็แต่จริงๆแล้วต้นแบบที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาก็เรียนเป็นตับเลยเหมือนกันนะ
1: อ๋อ
0: แต่
1: เ
0: ว
1: หร
0: ่า
1: อ
0: ไม่มีข้อมูลในยุคนั้นไม่มีข้อมูลแล้วไม่มีใครสอนไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วก็เห็นเขาเล่นแล้วก็ไปซื้อแก้ววันนั้นก็มาลองดูเอ้ยมีเสียงลองจูนคิดวิธีเรียงหาแก้วไปเรื่อยใช้เวลาเกือบปีนะครับแล้วก็พอทําสําเร็จชุดแรกก็10 กว่าใบเองนะเล่นเพลงง่ายๆก็มีเพื่อนแนะนำไปออกรายการทีวีสมัยก่อนเนี่ยดังมากออกอากาศวันอาทิตย์วันจันทร์กลายเป็นงานเลยคือมา
1: เพราะว่ามันกลายเป็นมันที่เป็นที่พูดถึงได้ง่ายไงพี่คล้ายๆว่าคือมันก็เหมือนกับอะไรที่สิ่งที่พี่จะสร้างแรงบันดาลใจกับคนน่ะว่ามันไม่ได้ต้องการความซับซ้อนความคิดอะไรที่มันยุ่งยากสิ่งที่เรียบง่ายอ่ะของพี่เนี่ยคือ
0: ใช่
1: แก้วเองนะคะแก้วใจก็ไปฟังพี่เขาบรรยายนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจเลยว่าเขาเป็นคนสร้างมุมคิดใหม่ๆดีแต่ว่าปิ่นแก้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือเลยค่ะแต่ว่ามัน
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: ดึงความสนใจโดยเฉพาะอย่างเยาวชนเนาะเขารู้สึกว่าไม่ใช่มานั่งบรรยายอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยค่ะเพราะว่านั้นแก้วประทับใจมากเดี๋ยวพูดเองเดี๋ยวเหมือนเขาเรียกอะไรนะสปอยอ่ะเหมือนสปอยหนังอ่ะนะคะ
0: คือพิณแก้วเนี่ยมันความน่าสนใจเท่าที่ผมสังเกตนะความน่าสนใจก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันคือแก้วน้ำธรรมดาแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้สัมผัสเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่แบบเพอร์เฟกต์จนกระทั่งเขางงแล้วก็มันก็เลยตรึงเขาไว้ได้แล้วก็อย่างสมมติว่านะสมัยก่อนเวลาที่ผมไปบรรยายอย่างเงี้ยถ้าในโรงเรียนนะเด็กๆเขาก็จะคุยกันนู่นนี่นั่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดฉากมาปุ๊บเล่นปิ่นแก้วปุ๊บทุกคนจะเงียบกริบแบบ

0: เงียบเลยอ่ะแล้วมันเป็นเครื่องดนตรีที่ดึงดูดมากแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนั้นก็ตะเวนแสดงไปนะเสร็จแล้วประมาณสักยี่สิบประมาณ25 26มากกว่า26 ปีแล้วมีวันหนึ่งผมก็ไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะฮะเขาก็ถามผมว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้จักผมประมาณหนึ่งแล้วว่าเป็นนักดนตรีผิงแก้วเขาก็ถามผมว่าเนี่ยเหมือนกับเราประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเนี่ยแล้วเรามีเป้าหมายอะไรในต่อไปในชีวิตนะตอนที่เขาถามแบบนั้นนะเขาจริงผมไม่มีเป้าหมายเลยก็คือเล่นเพราะว่าอยากเล่นขนาดจบแต่ว่าพอเขาถามแบบนี้ปุ๊บเราก็แวบนึงเข้ามาในหัวก็ตอบเข้าไปแบบนั้นเลยนะว่าก็อยากใช้ดนตรีพิณแก้วเนี่ยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีค่ามากกว่าแค่บันเทิงแบบผมมีความรู้สึกว่าเราเล่นปิ่นแก้วแล้วคนบอกอุ้ยเพราะจังเลยสําหรับเรามันน้อยไปมันไม่พอและนักข่าวเนี่ยเขาก็ถามว่าแล้วมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน
1: อ่ะแต่มันก็เป็นการเหมือนกับทำให้เราเกิดเป้าขึ้นมาใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่า
0: ใช
1: เอ
0: ่
1: อ
0: ใช่
1: นะสามารถ
0: แล้วเราไม่รู้ว่าคืออะไรปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับว่าผ่านไป2 ปีมีอยู่วันหนึ่งนะเดือนธันวาคมหลังจากนั้นประมาณ2 ปีผมก็ได้รับเชิญให้ไปเล่นพิณแก้วในโอกาสวันคริสต์มาสให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำผมก็ไปเลยที่นครปฐมไปเสร็จระหว่างที่เราเล่นพิณแก้วเนี่ยเหมือนเดิมก็คือผู้ต้องขังนั่งกับพื้นเนี่ยประมาณสัก300-400 คนนะครับแล้วพิณแก้วก็ตั้งอยู่เนี่ยแถวแรกที่นั่งก็คือนั่งจ้องหน้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเวลาที่เราเล่นปิ่นแก้วเราเห็นแววตาเขาแบบเหมือนกับตะลึงแล้วเป็นประกายเลยแวบนั้นผมคิดในใจเลยว่าสงสัยเราต้องมาทําอะไรที่นี่คิดอย่างนั้นเลยแล้ว
1: เนาะ
0: เล่นเสร็จตอนนั้นก็ขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจำว่าขอมาทําโครงการจะทําอะไรยังไงยังไม่รู้เลยนะเขาก็อนุญาตแล้วก็ไปก็คือใช้ปิ่นแก้วเป็นเครื่องมือเวลาที่เราเล่นปิ่นแก้วแล้วเขาจะแบบตะลึงแล้วเขาจะนิ่งแล้วใจเขาจะเปิดแล้วก็เล่าเรื่องอะไรไปพูดคุยแบ่งปันมุมมองไปเรื่อยอย่างเงี้ยผ่านไปสักระยะหนึ่งถึงจะรู้ว่านี่คือกิจกรรมที่เราพูดถึงเมื่อ2 ปีที่แล้ว
1: อ๋อคือนั่นคือสิ่งที่มันอยู่มันเหมือนอยู่ในใจใช่ไหมว่าเราอยากจะทำอะไรมากกว่าแค่แสดงดนตรีถูก
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: หม
0: ่
1: คะ
0: ใช่ใช่
1: มันมาลงตัวตอนนี้นี่เองซึ่งถ้าใครไม่เคยฟังนะคะนอกจากเสียงมันใสอ่ะเสียงแก้วใสๆแก้วชั้นดีนะคะแม่แก้วไม่ได้แก้วทึบๆแต่ว่าด้วยความที่มันมีเสียงกล้องนะคะ
0: ใช่
1: เล่นโน้ตหนึ่งอ่ะแล้วมันจะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งต่อไปเนี่ยมันทำให้มีอารมณ์ประมาณว่ามันวิ่งวิ่งอะค่ะที่ม
0: ใ
1: ั
0: ช
1: น
0: ่
1: เพราะ
0: ใช
1: มั
0: ่
1: นไม่ใช่เหมือนโน้ตดนตรีที่มันเคาะแล้วหยุดตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเป็นเมโลดี้เป็นอะไรไปแต่มันมีความวิ่ง
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ิ่ง
0: ่
1: วิ่งวิ่งต่อกันเพราะมาม ก
0: ันกลายเป็นเสื้อดนตรีที่แบบเพอร์เฟกต์เลยแหละเออหลังจากนั้นก็ตะเวนแสดงไปเรื่อยแล้วก็กลายเป็นเปลี่ยนแล้วก็จนกระทั่งอย่างที่บอกอ่ะพอเราไปสอนในเรือนจำใช่ไหมแล้วไปสัมภาษณ์ในเรือนไปสัมภาษณ์ทีวีเกี่ยวกับเรือนจำกลายเป็นงานต่อเนื่องก็คือกลายเป็นวิทยากรแล้วก็
1: ค่ะ
0: ลามมาสู่การแบบสร้างแรงบันดาลใจเสร็จแล้วบางทีเขาก็พวกภาคธุรกิจนะเขาก็จะแบบมีโจทย์ให้หรือแม้กระทั่งมีทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลที่บรรยายให้หมอพยาบาลผู้ป่วยญาติผู้ป่วยอะไรเงี้ยแล้วในแต่ละที่เราก็จะเปิดด้วยดนตรีแต่ว่าทุกที่เลยเนี่ยพอเขาเห็นว่าเราสร้างแรงบันดาลใจนะเขาก็จะให้โจทย์เรามาว่ากลุ่มผู้ฟังกลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นเขาอยากจะให้เราแบบทําให้เขาได้แรงบันดาลใจในเรื่องไหนในมิติไหนในมุมไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเราไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้เราไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาเราไม่ใช่เป็นโค้ชเราไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ชเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าพอเขาให้โจทย์เรามาเราชอบสังเกตแล้วก็ชอบคิดแล้วก็หาวิธีหาวิธีเสร็จปุ๊บมันทําให้เขาเกิดพอเราเจอเขาเรียกอะไรรากของปัญหาของเขาอ่ะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าเวลาที่เขาบอกโจทย์เรามาว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เราพบว่าแท้ที่จริงทุกปัญหาเนี่ยมันมีรากเดียวกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติเราก็หาวิธีในการอธิบายทัศนคตินั้นในมุมของเราในมุมมองของเราอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบกลายเป็นงาน

0: ยายตอนนี้เป็นหลักเลย
1: ซึ่งความจริงก็ไม่ได้ห่างจากการเรียนครุศาสตร์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าการเรียน
0: โอ้
1: ครุศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีความสามารถหรือทักษะที่จะเข้าถึงใจของผู้ที่เราพยายามจะสื่อเนาะไม่ใช่สอนเสมอไปด้วยซ้ำไปแต่ชี้นำเขาไปทางไหนเนี่ยเรามีเมสเซจอะไรเนี่ยก็ถ้าเรียนครุก็ต้องมีหลายวิธีที่จะโน้มน้าวนะ
0: ใช่
1: เอาเด็กให้อยู่นะใช่ไหมคะดังนั้น
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ็
0: ่ใช่
1: เนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่โจทย์เดียวคือไม่ได้เป็นเหมือนอย่างวิทยากรบางคนเขาจะถนัดเป็นเรื่องถูกไหมคะสอนเรื่อง
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ารตลาดสอนเรื่องการทําแบรนด์อะไรเงี้ยคือเขาจะเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของเรื่องเนื้อหาแต่ของพี่
0: อื
1: ฟ
0: ม
1: ังดูเมื่อกี้เหมือนกับว่าเอาเนื้อหาอะไรมาก็ได้เดี๋ยววีรพงษ์จะหาวิธีถ่ายทอดใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยโจทย์แล้วแต่โจทย์เลยจะเอาเรื่องความสามัคคีในองค์กรจะเอาเรื่องการแก้ปัญหาอะไรก็ได้แต่ว่าของเราพิเศษคือสื่อของพี่เนี่ยไม่เหมือนใคร
0: แล้วอันนี้เคล็ดลับที่เกี่ยวเนื่องนะต้องบอกว่ามันมาจากพิงแก้วเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปเล่นพิงแก้วผมเนื่องจากผมเป็นคาทอลิกนะฮะแล้วเราก็ไปเล่นพิงแก้วในโบสถ์ที่แถวดินแดงนะครับในพิธีวันอาทิตย์ที่โบสถ์เนี่ยเราก็เล่นพิงแก้วเสร็จเนี่ยเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งท่านมาร่วมพิธีที่โบสถ์วันนั้นด้วยหลังจากท่านได้ชมพิงแก้วเนี่ยท่านก็มาคุยกับผมผมก็ทราบมาว่าท่านเป็นผู้อำนวยการของสถาบันที่พัฒนานักสื่อสารมวลชนจากคาทอลิกระดับโลกเลยนะฮะเขามีสถาบันอยู่ที่ฝรั่งเศสที่เมืองลียงสถาบันเขาชื่อ GEGOX นะเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์ในแบบเขามีแนวทางของเขาเป็นหลักสูตรที่นักสื่อสารมวลชนจากทั่วโลกต้องไปเรียนนะฮะอย่างในเมืองไทยก็มีหลายคนไปเรียนนะฮะเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยพอท่านเจอผมเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะให้ทุนผมไปเรียนที่ฝรั่งเศส5 เดือนคือไปเรียนการสื่อสารใน
1: ไ
0: แ
1: ป
0: บบ
1: เรียน
0: ที่เนี่ยเป็นคอร์สเนี่ยแ
1: ม
0: ต
1: ั
0: ่
1: น
0: ว
1: เห
0: ่
1: ม
0: า
1: ือน
0: ค
1: เ
0: ื
1: ข
0: อ
1: า
0: ต
1: ก็
0: ้อง
1: เห็นอยู่แล้วว่าพี่ใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเพื่อให้เข้าไปในองค์ความรู้ที่เขามีแล้วก็
0: ใช่
1: เพิ่มพูนให้พี่ได้อีกแล้วก็เหมือนให้ทุนเลยมั้ยใช่ไหมเนาะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วผมก็ได้เงินเพื่อไปเรียนเนี่ยโดยมีข้อแม้อะไรรู้ไหมครับคือผมอาจจะต้องเอาพิงแก้วไปด้วยคือก
1: ห
0: ระ
1: อ
0: เป๋
1: ไ
0: า
1: ปจ
0: ให
1: ร
0: ญ
1: ิง
0: ่
1: เลย
0: ด
1: เห
0: ้
1: ร
0: วย
1: อ
0: เอา
1: อ
0: พ
1: ๋
0: ิ
1: อง
0: แก้วไปแล้วก็คือเนื่องจากเป็นสถาบันนานาระดับคือนานาชาติมาจากทั่วโลกมาเรียนรุ่นนึงก็ประมาณ30-40 คนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอวันเขาเรียนวันธรรมดาวันเสาร์ที่เขาหยุดเนี่ยเพื่อนๆเนื่องจากเราอยู่ที่เมืองลียงเป็นเมืองหลวงเก่าของฝรั่งเศสพอวันหยุดเนี่ยเพื่อนๆเขาก็จะนั่งรถไฟไปปารีสไปโปรตุเกสไปอะไรของเขาเนี่ยแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะให้ผมเนี่ยไปเล่นปิ่นแก้วตามศูนย์เยาวชนบ้านคนชราอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช้งานได้
0: แล้วเราก็ไปแต่ที่มันได้ประโยชน์มากคืออะไรรู้ไหมครับก็คือว่าสถาบันเนี่ยหลักสูตรที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะที่อาจารย์ผมเขาชื่อคุณพ่อบาทหลวงเปียบาแบงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของทฤษฎีนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีการสื่อสารที่ชื่อว่า symbolic way ผมว่าแปลเป็นไทยว่าสัญญาณวิถี
1: คื
0: ค
1: อ
0: ือ symbolic way เนี่ยมันคือเครื่องมือที่ทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นก็คือเราจะเคยได้ยินบอกว่าเขาพูดกันว่าถ้าเราจะพัฒนาคนอย่างยั่งยืนนะเราจะต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยนทัศนคติเขาให้ได้คือถึงจะยั่งยืนเพียงแต่ว่าคนทั่วไปก็จะพูดอีกว่าการเปลี่ยน mindset คนเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายการเปลี่ยนทัศนคติการเปลี่ยนความเชื่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากแต่ว่าอาจารย์ผมเขาสอนว่าการเปลี่ยน mindset คนการเปลี่ยนทัศนคติคนน่ะเป็นเรื่องง่ายแต่เขาบอกว่าที่คนอื่นพูดว่าเป็นเรื่องยากเนี่ยเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนเนี่ยคือ mindset เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได้มันก็เลยอธิบายยากทีน
1: อ
0: ี้
1: ฮะ
0: อาวุธลับของคุณพ่อเปียร์บาแบงก็คือเขาบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยน mindset

0: ้วมันเป็นนามธรรมมันอธิบายยากใช่ไหมแต่ทฤษฎีของเขาคือทฤษฎีการสื่อสารที่เรียกว่า symbolic way หรือสัญญาวิถีเนี่ยแนวคิดก็คือว่าถ้าเราสามารถหาวัตถุใดๆที่มันจับต้องได้ที่มันเป็น consumer
1: ค่ะ
0: แล้วหาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่จับต้องได้กับสิ่ง mindset ที่จับต้องไม่ได้ถ้าหาความเชื่อมโยงเจอนะครับเขาบอกว่าเราจะสามารถเปลี่ยน mindset นั้นได้เลย
1: เอ
0: ย
1: อ
0: กตัวอย่าง
1: จริงๆ
0: ยก
1: พ
0: ต
1: อ
0: ัวอย
1: เข
0: ่
1: ้
0: า
1: าง ใจแล้วค่ะคือว่ามันเพื่อให้สื่อเข้าใจง่ายสิ่งที่เข้าใจยากๆสิ่งที่เป็น
0: ใช
1: น
0: ่
1: ามธรรมเป็นทางที่ใช้เวลาอธิบายกันโอ้ต้องเยอะแยะแต่ว่าถ้าเราสามารถจะจับให้มันเข้ากับวัตถุหรือสิ่งที่เหมือนจับต้อง
0: ฮะ
1: เห็นกับตาใช่ไหมดูจับ
0: นี่
1: กับมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือให้สัมผัสได้เนี่ย
0: ใช่
1: ที่ว่าแต่ที่สัมผัสด้วยความคิดก็สัมผัสจริงๆฟิสิคอลเลยเนี่ยใช่ไหมคะน
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ่น
0: ่
1: คือตัวที่จะทําให้เขาจะแปลหรือเข้าใจไอ้สิ่งที่ว่ามันยากๆเป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้น
0: โอ้แล้ว
1: เอ
0: มันน่าอัศจรรย์มากนะครับคือ
1: โอ้
0: ถ้าเราสื่อสารในระดับของการสื่อสารด้วยสัญญาวิถีหรือ symbolic way เนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เรื่องยากๆนะจะเข้าใจได้ง่ายๆแล้วข้อที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเขาจะจําไม่ลืมเลยผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะเนื่องจากว่าผมเข้าไปในคุกขอยกตัวอย่างเรื่องในคุกเลยนะมีวันหนึ่งผมก็ได้รับโจทย์ว่าในเรือนจําเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกขาใหญ่นะเคยรู้จักขาใหญ่ในเรือนจำไหมฮะก็คือมี
1: ไม
0: ค
1: ่รู
0: ด
1: ้
0: ี
1: จักเ
0: แ
1: ป
0: ล
1: ็น
0: ้ว
1: การส่วนตัว
0: แต่จะได้ยินใช่ไหมขาใหญ่ในเรือนจ
1: ค่ะ
0: ำเนี่ย
1: เข
0: ก็
1: ้า
0: คื
1: ใจ
0: อ
1: เข้าใจค่ะ
0: เขาทำความผิดติดคุกแล้วเข้าไปในนั้นเนี่ยเขายังแสดงพฤติกรรมความเป็นนักเลงโตเป็นขาใหญ่เนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่จะแบบว่าสมมุติว่าผมนี่เป็นขาใหญ่เป็นที่เกรงอกเกรงใจของบรรดาลูกน้องถ้าเกิดว่าญาติของลูกน้องเนี่ยนะเอาอาหารไปเยี่ยมขาใหญ่ได้กินก่อนนะครับ
1: โอ้ผู้ทรงอิทธิพ
0: คื
1: ล
0: อ
1: เนาะเออ
0: ใช่
1: เขาจะ
0: แล้ว
1: สร้างอิทธิพล
0: วิธีการสร้างให้ตัวเองเป็นขาใหญ่ในเรือนจำทำไงรู้ไหมครับก็คือความรุนแรงอย่างเดียวเลยไม่พอใจ
1: โอ
0: ใ
1: ้
0: ครนี่หยิบอะไรได้ก็ฟาดเลยซ่อมเสริมจิ้มเลยอย่างนี้เลยแต่ทีนี้เรือนจําเนี่ยเขาไม่รู้จะทํายังไงกับบรรดาขาใหญ่เหล่านี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าใครมีพฤติกรรมเป็นขาใหญ่นะครั้งที่หนึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาจะลงโทษด้วยการขังเดี่ยวนะซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำก็เล่าให้ผมฟังว่าขังเดี่ยวเนี่ยทําอะไรพวกเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมนอกจากจะไม่เขาไม่ถือว่าเป็นการลงโทษแล้วเนี่ยเขายังถือเป็นโบนัสด้วยซ้ำไปเพราะในเรือนจำที่เขาขังไม่เดียวเนี่ยขังเวลาผมเข้าไปบรรยายผมเคยเข้าไปบรรยายในห้องขังครั้งหนึ่งเนี่ยห้องเล็กๆนี่นะนอนกัน60 คนอ่ะเรียงเป็นปลาฉลามเลยอ่ะนอนเบียดกันอ่ะ
1: โอ้
0: คราวนี้เวลาที่เราโดนขังเดียวนี่เราไม่ต้องนอนเบียดกับใครนึกออกไหม
1: อ๋อก็เลยเหมือนกับว่าสถานการณ์กลับดีเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการลงโทษ
0: ยังไงว่าอยู่ในคุกอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนก็นอนกิ้งอยู่คนเดียวในห้องกว้างเนี้ยแล้วข้อดีข้อที่สองคือเวลาขังเดี่ยวเนี่ยไม่ต้องเดินไปกินข้าวที่โรงอาหารนะเพราะโดนขังเดี่ยวเขาต้องอาหารมาส่ง
1: โอ้
0: สบาย
1: ฟ
0: ด
1: ัง
0: ิ
1: แล้วพอมี
0: ข
1: ห้
0: อ
1: อง
0: บค
1: น
0: ุ
1: ั้
0: ณ
1: นใน
0: มาก
1: ตัวด้วยเปล่าพี่
0: มีแต่ว่ามันไม่เป็น
1: ใช
0: ห้
1: ่
0: อง
1: ไห
0: น
1: ม
0: ้ำในตัวมันเป็นมุมหนึ่งแล้วก็จะมีโถไม่มีประตูไม่เป็นไรถึงเวลาก็ไปทำภารกิจตรงนั้น
1: แต่คือของเราแหละเออคนเด
0: เ
1: ี
0: นี
1: ย
0: ่
1: ว
0: ย
1: เลย
0: คราวนี้ยังมีโบนัสชั้นที่สามอีกนะคือผู้ต้องขังเนี่ยบางทีเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะต้องมีภารกิจต้องทํางานอะไรบางอย่างนะแต่ขังเดี่ยวนี้โดนขังเดี่ยวก็เลยไม่ต้องทํางานอ้าวสบายดีจบสบายสามชั้นแล้วเขาเลยไม่เข็ดหลาบไม่เข็ดหลาบปุ๊บเนี่ยเขายังมีพฤติกรรมขาใหญ่ครั้งที่สองนะมาตรการเรือนจำก็คือก็จะลดชั้นเป็นนักโทษชั้นเลวจะส่งผลให้จะไม่ได้เยี่ยมญาติซึ่งผู้ต้องขังที่เป็นคดีแบบฆาตกรติดคุก50 ปีอะไรเงี้ยไม่มีปัญหากับเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรหรือไม่พวกติดคุกยาวอ่ะญาติไม่มาเยี่ยมอยู่แล้วไง

0: เรือนจำก็บอกผมว่าเรือนจำบอกว่าอาจารย์ครับแบบนี้เราจะทํายังไงดีคือมาตรก
1: อ
0: าร
1: ืม
0: เรือนจำทำอะไรไม่ได้เลยวิธีคิ
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ผมง่ายๆนะก็คือถ้ามาตรการภายนอกทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องใช้มาตรการจากข้างใน
1: อืม
0: นี้พอมาตรการจากข้างในเนี่ยผมก็จะค่อยๆไต่ระดับยกตัวอย่างเช่นผมจะสื่อสารบอกเขาว่าชีวิตคนเรายังไงก็ตามเนี่ยชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ยังต้องมีคุณค่าป่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือเนื้อหาหลักนะแต่ว่าล
1: ออ ื
0: งนึ
1: ม
0: กดูว่าถ้าเราเข้าไปในเรือนจำแล้วเราไปสอนเขาผมเคยไปสอนคลาสหนึ่งนะผู้ต้องขังที่นั่งอยู่ข้างหน้าผม60 คนนี่คือเป็นฆาตกรล้วนๆเลยแล้วก็เราต้องไปบอกเขาว่าน้องๆครับชีวิตคนเราถ้ายังไม่ตายนะเราต้องมีคุณค่าเราต้องมีความหวังถ้าเราพูดอย่างนี้เขาจะเข้าใจป่ะครับ
1: อื
0: ไม
1: ม
0: ่เข้าใจวิธีที่ผมใช้คือไงรู้ฮะผมใช้กระบวนการสื่อสารแบบ symbolic way คือผมเข้าไปถึงปุ๊บผมไม่ต้องพูดอะไรบนโต๊ะวิทยากรเขาจะมีโต๊ะเล็กๆอยู่แล้วก็มีแก้วน้ําให้เราดื่มน้ําแล้วบนโต๊ะเขาก็จะมีแจกันกระเบื้องนะแล้วก็มีดอกไม้ปักอยู่2-3 ดอกเนี่ยนะผมไปถึงผมก็เอาดอกไม้ออกจากแจกันกระเบื้องแล้วผมก็ชูแจกันกระเบื้องให้เขาดูผมถามเขาบอกว่าพวกคุณคิดว่าแจกันกระเบื้องเนี่ยราคาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประมาณ100 นึงนะครับอาจารย์นะผมก็บอกว่าอ่ะสมมุติว่าวันนี้ผมขายคุณราคาพิเศษเลย60 บาทคุณว่ามีคนซื้อไหมเขาบอกมีผมก็เลยบอกว่าอ่ะวันนี้สมมุติว่ามีคนหนึ่งมาอาสามาซื้อแจกันในราคา60 บาทใครอยากอาสามาซื้อมาเลยเขาก็ลุกขึ้นมานะเวลาที่เขากำลังเดินมาผมก็หยิบกำลังยื่นแจกันให้เขาเนี่ยฮะก่อนที่เขาจะแจกันจะถึงมือเขาเนี่ยผมเอาแจกันกับเรื่องนี้นะคว้างกับพื้นเลยนะค
1: โอ
0: ื
1: ้
0: อเพลงแตกกระจายทุกคนตกใจเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเพราะว่าทำกระบวนการนี้ผมไม่มีการเตรียมนะครับผมเอาแจกันค
1: อ
0: ว้
1: ื
0: าง
1: ม
0: กับพื้นออกกระจายเลยแล้วผมก็บอกเขาบอกว่า60 บาทเอามาดิเขาบอกผมว่าอาจารย์ครับมันแตกหมดแล้วครับให้ฟรียังไม่เอาเลยครับ
1: อืม
0: พอเขาบอกว่าให้ฟรียังไม่เอาใช่ไหมผมบอกเขาบอกว่าพวกคุณลองนึกดูนะว่าชีวิตฆาตกรอย่างพวกคุณเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยชีวิตพวกคุณเนี่ยเหมือนแจกันที่ราคา60 บาทเมื่อกี้หรือว่าเศษแจกันที่แตกอยู่กับพื้นเขาก็ตอบว่าชีวิตพวกเราเนี่ยโหแหลกเหลวอะเหมือนเศษแจกันกระเบื้องนี่แหละมันไม่เหลือ60 บาทเหลือให้ฟรียังไม่เอาอ่ะไม่มีคุณค่าอะไรแล้วเนี่ยผม
1: อื
0: ก็เลยบอก
1: ม
0: ว่าแบ่งกลุ่มเลยนะวันนั้นมี60 คนผมก็แบ่งเป็นกลุ่มละ10 คน6 กลุ่มนะฮะแล้วผมบอกเขาบอกว่าผมจะให้เวลาคุณ30 วินาทีแต่ละกลุ่มแข่งกันดูซิว่ากลุ่มไหนจะสามารถทําสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ได้เยอะที่สุด30 วินาทีเริ่มโจทย์คืออะไรรู้ไหมครับโจทย์ที่ผมถามเขาก็คือให้แต่ละกลุ่มหาว่าไอ้เศษแจกันกระเบื้องแตกกองนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปทําประโยชน์อะไรได้อีกบ้าง
1: อื
0: แข่งกันใหญ่เลย
1: อืม
0: ตั้งแต่ชิ้นใหญ่เอาไปใส่สบู่ชิ้นเล็กนิดนึงเอาไปทําต้มหูเอาไปทํากระเบื้องโมเสสลายดอกไม้ชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเขาบอกเนี่ยชิ้นนิดเดียวเลยนะเอาไปตัดเชือกได้
1: อื
0: ค
1: ม
0: ือเชื่อไหมครับว่า6 กลุ่มวันนั้นนะครับบางกลุ่มก็ได้8 อย่าง6 อย่าง10 อย่างแต่รวมๆแล้วทุกกลุ่มนะครับทําประโยชน์ได้เกือบ30 อย่าง
1: อืมค
0: เส
1: ื
0: ร
1: อ
0: ็จจาก
1: น
0: ก
1: ี
0: า
1: ่
0: รกร
1: หละ
0: เบ
1: อ
0: ื้
1: ก
0: อง
1: ใ
0: แ
1: ห
0: ต
1: ้
0: ก
1: เขาใช้ความคิดเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะให
0: ใช
1: ้
0: ่อันนี้คือกระบวน
1: เน
0: ก
1: าะ
0: ารสื่อสารเออ
1: โอ้
0: แล้วพอได้30 อย่างปุ๊บผมบอกว่าพวกคุณดูเห็นป่ะแจกันที่ราคา60 บาทนะพอแตกปุ๊บราคาเหลือศูนย์แต่มันยังมีคุณค่าอยู่มันยังมีประโยชน์ตั้ง30 อย่างแล้วผมบอกว่าชีวิตพวกคุณเนี่ยเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนแจกันกระเบื้องแตกเหรอใช่ก็ต้องไม่ปฏิเสธว่าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นจริงแต่ต้องถามตัวเองว่าเศษแจกันกระเบื้องแตกชิ้นเดียวเนี่ยมันยังมีประโยชน์แล้ว
1: อื
0: ไอ้
1: ม
0: เศษชีวิตแบบพวกคุณเนี่ยมันยังมีประโยชน์หรือเปล่า
1: อื
0: หาม ให้เจออ
1: ืม
0: แล้วผมก็จบการบรรยายวันนั้น

0: อาจารย์คิดว่าเขาจะเข้าใจป่ะ
1: โอ้เขาต้องได้คิดแน่ๆนะคะ
0: อื
1: เข
0: ม
1: าอาจจะแบบไม่ปิ๊งทันทีแต่เขาต้องได้คิดแน่ๆแล้วก็อาจจะเอากลับไปคิดถ้าฟังดูแล้วก็
0: ใช่
1: คิดว่ามันน่าคิดต่อเนาะใช่ไหมคะโอ้
0: ใช่แล้วข้อสำคัญคืออะไรวะกระบวนการการสื่อสารแบบนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะทำให้เขาตื่นตัวตลอดเวลาเพราะทฤษฎีของอาจารย์ผมที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาสอนว่าเวลาที่เหมือนเราเป็นวิทยากรยืนอยู่หน้าเราไม่ได้มีหน้าที่ในการพูดหรือบรรยายนะครับเรามีหน้าที่ create vibration ครับคือเราจะต้องสั่นสะเทือนเข้าไปถึงขั้วหัวใจของคนให้ได้ด้วยการสื่อสารโดยใช้ซิมโบลิกใช้สัญลักษณ์ใช้เรื่องเล่าอะไรเหล่านี้เนี่ยแล้วเขาจะตื่นตัวตลอดเวลานะแล้วในที่สุดเนี่ยเขาจะเข้าใจมันด้วยตัวเองอย่างถ่องแท้เลยและที่สำคัญคือเขาจะไม่ลืมข้อพิสูจน์คืออะไรรู้ไหมครับข้อพิสูจน์คือมีอยู่วันหนึ่งผมก็เข้าไปในเรือนจำบ่อยๆมีอยู่วันผมก็เดินเข้าไปปุ๊บกำลังจะไปบรรยายเนี่ยก็มีผู้ต้องขังคนหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ครับยืนอยู่ที่หน้าประตูด้านในพอวิทยากรเดินเข้ามาผมก็ถือกระเป๋าเขาบอกอาจารย์ครับเดี๋ยวผมช่วยถือกระเป๋าครับเขาก็ถือกระเป๋าแล้วเขาก็เดินตามผมเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปอีก2-3 ประตูกว่าจะไปถึงห้องบรรยายระหว่างทางที่เดินเนี่ยเขาก็คุยกับผมบอกว่าอาจารย์ครับผมคิดว่าอาจารย์คงจําผมไม่ได้นะเพราะอาจารย์มาสอนหลายรุ่นแล้วแต่ผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับผมบอกว่าคุณเรียนกับผมตอนไหนเขาบอกว่าคําตอบเขาคืออะไรรู้ไหมผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์รุ่นแจกันกระเบื้องแตกครับ
1: อ๋อโอ้แปลว่าเขาจำได้
0: ใช่
1: ประทับ
0: เรา
1: ใจ
0: ไม่ได้เป็นคนตั้งเราไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อรุ่นเขาตั้งของเขาเอง
1: ฮะ
0: แล้วคือเชื่อไหมว่าในเรือนจำเนี่ยผมมีลูกศิษย์หลายรุ่นมากแต่ผมไม่ได้เป็นคนตั้งนะแต่ผมชอบเป็นคนที่ผมชอบใช้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงอะไรในเรือนจำผมมีลูกศิษย์รุ่นไหนรุ่นอะไรบ้างรู้ไหมเท่าที่ผมจําได้ตอนนี้นะผมมีลูกศิษย์รุ่นแจกันกระเบื้องแตกมีลูกศิษย์รุ่นบ้าจ่างลูกศิษย์
1: มาร
0: ุ่น
1: จ่าง
0: บ้าจ่างนะรุ่นขวดน้ําลูกศิษย์รุ่นฝาขวดน้ําลูกศิษย์รุ่นข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำคือโอ้โหเต็มไปหมดเลย
1: ก็คือนี่คือสื่อต่างๆซิมโบลใช่ไหมคะที่ว
0: ใช
1: ิพ
0: ่
1: งษ์ใช
0: ใช
1: ้
0: ่
1: เพื่อจะสื่อถึงจิตใจของเขาแต่ว่า
0: ใช
1: น
0: ่
1: ี่ก็แปลว่าการบรรยายหรือการเข้ามาจูงใจเขาแต่ละครั้งพี่ไม่ได้ใช้เรื่องเดียวกันไม่ได้ใช้สื่อเดิมๆถึงมีรุ่น
0: ไม
1: ต
0: ่
1: ่างๆกันได้คือกระเบื้องแตกน
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: ครั้งเดียวแล้วก็ไม่แตกกันอีกใช่ไหมคะอย่างนี้
0: ก็ไม่เลยใช
1: โอ
0: ่
1: ้
0: เพ
1: โ
0: ร
1: ห
0: าะว่า
1: โอ้โห
0: เราชอบท้าทายตัวเองด้วยอ่ะถึงแม้เขาเปลี่ยนกลุ่มแล้วเราก็ไม่ใช้เรื่องเดิมผมไม่สนุกผมชอบแล้วก็
1: ก็
0: ก็
1: ค
0: เปลี
1: ื
0: ่ย
1: อ
0: นไปเรื่อยๆแล้ว
1: มันเป็นเรื่องสนุกของพี่ด้วยแน่ๆเลยใช่ไหมที่จะคิด
0: ใช
1: ขึ
0: ่
1: ้นมาใหม่คือสื่อครั้งนี้ถ้าใช้ไปแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามันไม่เซอร์ไพรส์มันเพราะว่าใช่ไหมไอ้สื่อซิมโบลของพี่เนี่ยมันมีเอลเมนต์ของความประหลาดใจหรือคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใ
1: ถ
0: ช
1: ้า
0: ่
1: ใช้สื่อตัวเดิมก็คาดได้อะไรเงี้ยก็คงแบบไม่สนุกไม่ได้ช่วย
0: ถึง
1: ไหม
0: แม้เขาจะถึงแม้เขาจะเปลี่ยนกลุ่มแล้วนะเขาไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนก็ได้แต่ผมก็จะท้าทายตัวเองด้วยการเปลี่ยนไปเรื่อยเราสนุกที่จะนั่นแต่ว่าหลายครั้งเรื่องบางเรื่องเราก็เอาไปใช้กับกลุ่มอื่นได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ว่าผมก็จะชอบคิดท้าทายตัวเองที่จะคิดอะไรใหม่ๆเสมออะไรเงี้ยครับอันนี้มันเป็นเคล็ดลับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทฤษฎีเนี่ยสัญญาวิธีหรือ symbolic way เนี่ยมีประโยชน์มากเลยก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คือยุคนี้เป็นยุคที่คนก็สนใจเรื่องการเล่าเรื่อง storytelling อันนี้คนที่อยากจะใช้การสื่อสารแบบเล่าเรื่องหรือ storytelling เขามักจะเจอปัญหาหนึ่งก็คือจะเอาเรื่องอะไรจากไหนมาเล่าแล้วจะเอาเรื่องจากไหนมาเล่าแล้วเขาก็จะมีคนทําหนังสือผมเคยไปเจอในหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะฮะขายในร้านขายหนังสือนี่แหละประมาณว่า100 เรื่องเล่าสุดประทับใจอะไรเนี้ยที่แบบสร้างแรงบันดาลใจไปแล้วทั่วโลกอะไรเงี้ยขายได้เป็นล้านเล่มอย่างเงี้ยผมเห็นหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมผมไม่กล้าซื้อมาอ่านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เนี่ยถ้าขายไปล้านเล่มแสดงว่ามีคนเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วล้านคน

0: แล้วแล้วเราถ้าเราเป็นวิทยากรคนหนึ่งเราเอาเรื่องหนึ่งเรื่องไปเล่าแล้วปรากฏว่าคนคนหนึ่งที่อยู่ในคลาสเราเนี่ยเขาเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทันทีที่เราเล่าเขาก็จะบอกกับตัวเองเงียบๆข้างในว่าเรื่องนี้ฉันเคยได้ยินมาแล้ว
1: รีไซเคิลเอามาร
0: อ
1: ี
0: ิม
1: ไ
0: แ
1: ซ
0: พค
1: เค
0: เส
1: ิ
0: ีย
1: ล
0: หม
1: นี
0: ด
1: ่เอง
0: อิมแพคคือไม่ได้เสียอะไรนะไม่ได้ไม่ดีอะไรเพียงแต่ว่าสำหรับผมไม่ทำเพราะฉะนั้นผมจะมีเรื่องเล่าแบบใหม่ๆเป็นของตัวเองแล้วเราเอามาจากไหนรู้ไหมไอ้หลักสูตร symbolic way หรือสัญญาวิถีเนี่ยเขาจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เรามีเรื่องเล่าแบบใหม่เอี่ยมเป็นของเราเองแบบไม่จำกัด
1: คือเขาไม่ได้สอนเรื่องเขาไม่ได้สอนไม่ได้มีตัวอย่างแต่ว่าเขาสอนให้เราคิดหาได้ใช่ไหมคะคิด
0: ใช
1: ส
0: ่
1: ร้างขึ้
0: ใน ช
1: ม
0: ่
1: าเองได้คิดให้เป็นโอ้นี่ดีมากเลยนะน่าจะเป็นหลักสูตรที่ว่าน่าจะสมัยใหม่มากเพราะว่าแต่ก่อนน่ะการเรียนการสอนของเราอาจจะอยู่ในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้นะคะคำว่าครูเดิมเนี่ยนะคือการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ศิษย์นะแต่ครูซึ่งเปลี่ยนมานานมากแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเพราะความรู้เรามันมีมากมายในโลกครูรู้ทั้งหมดไม่ไ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ้
0: ่
1: แต่ครูเป็นผู้ชี้นําหรือสร้างให้เกิดเส้นทางที่เขาจะไปศึกษาหรือหาความรู้ต่อได้เนี่ยคิดว่านี่
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: คือครูสมัยใหม่เลยแหละที่ทําอยู่เนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นวิธีการที่มันสร้างสรรค์นะคะมีสัญลักษณ์ชัดเจนแล้วเขาจําภาพติดตาติดใจอะไรอย่างเงี้ยนะเสียงแก้วแตกเพลงยังอยู่ในหูอะไรต่างๆเนี่ยแกว่ามันก็มีผลที่ดีแต่ที่พี่พูดเมื่อกี้แกชอบมากที่พี่บอกพี่ยังต้องท้าทายตัวเองก็คือว่าตัวเองก็ต้องมีแรงบันดาลใจเพื่อให้ทําอย่างนี้อยู่ต่ออะไรคือแรง
0: ใ
1: บ
0: ช
1: ัน
0: ่
1: ดาลใจของพี่แล้วมันมาจากไหนคะ
0: ก็คือแรงบันดาลใจผมก็คือหลังจากที่ผมไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะเมื่อ26ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากคลาสนั้นเนี่ยมันทำให้เป้าหมายในชีวิตหรือว่าวิชั่นมิชชั่นของชีวิตเนี่ยชัดเจนมากกว้างชัดเจนแล้วก็ลึกมากและไม่เคยเปลี่ยนแปลงอีกเลย
1: นี่นานเท่า
0: ข
1: ไห
0: อ
1: ร
0: ง
1: ่
0: ผ
1: ล่ะ
0: ม
1: คะ
0: เนี่
1: น
0: ย
1: ี้กี่ปีละ
0: ก็คือ20ผมปีตั้งแต่ผมไปเรียนแต่ปี2000ก็คือ26ปีมาแล้วครับ
1: โอ้ค่ะค่ะสุดย
0: หล
1: อ
0: ัง
1: ด
0: จากกลับมาเนี่ยก็คือผมบอกเลยว่าคือวันที่ผมไปเรียนเนี่ยห้าเดือนเนี่ยพอจบหลักสูตรทุกคนแยกย้ายกลับบ้านอาจารย์ผมคุณพ่อเปียแมนบอกว่ายูอย่าเพิ่งกลับยูอยู่กับใครต่อก่อนที่บ้านผมอยู่กับอาจารย์ต่ออีกเดือนนึงครับที่บ้านน่ะเซลนากับอาจารย์เขาบอกผมว่าที่เขาให้ทุนผมมาเรียนเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าสิ่งที่ผมทำคือการเล่นดนตรีพิณแก้วเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกับที่เขาสอนคือเขามองหลักสูตรเขาทั้งหมดอยู่ในสิ่งที่ผมทำแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งผมอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็จะต้องกลับแล้วบอกอาจารย์ครับผมจะต้องกลับแล้ววันที่ผมจะกลับเนี่ยกลางคืนก่อนจะกลับ1 คืนเนี่ยเขาเรียกผมไปคุยเขาบอกผมว่าไหนคุณลองบอกซิว่าการมาเรียนของคุณในคราวนี้เนี่ยคุณได้อะไรบ้างตอบแบบสั้นที่สุดเขาพูดอย่างนี้เลยผมก็ตอบเขาไปว่าการที่ได้มาเรียนที่นี่เนี่ยสำหรับผมนะมันทำให้วิสัยทัศน์วิชั่นมิชชั่นของชีวิตผมอะกว้างขึ้นลึกขึ้นแล้วชัดเจนขึ้นและผมรู้เลยว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นนักสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์หลังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมทำอยู่ภายใต้ร่มของอันนี้เสมอคือนักสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์แม้กระทั่งการเล่นดนตรีแม้กระทั่งการประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ผ่านมาในแฮกกาธอนผมก็
1: ใช
0: ใช
1: ่
0: ้มั
1: แต
0: น
1: ่นี่คือเป็นการงานที่แก้วได้เจอกับพี่พงษ์อะนะคะเพราะว่าพี่พงษ์เนี่ยไปเป็นเมนทอร์ให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆมัธยมปลายให้แก้ป
0: ค
1: ัญ
0: รับ
1: หาสังคมอย่างสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบของแฮกกาทอนก็คือให้เวลาจำกัดให้คิดแก้ปัญหานำเสนอผลงานโดยพี่พงษ์เนี่ยกระตุ้นนะคะแล้วก็คือบทการบรรยายที่แก้วไปฟังนั่นน่ะให้เด็กรู้จักมองภาพของการแก้ปัญหาด้วยต้องเรียกว่าอะไรนะไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาต้องใช้ปัญญาเกิดปัญญาอะไรแบบนี้ต้องบอกโอ้โอเคมันดีมากเลยนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาคิดแล้วอาจจะตันแต่ถ้าเขาคิดถึงภาพที่พี่

0: โอ้พี่พงศ์เขาใช้สื่อค่ะเขาใช้นอกจากพิมพ์แก้วเพื่อดึงความสนใจนะเอาพิมพ์แก้วเล่นดนตรีคลาสสิกได้นะคะเพราะมากร่วมกับเครื่องดนตรีสากลก็ได้แล้วก็มีการสาธิตคือให้เด็กได้จับเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยขวดน้ําขวดพลาสติกขวดเพชรนี่แหละค่ะ2 ขวดที่ใช้อะไรนะตัดสองขวดคือตัดไม่เท่ากันนี้ใช่ไหมคะ
1: ผมไม่เท่ากันก็เป็นสองโน้ตใช่ครับ
0: ได้2 โน้ตแล้วเด็กได้2 โน้ตแล้วสามารถคือทุกคนได้2 โน้ตเดียวกันด้วยนะสามารถเล่นนี
1: ใ
0: ่
1: ช
0: ไม่
1: ่
0: ใช่อังกะลุงนะคะเอาไปเป็นเพลงได้แบบโอ้อันนี้ประทับใจนี่ขอแอบเล่าสปอยล่วงหน้าสักนิดหนึ่งพี่พงเล่าหน่อยค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คือเห็นกับตานะว่าสิ่งที่สร้างเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่เรื่องเนื้อหาอย่างเดียวที่พี่พูดแต่มันมีเรื่องการประกอบเข้ากับเนื้อเรื่
1: บ
0: อง
1: ุญได
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: ครับบุญ
0: อัน
1: ครัน บ
0: ี้เนี่ยอาจจะเล่าล่วงหน้าไปแล้วเลิกก็เลยถามอย่างนี้ดีกว่าพี่ออกแบบยังไงคะบทบรรยาย
1: ค
0: อัน
1: ือ
0: เนี้ย
1: ผมมีโจทย์อยู่ว่าผมต้องไปบรรยายให้กับเด็กมัธยมผมก็ถามตัวเองว่าเราต้องไปบรรยายสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยสำหรับผมนะพวกเขาเนี่ยจะต้องไปออกแบบไปแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยสำคัญสุดที่เขาจะต้องได้ก็คือเขาจะต้องมี mindset ใหม่ต่อคำว่าปัญหา
0: อื
1: ปัญหาม ไม่ใช่เรื่องไม่ดีปัญหาเป็นของดีปัญหาไม่ใช่เรื่องยากต้องแค่เราก้าวข้ามมันเราก็เก่งขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือแก่นของสิ่งที่ผมบรรยายนะเพียงแต่ว่าผมจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาให้เห็นเป็นประจักษ์ผมก็ออกแบบคําว่าปัญหากับปัญญาให้มันเป็นฟอนต์ที่มันอยู่ในตัวเดียวกันนะซึ่ง
0: อืม
1: ส่วนเรื่องดนตรีเนี่ยผมก็มีโจทย์อยู่ว่าถ้าเราบรรยายให้เด็กเนี่ยในเวลาสั้นๆเนี่ยสำคัญสุดโดยเฉพาะเวลาที่ผมได้คือเวลาช่วงบ่ายเราต้องให้เขามี
0: อื
1: ส่วนร่วม
0: อ
1: ให
0: ื
1: ้เข
0: ม
1: านั่งฟังเฉยๆหลับแน่เนี่ยให้เขามีส่วนร่วมโจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นนักดนตรีงั้นเขาจะคาดหวังว่าเราต้องเล่นดนตรีเขาฟัง
0: แส
1: แต
0: ด
1: ่
0: ง
1: ว่า
0: การแสดงอืม
1: เหนือความคาดหวังก็คือผมจะเล่นให้เขาฟังด้วยแต่ว่าเขาก็จะต้องเป็นสมาชิกในวงของผมด้วย
0: อืม
1: แล้วผมก็ถามตัวเองว่าผมว่าจริงๆผมประดิษฐ์เครื่องดนตรีมาเป็น10 ชิ้นแล้วจากเศษวัสดุผมก็เลยบอกว่าคราวนี้เนี่ยผมจะประดิษฐ์เครื่องดนตรีใหม่ผมจะไม่ใช้ของเก่าเลยผมจะใช้อันใหม่แต่ว่าผมจะใช้อะไรผมก็ถามว่าเนื่องจากเขาเป็นนักเรียนในโรงเรียนเศษวัสดุที่มีขยะเยอะมากในโรงเรียนคือขวดน้ำพลาสติก
0: อืม
1: ผ
0: อ
1: ม
0: ื
1: ก็
0: ม
1: ถ
0: อ
1: า
0: ื
1: ม
0: ม
1: ว่าขวด
0: โ
1: น
0: อ
1: ้
0: ้
1: ำพลาสติกเอามาทำอะไรได้บ้างก็มาจบที่อันนี้แหละเพราะว่ามันง่ายสุดให้เขาเล่นแค่สองโน้ตพอแต่ว่าสองโน้ตนี่ก็คือเล่นประกอบกับผมซึ่งผมจะเล่นสามโน้ตแล้วมีกีตาร์มาช่วยอะไรอะไรนี้ก็กลายเป็นภาพที่เห็นนะครับ
0: โอ้ยเด็กๆชอบใจมากค่ะเพราะว่าเขาถือขวดพลาสติกสองขวดแต่เขากลายเป็นวงดนตรีเล็กๆเลยนะคะเล่นเพลง Mission Impossible นี่แหละค่ะ
1: ใช่เพลงก็ไม่ธรรมดาด้วยนะโอ้
0: ใช่ถูกใจเด็กมากคือฟังแล้วที่แกประทับใจนะพี่พงศ์เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่พี่พูดแล้วเพื่อจะโน้มน้าวของเขาอย่างเดียวแต่การใช้สื่ออย่างเนี้ยชัดเจนมากเลยว่าที่ทำให้เด็กเนี่ยสนใจฟังได้ตลอดนะคะแล้วก
1: อ
0: ็ประทับใจนะคะจำได้ว่าเขาได้เห็นการแก้ปัญหาด้วยปัญญานะคะอะไรแบบเนี้ยนะคือมันหลายขั้นตอนเลยเพราะว่าพี่ผมไม่ได้แบบไม่ใช่ระนาบเดียวค่ะไม่ใช่บรรยายแล้วก็อ่านเล่นนี่แล้วก็จบนะแกเลยถึงถามไงคะว่าที่พี่ออกแบบมานี่ออกแบบได้ไงเพราะว่ามันมีการออกแบบที่ดีมากขั้นตอนการไล่จากสื่อหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือมันเหมือนทิ้งท้ายไว้แล้วให้เขาจําได้นะคะในช่วงเวลาที่จริงๆสั้นมากนะของเวลาของพี่เพราะว่า
1: ใช่
0: เรามีเมนทอร์กันหลายคนที่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังส่วนของพี่พงษ์นั้นยาวเท่าไหร่นะคะ
1: 30 นาที
0: 30 นาทีเท่านั้นแต่ทําออกมาได้เนี่ยโอ้เรียกว่าเด็กๆก็ชอบด้วยจําได้ด้วยซึ่งแล้วเป็นดนตรีใหม่ที่พี่พงษ์บอกนั่นแหละไม่ได้ใช้มาก่อนก็มาใช้งานนี้แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ก็เ
1: ใ
0: ป
1: ช
0: ็น
1: ่
0: การคิดขึ้นใหม่ทุกครั้งอย่างนี้เหนื่อยไหมคะแต่ละครั้งที่พอได้โจทย์แล้วเราต้องคิดโจทย์ใหม่ตลอดเว
1: โอ
0: ล
1: ้
0: าเนี่ยว่าจะเล่
1: เ
0: า
1: หนื่
0: ยั
1: อง ย
0: ไงเนี่ย
1: ประเด็นคืออะไรไหมคุณแก้วก็คือว่าถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยเพราะอะไรรู้ป่ะคำว่าเหนื่อยนี่เป็น mindset
0: อืม
1: ค
0: น
1: น
0: ี่
1: เร
0: น
1: า
0: ี่เรา
1: ถ้า
0: ต
1: เ
0: ้
1: ร
0: อ
1: าง ไ
0: ป
1: ด้
0: รับ
1: ทำสิ่
0: mindset
1: ง
0: ของตัวเราเองก่อนเลยใช่ไหม
1: อันนี้ของคนทุก

0: แบบเวลาที่เราทําอะไรที่มันแบบไม่ง่ายไงนะ
1: อืม
0: แต่ถ้าเราชอบมันจะไม่ใช่เป็นภาระมันจะไม่เหนื่อยแล้วเราจะไม่ได้แบกมันเราจะทําเพราะว่าเราสนุกที่จะทํา
1: อ่ะ
0: ก็
1: น
0: เ
1: ึ
0: ล
1: ก
0: ยก
1: ภ
0: ลายเ
1: า
0: ป็
1: พ
0: นแบ
1: น
0: บ
1: ะ
0: ว่าเออ
1: เหมือนคิดเกมใหม่เลยอ่ะพี่จะคิดเกม
0: ใช
1: ใหม
0: ่
1: ่ทุกครั้งที่บรรยาย
0: ใช่ใช่
1: นี
0: แ
1: ่
0: ล้
1: จ
0: ว
1: ะ
0: บางเชื่อไหมว่าการบรรยายบางครั้งนี่ผมใช้เวลาเตรียมตัว8 เดือน
1: อ๋อไม่แปลกใจเลยอ๋ออ
0: ืมเพราะว่ามันอย่างอันเนี้ย30 นาทีเนี่ยผมก็ใช้เวลาเตรียมประมาณ2-3 เดือนเริ่มจากการตีโจทย์เริ่มจากการดูว่าเลือกจะเอาอะไรเรื่องแล้วก็ลงมือทําว่ามันเวิร์กไหมไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็ออกแบบแล้วก็แบ่งสล็อตแต่ละสล็อต
1: อืม
0: เนื่องจากว่าผมเป็นนักสื่อสารเนี่ยผมเป็นนักสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์เพราะฉะนั้นทักษะในการสื่อสารเนี่ยหูสําคัญมากเชื่อไหมครับว่าเวลาที่เราจะนําเสนอสมมุติว่าเราเป็นวิทยากรนะบรรยายสิ่งที่มีประโยชน์มากเนื้อหาเราดีมีประโยชน์มากแต่เราไม่มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพบอกเลยว่าทั้งหมดนั้นที่ดีๆมันมีค่าเท่ากับ0เลย
1: คือมันอาจจะมีผลแต่มันอาจจะไม่ last long อย่างที่ว่าก็คือ
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: ไม่ยั่งยืนนะคะ
0: ใช่ใช
1: อ
0: ่
1: ืม
0: เพราะฉะนั้น
1: ส
0: เนี่ย
1: ำคัญม
0: มัน
1: าก
0: ก็เลยต้องออกแบบแบบหนักหน่วงมาก
1: อืมค่ะถ้าอย่างนั้นต้องถามว่าแล้วพี่มองเห็นว่าที่พี่บรรยายไปอย่างนี้นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเลยนะจะว่าไปแล้วมันเสริม
0: ครับ
1: คุณภาพของการศึกษาของเขาได้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตรแต่เป็นทําสิ่งที่ทําให้เขาอาจจะรู้จักวิธีแก้ปัญหาได้มากขึ้นนะคะหรือว่าเข้าใจอาจจะพี่ไม่ได้บอกคําตอบแต่พี่ทําให้เขาไปหาคําตอบได้อย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อืม
0: เด็กเนี่ยเขาจะเข้าใจมีวันหนึ่งเนี่ยผมเคยบรรยายให้กับเป็นค่ายหนึ่งเด็กเป็นร้อยนะครับขององค์กรหนึ่งซึ่งใหญ่มากแล้วเขาก็เอาเด็กมัธยมเนี่ยไปเข้าค่ายเพื่อจะไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วผมก็บรรยายเนี่ยค่ายนั้นทั้งค่ายเนี่ย3 วันเนี่ยผมเป็นวิทยากรหลักคนเดียวมีทีม
1: โอ
0: ช
1: ้
0: ่วยนิดหน่อยนะ
1: ฮะ
0: มีวันแรกเนี่ยผมนํากระบวนการบางอย่างนะเสร็จแล้วตอนกลางคืนนะมีเด็กพอเราบรรยายเสร็จนะชอบมีเด็กมาขอแอดเฟรมเป็นใน Facebook ผมก็รับแอดเสร็จปึ๊บคืนนั้นนะครับมีเด็กอยู่2 คนนะของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเขาเข้าไปไลฟ์ใน Facebook เขาด้วยอาการแบบตื่นเต้นมากบอกว่าเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้3 ทุ่มผมจะไลฟ์เล่าอะไรบางอย่างให้ฟัง3 ทุ่มเราจะเจอกันแล้วเขาก็โปรยไปนี่นะบอกว่าวันนี้ผมไปฟังการบรรยายมาจากอาจารย์คนหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเราถึงจะต้องฟังเขาตลอดเวลาทั้งที่เขาก็พูดไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไลฟ์แล้วเขาก็คุยกันกับเพื่อน3-4 คนบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทําไมเราถึง
1: อืม
0: ตื่นตัวขนาดนี้ว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมใช้กระบวนการสัญญาวิถีนี่แหละมั
1: อ
0: น
1: ื
0: ทำให้เขา
1: ม,
0: แบบมันมีอะไร
1: มับน
0: างอย่างสารตัวอยู่ข้างในแล้วเขาต้อง
1: ม
0: ป
1: ัน
0: ล่อ
1: ก
0: ย
1: ระตุ้น
0: ก
1: ค
0: ร
1: ื
0: ะ
1: อ
0: ต
1: เร
0: ุ
1: า
0: ้น
1: ก็ชอบพูดว่าเรากระตุ้นให้เขาคิดนะคะคือไม่จําเป็นเฉพาะเด็กใช่ไหมพี่เพราะว่าเวลาบรรยายอย่างพนักงานในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งส
0: ใ
1: ํ
0: ช
1: า
0: ่
1: คัญเลยคือไม่ใช่ว่าเราถ่ายทอดแล้วจบแต่เราส่งต่อ
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: เขารู้จักคิด
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ได้ให้เขาก้าวข้ามอุปสรรคของเขาได้เนี่ยแล้วก็แก้ปัญหาใน
0: ใช่
1: งานได้ก็ยังได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะเด็กๆถูกไหมคะดังนั้น
0: ใช่
1: ไอ้การที่เห็นภาพได้สัมผัสได้มีสตอรี่ที่จะเหมือนกับกระตุ้นเขาขึ้นมาได้เนี่ยแก้ว่านั่นคือสิ่งที่เหมือนต้องเรียกว่าประสบความสําเร็จและพี่เป็นนักสื่อสารแล้วพยายามให้เขาพัฒนาตัวเขาพี่ไม่ได้ไป
0: ใช่
1: ทําพัฒนาตัวเขาแต่เขาพัฒนาตัวเขาขึ้นมาเองถูกไหม
0: แล้วใช่แล้วทั้งหมดเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรมาจากไอ้หลักสูตรที่ผมไปที่ฝรั่งเศสท
1: อ
0: ำ
1: ื
0: ที่
1: ม
0: พอเรากลับมาเนี่ยการสื่อสารเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
1: อืม
0: คนทั่วไปจะสังเกตเห็นแล้วเขาจะจับสัญญาณได้
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็เลยจะเป็นแบบมีเอกลักษณ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อืมจะถามต่อแล้วกันว่าเพราะว่าพี่มีพอดแคสต์ของพี่ด้วยนะคะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีโจทย์เป็นเรื่องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อยากคุยว่าพี่มีช่องทางที่สื่อสาร

0: พอดแคสต์ให้ของไทยพีบีเอสใช่ไหมคะเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: คือพอดแคสต์ไทยพีบีเอสเนี่ยผมทำมาประมาณสัก3-4 ปีแล้วแต่ว่าเขาให้ผมเขามีเวลาให้แบบให้เราไปเล่าเรื่องเล่าเรื่องเพ
0: อ๋อ
1: ื่อ

0: ว่าคิดว่าคนเราอ่ะเวลาที่เราแบบไม่พึงพอใจในรูปร่างหน้าตาตัวเองอ่ะเราก็ไปหาศัลยแพทย์ศัลยกรรมทำศัลยกรรมอะไรที่มันน้อยไปแล้วก็เติมอะไรที่มากไปแล้วก็ตัดใช่ไหมเขาเรียกว่าศัลยกรรมแบบหมอศัลยกรรมใช่ไหมครับศัลยกรรมความงามนะผมก็เลยทำพอดแคสต์ชื่อศัลยกรรมความสุขคือชีวิตเราอ่ะถ้ามันสุขน้อยไปเราก็เติมทุกมากไปเราก็ตัดแต่เราไม่ได้ใช้
1: อ๋อ
0: คมมีดหมอเราใช้คมความคิดของเราเองก็คืออ
1: ืม
0: mindset แล้วผมก็ไปเล่า
1: ฟ
0: เ
1: ั
0: รื
1: ง
0: ่อ
1: ช
0: ง
1: ื่อก็น่าสนใจแล้วเอ
0: แล้ว
1: อ
0: เข้าไปเสิร์ชใน Google เนี่ยก็จะเจอเลยเพราะว่าผมเป็นคนแรกที่ใช้ชื่อคำว่าศัลยกรรมความสุขก็จะเจอรายการนี้เลย
1: ก็ว่าพ
0: ก
1: ี
0: ็
1: ่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรียกว่าอะไรมันมีอารมณ์ที่มันมีสุนทรียะอาจจะเพราะมาจากดนตรีก็ได้ไหมมัน
0: อ่
1: เ
0: า
1: ลย
0: ม
1: ไ
0: ี
1: ม่ใ
0: ส
1: ช่
0: ่วน
1: เหมือนกันบรรยายที่เป็นวิชาการไม่ใช่มาจากเช่นประสบการณ์ที่แชร์ประสบการณ์ของตัวพี่เองด้วยซ้ําไปใช่ไหมคะมันไม่ได
0: ใ
1: ้
0: ช
1: ไ
0: ่
1: ม่เป็นแนวทางที่วิทยากรหลายหัวข้อเขาก็จะใช้เนาะ
0: ใช่เราก็เลยกลาย
1: พ
0: เป
1: อ
0: ็
1: ด
0: น
1: แค
0: แบ
1: ส
0: บ
1: ต์ยังฟัง
0: น
1: ได
0: ี
1: ้
0: ้
1: ใช่ไหมคะไปเปิด
0: ฟั
1: ฟ
0: ง
1: ังได้อยู่ใช่ไหมพอดแคสต์
0: ฟังได้แล้วก็มีเป็นตอนอย่างตอนแรกผมจําได้เลยว่าตอนแรกที่ผมทําเนี่ยชื่อรายการเนี่ยศัลยกรรมความสุขเนี่ยผมก็ไปเล่าเรื่องหนึ่งแอบสปอยเล่าให้ฟังก่อนเรื่องแรกเลยเป็นเราอยากจะบอกว่าจริงๆชีวิตคนเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรมันขึ้นอยู่ว่าเรามี mindset ยังไงไปรับไปเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นนะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีผมไปรู้จักผู้บริหารคนหนึ่งนะครับผมก็เป็นคือทํางานให้กับทรัพยากรพัฒนามนุษย์เขาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแล้วก็เข้าไปช่วยพนักงานเขาอะไรผมก็ไปรู้จักผู้บริหารระดับสูงพอวันเกิดเขาเนี่ยเราก็จะซื้อของขวัญให้เขาเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะซื้ออะไรให้ดีคือเขามีครบทุกอย่างแล้วเรารู้จะให้อะไรดีนะก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวอวยพรด้วยการ์ดสักใบหนึ่งแล้วกันพอจะอวยพรด้วยการ์ดผมก็บอกตัวเองว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อในคําอวยพรในการ์ดเลยเพราะว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงมันขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําอวยพรของใครเลยจะซื้อของก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแต่อวยพรด้วยการ์ดก็ไม่เชื่ออีกแล้วผมก็เลยถามตัวเองว่ามันมีคําอวยพรที่มีประโยชน์จริงๆต่อชีวิตใครสักคนหนึ่งไหมคิดไปคิดมาผมก็เจอปุ๊บผมก็เอาการ์ดผมไม่ได้ซื้อนะผมเอากระดาษ A4 มาแผ่นหนึ่งพับครึ่งนะเสร็จแล้วผมก็เขียนด้านในคำอวยพรเนี่ยแล้วผมก็ตอบส่งให้เขาวันเกิดเขาพอเขาเปิดซองมานะหน้าเขาซีดเลยคือเขาเป็นสุภาพสตรี
1: พ
0: เข
1: ี่
0: าเร
1: ค
0: ีย
1: ิ
0: ก
1: ด
0: ผ
1: อ
0: ม
1: ะไ
0: ว
1: ร
0: ่าลุงเขาเรียกผมว่าผมเขียนพอเขาอ่านเสร็จก็บอกว่าลุงวันนี้มันเกิดหนูทําไมอวยพรแบบนี้ล่ะผมเขียนว่าอะไรรู้ไหมผมเขียนว่าในโอกาสที่วันนี้เป็นวันเกิดคุณนะผมขอให้ชีวิตคุณเนี่ยจงมีแต่ความทุกข์ยากเขาจะชอบไหมคิดว่าเขาจะชอบไหมไม่ช
1: เขา
0: อบ
1: ชอบไม่ชอบเขาต้องสงสัยชอบหรือไม
0: เ
1: ่
0: นี่
1: ช
0: ย
1: อบเขาต้องสงสัยแน่
0: ก่อนสงสัยก็ตกใจก่อนเพราะหน้าซีดเลยเฮ้ย
1: ๆโอ้
0: วันนี้วันเกิดทำไมอวยพรอย่างนี้นะผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าคุณไม่ชอบคำอวยพรนี้นะผมบอกว่าขอให้ชีวิตคุณมีแต่ความทุกข์ยากนะถ้าคุณไม่ชอบนะผมเปลี่ยนให้ก็ได้ผมมีช้อยให้เลือก2 อันคืออันนี้วันเกิดคุณนะให้คุณจงมีแต่ความทุกข์ยากกับข้อที่สองถ้าคุณจะเลือกใหม่นะขอให้ชีวิตคุณนะจากนี้จงมีแต่ความทุกข์ง่ายคุณจะเลือกอะไร
1: โอ้เห็นไหมต้องคิดนะคะคือทำให้ต้องคิดต้องมีการใช้สมองและเปลี่ยนทัศนคติจากสิ่งที่ดูแล้วว่าเอ๊ะมันอะไรเนี่ยนะคะมันกลายเป็นว่าอ๋อคือการมองอีกมุมหนึ่งนะคะจ
0: ใช
1: าก
0: ่
1: คำว่ายากเป็นคำว่าง่ายหมายความว่าทุกเกิดขึ้นอย่างยากๆนะคะหรือทุกมาได้ง่ายๆอ๋อเอออันนี้ก็เป็น
0: บร
1: ซ
0: ริ
1: ม
0: ล
1: โ
0: ุ
1: บล
0: เ
1: อ
0: ล
1: ย่าง
0: ย
1: หนึ่งเนาะถึงแม้ไม่ใช
0: ใช
1: ่
0: ่
1: จับได้แต่มันอ่านอะใช่ไหมค
0: อ่
1: ะ
0: าใช่ใช
1: เอ
0: ่
1: อ
0: ใช่เนี่ยแล้วมันชัดเจนมากเลยนี่คือ mindset ก็คือก็ชีวิตคนที่เจอผมบอกว่าที่ผมพูดมาอย่างนี้เพราะว่าผมเห็นว่าคนในยุคนี้เนี่ยมันทุกข์ง่ายเหลือเกินเออาอะไรก็ทุกข์คือทํางานเยอะก็ทุกข์พอไม่มีงานทําตกงานก็ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคือเราทุกข์ง่ายเกินไปจริงๆถ้าบอกว่าไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยไม่ใช่ของจริงชีวิตมนุษย์ยังไงก็ต้องทุกข์ แต่ว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าจะ

0: ทุกข์ให้มันยากนิดนึงอย่าไปทุกข์
1: ย
0: ง
1: า
0: ่
1: ก
0: าย
1: หน่อย
0: ๆ
1: ค่ะโอ้ดีจังแต่ชอบมากเลยคุยกับพี่พงษ์เนี่ยนะคือมันไม่ใช่แค่ว่าได้ความคิดได้ความรู้แต่มันได้ความเพลิดเพลินด้วยนะแก้ว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความเฉพาะตัวของพี่พงษ์ด้วยเนี่ยความที่มีศิลปะอยู่นะแก้วคิดว่ามันก็มีส่วนสําคัญเลยแล้วทําให้ฟังพี่พงษ์ได้แบบเพลินๆนี่จะครบชั่วโมงแล้วนะคะไม่รู้พี่
0: อ้าว
1: ด
0: ล
1: ู
0: ะสิ
1: เวลาหรือเปล่าคะเราคุยกันมาจะหมดแล้ว
0: โอ
1: เนี
0: ้
1: ่ยแต่ว่ารู้สึกไม่อิ่มเลยอ่ะแก้วคิดว่าต้องกลับไปหาพอดแคสต์ของพี่พงษ์ฟังดูแล้วนะคะ
0: อ
1: ว
0: ้
1: ่
0: า
1: าสัญญากรรมความสุขนะคะทํายังไงแต่พี่ออกมาตั้ง3 ปีนี่มันต้องหลายร้อยตอนมากเลยใช่ไหมคะ
0: ร้อยผมจำไม่ได้ว่า200-300ตอนทั้งอย่างเป็นคือ
1: ค่ะ
0: น่าจะ3-4 ปีน่าจะเป็น100-200ตอนเป็นอย่างน้อยครับ
1: ก็น่
0: แ
1: า
0: ล้วก็
1: ดี
0: ด
1: ใ
0: ู
1: จนะคะเพราะสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าพี่สร้างผลกระทบให้กับคนนะใช้ทักษะสิ่งที่เราเป็นนักดนตรีนะคะแล้วก็การสอนการถ่ายทอดแถมยังไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะการไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยอันอาจจะจุดประกายอะไรขึ้นมาใหม่อย่างที่พี่พงษ์เป็นก็ได้ก็คือว่าจากความรู้เดิมซึ่งมันเหมือนกําลังจะลงตัวเนี่ยพี่พูดแบบเหมือนมี2 ครั้งแล้วที่พี่เกือบจะลงตัวแล้วมันมีจุดที่ทําให้ความคิดนั้นเปิดเป็นจริงขึ้นได้ดังนั้นแล้วก็คิดว่าพอมีโอกาสแล้วพี่คว้าโอกาสนั้นได้แล้วพี่เหมือนโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยอะนะคะ
0: ใช่ครับก
1: พ
0: ็
1: ี่ยังเอนจอยทำอยู่อย่างนี้ไปได้อีกนานเลยเหรอไม่มีอย่างเพราะงานนี้ไม่มีเกษียณถูกไหม
0: ไม่มีเกษียณครับแล้วก็อีกอย่างคือผมมีความรู้สึกตัวเองเหมือนกับเป็นเครื่องจักรที่เป็นเรียกว่าไดนาโมครับไดนาโมเวลามันหมุนนะมันจะเกิดพลังมันจะไม่ได้ใช้พลังเลย
1: ผู้สร้างพ
0: ยิ่ง
1: ลั
0: เ
1: ง
0: ราใช่ใช่ยิ่งเราหมุนเนี่ยยิ่งเราทํางานเราจะยิ่งได้พลังคืนเพราะว่าทุกที่ที่ผมไปเนี่ยผมไปบรรยายให้เด็กผมก็ได้เรียนรู้ได้พลังจากเด็กผมไปบรรยายในเรือนจําผมก็ได้เห็นชีวิตคนผมก็ได้สร้างแรงบันดาลใจผมก็ได้พลังงานกลับคืนมาเลย
1: โอ้ค่ะผมชอบมากเลยนะคะชอบทัศนคติพี่มากเลยแล้วก็เชื่อเลยว่าเวลาที่พี่ไปบรรยายในงานไหนๆนะคะไม่ว่ากับเยาวชนหรือว่าคนทํางานเนี้ยก็คงจะได้แรงบันดาลใจกันเป็นทั่วหน้าอย่างน้อยต้องขอให้แบบได้คิดนะคะได้ลองมองในมุมที่เรียกว่าเปลี่ยนทัศนคติคือแทนที่จะตันกับปัญหาแทนที่จะตันกับเรื่องยากลําบากเราอาจจะมองเห็นทางออกง่ายขึ้นก็ได้ทุกยากๆหน่อยใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากพี่พงษ์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์
0: ย
1: ว
0: ิ
1: ี
0: น
1: ร
0: ดี
1: พ
0: คร
1: ง
0: ั
1: ษ์
0: บ
1: ทวีศักดิ์โอ้โหได้คุยเนี่ยเพลินไม่รู้ตัวเลยจริงๆอยากให้พี่ฝากอะไรถึงผู้ฟังอีกสักหน่อยค่ะ1 นาที
0: สำ
1: ส
0: หร
1: ุ
0: ั
1: ด
0: บ
1: ท
0: ผ
1: ้
0: ม
1: าย
0: ก็คือที่อยากจะฝากสุดท้ายเลยก็จริงสำหรับผมนะสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมมีความเชื่อว่าชีวิตคนเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรแต่มันขึ้นอยู่กับ mindset หรือวิธีคิดของเราในการเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตเราเจออะไรก็ได้เราก็จะยังคงมีความสุขได้แค่นั้นเองครับ
1: เป็นคำแนะนำที่มีค่ามากๆนะคะขอบคุณพี่พงษ์จริงๆค่ะวันนี้นะคะคุ
0: ข
1: ย
0: อบ
1: กับ
0: คุ
1: เ
0: ณ
1: ด็ก
0: คร
1: จ
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ฬาก็ลาไปก่อนค่ะติดต่อกับพี่พงษ์ลองฟังพอดแคสต์นะคะหรือเรียนเชิญอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์ไปเป็นวิทยากรได้ในทุกเรื่องเพราะว่าพี่พงษ์จะหาทางแก้โจทย์ของคุณไม่ว่าโจทย์นั้นจะเป็นยังไงด้วยทัศนคติและสัญลักษณ์วิถีขอบคุณมากค่ะ
0: ข
1: ส
0: อบ
1: วั
0: ค
1: ส
0: ุณ
1: ดี
0: นะ
1: ค่ะ
0: สวัส
1: พ
0: ดี
1: ี่
0: ครับ
2: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริงๆ
1: ใช่ค่ะคุณตา

0: ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร
3: อแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีโดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
0: โหลดกันเยอะๆนะคะ
3: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี16:30 น.ถึง16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
5: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์ 13:30 น.
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่15 สิงหาคม 2569นะคะพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะคะจากคอลัมน์ของ Binomics ธนาคารกรุงเทพจากประชาธุรกิจนะคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV คันแรกที่คนไทยซื้อเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยก็กำลังเข้าสู่เวลาที่เริ่มตั้งคำถามแล้วนะว่าถ้าแบตเตอรี่เสื่อมจะทำอย่างไรต่ออันนี้ก็จะเป็นปัญหาในอนาคตต่อไปนะคุณผู้ฟังตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความสำเร็จของอุตสาหกรรม EV หรือ Electric Vehicle นะคะก็ถูกวัดจากยอดขายจำนวนรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนแล้วก็เม็ดเงินลงทุนจากผู้ผลิตทั่วโลกแต่ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะตัวชี้วัดสำคัญอาจจะเปลี่ยนไปเป็นความสามารถในการจัดการแบตเตอรี่เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานนั่นเองนะมาแล้วขยะอิเล็กทรอนิกส์นะนี่ก็จะเป็นประเด็นปัญหาต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้วิ่งรถตามท้องถนนนี่ก็เราจะเจอรถยนต์ไฟฟ้าเยอะแยะมากมายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก BYDแล้วก็มียี่ห้อใหม่ๆมาอย่างกีลี่หรืออะไรทำนองนี้นะเยอะแยะมากมายค่ะคุณผู้ฟังนะคะบางทีก็มาเงียบๆไม่มีเสียงเครื่องยนต์เนาะก็นะก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้แต่ว่าเมื่อใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เสื่อมอายุนี่ก็จะเริ่มแล้วนะว่าแล้วจะจัดการหรือกำจัดมันอย่างไรนะคะแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการใช้งานแต่ว่าหากไม่มีระบบรองรับแบตเตอรี่ที่หมดอายุอย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์นั่นเอง EV เนี่ยไม่ได้มีเพียงแบบเดียวนะแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้ก็แตกต่างกันไปรถยนต์ไฟฟ้ามีหลายประเภททั้งรถไฮบริด HEV รถไฮบริดแบบเสียบปลั๊กPHEV แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้า 100% อย่างไรก็ตามความท้าทายในอนาคตจะอยู่ที่ BEV เป็นหลักนะคะเพราะว่าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่กว่ารถประเภทอื่นหลายเท่าก็มีความจุตั้งแต่ประมาณ 40-100 กิโลวัตต์อาวนะหรือมากกว่านั้นในบางรุ่นก็คือง่ายๆนะก็คือว่าแบตเตอรี่ของรถ BEV เพียง1คันอาจจะมีขนาดใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ของรถ HEV หลายคันรวมกันก็ได้เมื่อยอดขายรถ BEV นะคะ BEV นี่ก็รถยนต์ไฟฟ้า 100% เลยนะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปริมาณแบตเตอรี่ที่ทยอยหมดอายุในอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเมื่อรถ Electric Vehicle รุ่นแรกเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณแก่แล้วไงนะเราจะทำยังไงล่ะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของรถ EV มีอายุ

การใช้งานเฉลี่ยประมาณ 8-10 ปีแป๊บเดียวนะคุณผู้ฟังก็10ปีแล้วรถยนต์อะนะเหมือนรถที่ผู้จัดใช้นะ Honda เนี่ยก็เหมือนเพิ่งไปดูศูนย์ Honda มาเร็วๆนี้เองนะตอนนี้15ปีก็ไปแล้วเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะคุณผู้ฟังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของรถ EV มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 8-10 ปีค่ะเมื่อความจุของแบตเตอรี่ลดลงเหลือประมาณ 70-80% รถก็ยังสามารถใช้งานได้แต่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ1ครั้งจะลดลงนะคุณผู้ฟังก็ทำให้ผู้ใช้จำนวนหนึ่งเนี่ยเริ่มพิจารณาเปลี่ยนรถคันใหม่ก็ส่งผลให้รถ EV รุ่นแรกทยอยเข้าสู่ตลาดรถมือสองมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็มีความหวาดเสียวเลยนะซื้อรถ EV มือสองเนี่ยนะเพราะว่าราคาแบตเตอรี่นี่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะคุณผู้ฟังบางทีก็ราคาสูงขึ้นไปจนถึงเกือบเป็นราคารถยนต์เลยนะคะคุณผู้ฟังคะแบตเตอรี่ EV เนี่ยนะคะสร้างแบตเตอรี่ที่มันใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะก็จัดว่าเป็นอะไรฮะขยะอุตสาหกรรมอันตรายที่ต้องได้รับการจัดการตามมาตรฐานนั่นเองนะเพราะว่าก็ทราบอยู่นะแบตเตอรี่นี่มีการใช้พวกโลหะหนักนะคะข้างในนะอันนี้เนี่ยก็ต้องมีการจัดการอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะท้าทายมากที่หลายประเทศกำลังเตรียมรับมือแล้วก็ประเทศไทยก็ไม่เว้นนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ข้อยกเว้นเลยแบตเตอรี่ EV หมดอายุแล้วไปไหนต่อหลายคนก็เข้าใจว่าแบตเตอรี่ EV ที่เสื่อมสภาพจะกลายเป็นขยะทันทีแต่ในความเป็นจริงแบตเตอรี่จำนวนมากยังมีชีวิตที่2คืออะไรชีวิตที่2ของแบตเตอรี่นะคะแม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะไม่เหมาะกับการใช้งานในรถ EV แล้วแต่หากยังเหลือความจุประมาณ 70-80% เองนี่ไม่ใช่ 100% เหมือนเราซื้อใหม่ๆนะนี่มันใช้ไปเนี่ยมันก็เหลือความจุประมาณ 70-80% แบบเหมือนกับเต็มประสิทธิภาพศักยภาพมันแล้วอะไรทำนองนี้นะก็ยังสามารถนำไปใช้งานต่อได้เช่นระบบกักเก็บพลังงานจากโซลาร์เซลล์นั่นเองระบบสำรองไฟฟ้าในอาคารระบบสำรองไฟในโรงงานอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ Battery Energy Storage System นะคะการนำแบตเตอรี่มาใช้งานต่อช่วยยืดอายุการใช้งานของทรัพยากรนี่ก็ถูกต้องนะอย่าเพิ่งรีบทิ้งลดปริมาณของเสียและเพิ่มความคุ้มค่าของแบตเตอรี่ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนั่นเองนะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานอย่างสมบูรณ์ก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลภายในแบตเตอรี่ EV นะมีวัสดุที่มีมูลค่าสูงจำนวนมากเช่นลิเธียมนิกเกิลโคบอลทองแดงและอลูมิเนียมก็สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่รุ่นใหม่หรือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้ทุกกิโลกรัมของโลหะที่นำกลับมาใช้ใหม่ก็คือวัตถุดิบที่ไม่จำเป็นต้องขุดขึ้นมาจากเหมืองอีกครั้งหนึ่งช่วยลดทั้งต้นทุนการผลิตการพึ่งพาการนำเข้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงวางรากฐานของระบบจัดการแบตเตอรี่ EV ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนหลายรายก็ลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ภายในประเทศเพื่อรองรับปริมาณแบตเตอรี่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังปี2570นั่นเองที่ผ่านมานะคะแบตเตอรี่ที่หมดสภาพจำนวนหนึ่งยังถูกเก็บรวบรวมเป็นกากอุตสาหกรรมอันตรายแล้วก็บางส่วนถูกส่งออกไปยังประเทศที่มีเทคโนโลยีรีไซเคิลชั้นสูงก็พูดได้ว่าไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงสร้างระบบรองรับนะก่อนที่คลื่นใหญ่ของแบตเตอรี่หมดอายุจะมาถึงคือมันใช้กันเหมือนกับว่าเป็นหมื่นเป็นแสนคันเนี่ยนะพอมันครบอายุไงที่จะคือถ้ามันเอาเดย์แล้วเอาแล้วนะจากมือสองแม้กระทั่ง 70-80% ใช้ไปลดลงเรื่อยๆเนี่ยนะในที่สุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะอุตสาหกรรม

0: ทำขยะอันตรายนะคะทีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการที่จะกำจัดไอ้สิ่งเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟัง ก็ต้องเตรียมรับมือนะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในท้องถนนนะเป็นหมื่นเป็นแสนคันประมาณ8 ถึง 10 ปีล่วงผ่านไปแล้วก็แบตเตอรี่เสื่อมหมดอายุก็จะแบบนะเป็นกองเลยอะจำนวนมากมายมหาศาลที่จะต้องจัดการแล้วก็กำจัดให้ถูกวิธีนะคะคุณผู้ฟังจากของเสียสู่วัตถุดิบของอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยมันก็น่าจะทำได้นะคะนั่นคือการรีไซเคิลนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังในอดีตประเทศต่างๆแข่งขันกันเพื่อดึงดูดการลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่แต่ในอนาคตความสามารถในการรีไซเคิลแบตเตอรี่อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการแข่งขันก็ได้แบตเตอรี่ใช้แล้วกำลังถูกเรียกว่าเหมืองแร่เหนือดิน Urban Mine เพราะว่าเป็นแหล่งสะสมโลหะสำคัญที่มีมูลค่าสูงหากว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลครบวงจรได้ก็จะช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศรวมถึงการสร้างอุตสาหกรรมรีไซเคิลมูลค่าสูงสร้างงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสะอาดตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy แล้วก็เพิ่มความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจก็เลยไม่ได้อยู่เพียงการผลิตรถ EVแต่ว่ารวมถึงการสร้างระบบที่สามารถนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกครั้งหนึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศต่างๆแข่งขันกันว่าใครจะผลิตและจำหน่ายรถ EV ได้มากที่สุดแต่ในทศวรรษข้างหน้าการแข่งขันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นใครจะสามารถจัดการแบตเตอรี่ที่หมดอายุได้ดีที่สุดนะคุณผู้ฟังความสำเร็จของอุตสาหกรรม EV ไม่ได้จบลงวันที่รถถูกขายออกจากโชว์รูมนะแต่ว่ารวมถึงความสามารถในการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ซ้ำรีไซเคิลและเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตในรอบถัดไปด้วยถ้าหากประเทศไทยสามารถสร้างระบบติดตามการใช้ประโยชน์ต่อและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้อย่างครบวงจรประเทศก็จะไม่ได้เพียงลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแต่ยังสามารถเปลี่ยนของเสียในวันนี้ให้กลายเป็นทรัพยากรและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อีกด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังใครใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วนะคะก็ส่งข้อมูลมาพูดคุยกันได้นะคะว่ามันมีความรู้สึกดีอย่างไรปลอดภัยอย่างไรประหยัดอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่ใช้ผ่านไป 8-10 ปีแบตเตอรี่เริ่มที่จะเสื่อมแล้วนะก็ส่งความเห็นกันมาได้ว่าจะจัดการมันอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังการรีไซเคิลแบตเตอรี่และการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมตามการที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหัวใจสำคัญของการใช้รถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งหลายเดี๋ยวโซล่ารูฟท็อปก็มาแล้วนะเห็นรัฐบาลมีเงินช่วยเหลือใช่ไหมที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะใครที่จะติดตั้งก็ให้พิจารณาดูนะคะน่าจะสนับสนุนนะรายละ 10,000 บาทอันนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะแต่ว่าที่สำคัญคือการติดตั้งแล้วรับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช่ไหมใช้เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ควรจะต้องมีแบตเตอรี่ด้วยนะแบตเตอรี่เป็นตัวเก็บไฟนะคะนี่ก็มีแบตเตอรี่อีกแล้วโลกแห่งอนาคตมีแต่ระบบไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่เมื่ออุปกรณ์สำคัญอย่างโลหะหนักที่อยู่ในแบตเตอรี่ทั้งหลายนะเมื่อเสริมสภาพลงอันนี้ก็จะเป็นภาระแล้วนะตอนนี้ยังไม่รู้สึกอ่ะแต่อีกหน่อยก็จะอะไรเนี่ย เอ๊ะทำไมขยะอันตรายมันเยอะแยะขนาดนี้นะแล้วก็รวมไปถึงโซล่ารูฟท็อปด้วยที่มีตัวแบตเตอรี่เป็นตัวเก็บไฟฟ้านั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะ ก็แก้ไขกันไปก็เชื่อได้ว่านะคะนักวิชาการรัฐบาลทั้งหลายนะผู้รู้ทั้งหลายก็จะเข้ามาร่วมมือแก้ไขเรื่องของการจัดการขยะอันตรายกันอย่างจริงจังนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงที่สองของรายการจะกลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับศักดินาใหม่ศักดินาใหม่คืออะไรนะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังว่าโฉมหน้าศักดินาใหม่ในวงการเศรษฐกิจนั้นมันเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
0: กับมูฟังค่ะมาถึงช่วงที่2ของเปิดโลกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์13:30 น.ถึง13:55 น.ช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยอ่ะเขาว่าเดือนสิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาก็ทำนายไทยทักนะเปอร์เซ็นต์คือก็เห็นฝนตกกระหน่ำนะภาคเหนือภาคอีสานนะนครพนมนี่น้ำนะมองไม่เห็นพื้นถนนเลยมีแต่น้ำเต็มเมืองเลยแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะในภาคอีสานก็เอาใจช่วยนะคุณผู้ฟังขอให้ทุกท่านปลอดภัยฮะรักษาสุขภาพกันมากๆฝนตกก็เป็นหวัดก็จมูกเจ็บคอนี่ก็ผู้จัดก็คอเสียงแหบเสียงแห้มเรียนแบบท่านอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็นะเสียงแหบเสียงแห้มไปละแก้ไขปัญหาการมีปืนอยู่ในครอบครองแล้วก็ใช้ในสังคมในคนหมู่สาธารณะในที่สาธารณะนะคะอันนี้อันตรายมากเลยนะต้องขอฝากผู้มีหน้าที่เอาไว้กันนะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกชีวิตที่จากไปนะจากอาวุธที่เรียกว่าปืนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเสียใจจริงๆค่ะแล้วก็กรณีของการที่น้องอายุ14ปีนะคะที่ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอันนี้ก็คงจะไม่เอ่ยถึงอะไรมากมายเพราะว่าข่าวก็ออกกันมาทุกวันเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่มันจะมีองค์ประกอบของประเด็นปัญหาที่มันหลายองค์ประกอบมีปัจจัยเอื้อมากมายนะคะที่เข้ามานะประกอบกันเป็นตัวที่ทำให้น้องตัดสินใจด้วยความมีสติเลยนะคุณผู้ฟังนะมีสติในทางที่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยนะเป็นความคิดที่อาจจะผิดไปนะคุณผู้ฟังแต่ก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียชีวิตจากไปญาติพี่น้องทั้งหลายนะคะเสียใจด้วยจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะแต่ก็สภาพเศรษฐกิจสังคมเราก็มันไหลไปทางนั้นน่ะนะก็ขอให้ทุกท่านที่มีกำลังมีเรี่ยวแรงที่จะประคับประคองนะคะคนในสังคมไทยด้วยกันเนี่ยเราก็ถือว่าเราอยู่ร่วมกันนะในโลกนี้แล้วก็สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆที่เราเผชิญด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติสภาพเศรษฐกิจความบีบคั้นนะความกดดันในสังคมทั้งครอบครัวโรงเรียนแล้วก็สภาพโดยทั่วๆไปอันนี้พวกเราก็อยู่ในสภาพเดียวกันนะคะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปครอบครัวแต่ละครอบครัวคนหลากหลายมาอยู่นะเป็นชีวิต2ชีวิตที่มาสร้างครอบครัวด้วยกันก็ย่อมที่จะมีความแตกต่างแล้วก็พื้นฐานอะไรต่างๆมันก็จะนำมาซึ่งทายาทที่จะเกิดขึ้นทำนองนี้นะคะแล้วก็วนเวียนกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ใครที่เห็นประเด็นปัญหาของบ้านต่างๆที่อาจจะบ้านนี้เขามีการทะเลาะกันเด็กซึมเศร้าเก็บกดหรือ

ืออะไรต่างๆหรือว่าเด็กได้รับความคือเหมือนกับว่าโดนผู้ใหญ่ทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะแจ้งผู้มีหน้าที่นะคะก็อย่างแรกก็คือคุณตำรวจนั่นเองนะก็เพราะว่ามันจะมีกฎหมายที่คุ้มครองเยาวชนและเด็กอยู่นะคะคุณผู้ฟังที่ไม่ให้ทางญาติผู้ใหญ่เนี่ยมารังแกทำร้ายหรืออะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้อีกประเด็นหนึ่งที่มันสำคัญเลยจริงๆก็คือการอยู่ในโลกโซเชียลนั่นเองนะเดี๋ยวนี้การเข้าถึงมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมันก็จะไปพบปะสิ่งหลากหลายนะคะที่ทำให้เกิดการตัดสินใจที่มันผิดพลาดได้แล้วก็เกิดความลุ่มหลงไหลในการยึดติดนะคะอันนี้เนี่ยก็ขอให้ผู้ปกครองในแต่ละบ้านก็ช่วยดูแลสอดส่องเยาวชนเด็กไทยเราด้วยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราต้องเดินหน้านะคะเราก็ควรจะต้องมีเด็กและเยาวชนที่จะต้องเติบโตต่อไปในภายภาคหน้าที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติได้นะคะคุณผู้ฟังพวกเราก็นะถ้าอายุกัน60อัพนี่ก็มันก็นะเหมือนกับเกษียณแล้วก็เวลาที่จะไปยุ่งเหยิงกับการจัดการเหตุการณ์บ้านเมืองหรือว่าอะไรที่อยู่ในสังคมบางทีก็ทำอะไรมากไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังก็ทำได้ในลักษณะที่เราก็ฝากกับทางผู้มีหน้าที่ถือกฎหมายเนี่ยขณะนั้นเนี่ยดูแลเข้าไปดูแลสอดส่องละกันก็เอาใจช่วยนะคะแต่ละครอบครัวนะสู้ๆทั้งเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆมันรุมเร้ามากเลยนะคะคุณผู้ฟังในปัจจุบันและในขณะเดียวกันโลกตะวันตกตะวันออกกลางนะก็รบรากันไม่หยุดหย่อนนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีซะแล้วกับคนทางภาคเอเชียที่รักความสงบสันติภาพนะคะคุณผู้ฟังคะแต่มันก็เป็นเรื่องของโลกนะคะในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าคิดว่ามันเป็นธรรมดานั่นเองนะแต่บางทีก็ทำใจยากกับความเป็นธรรมดาในลักษณะเหล่านี้นะคะนะหลายๆคนฟังข่าวอย่างผู้นำของสหรัฐอเมริกาในการที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยหรือว่าสงครามที่ไม่มีวันคือมันยืดเยื้อนะไม่น่าจะมีทางที่จะตกลงกันได้อะไรทำนองเนี้ยมันก็น่ารำคาญอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็นะเอาใจช่วยให้ประเทศชาติเรารอดกันไปก่อนละกันนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะโฉมหน้าศักดินาใหม่อันนี้เป็นหัวข้อในบทความจากประชาธุรกิจเกี่ยวกับระเบียบใหม่ของโลกนะเริ่มด้วยคำถามง่ายๆว่าสิ้นเดือนแล้วคุณจ่ายสวยไม่ใช่นะคะการค่าบริการเทคโนโลยีกันเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณยกเลิกมันได้หรือไม่นี้เป็นสิ่งที่เจ้าของคอลัมน์คุณทิตินันใกล้ชิดก็ได้เปิดประเด็นกันเอาไว้ก็ลองมาฟังสักนิดนึงว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรน่าจะโอเคเลยนะคะทีนี้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็พวกภาพเสียงวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกเก็บกันเอาไว้ในสิ่งที่เรียกว่าอะไรคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมคลาวด์นั่นเองนะคลาวด์ใน Data Center สักแห่งในโลกที่เคลื่อนย้ายแสนลำบากด้วยความเป็นนักข่าวเทคโนโลยีก็ผู้เขียนบทความนี้ก็บอกว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่โดนล่ามเหมือนกับถูกล่ามเอาไว้อะคือไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงคลิปภาพถ่ายภาพมาวิดีโออะไรก็ถูกเก็บเอาไว้ในคลาวด์นั่นเองนะคุณผู้ฟังรู้ไหมนะมันเป็นที่เก็บบันทึกข้อมูลระดับโลกมันคือ Data Center นะเขาพูดหมายถึงถูกล่ามเอาไว้นั่นเองนะ
ก็ยังมีปัจเจกชนนับล้านข้ามโลกข้ามวัฒนธรรม

0: นะที่ต้องจ่ายค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะบริการเทคโนโลยีค่าเช่าแผงอีคอมเมิร์ซนะใครขายออนไลน์ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมว่าเสียค่าใช้จ่ายเสียนะไม่ใช่ไม่เสียนะแล้วก็องค์กรใหญ่อย่างธนาคารก็ต้องจ่ายค่าคลาวด์เทคนิคอีกนับร้อยล้านบาทต่อปีนะคือเก็บไว้อะเก็บเอาไว้ที่ Data Center ที่ใดที่หนึ่งนะก็คือเทคโนโลยีเขาเรียก Big Tech นั่นเองนะเรียกได้ว่าตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกคนกำลังจ่ายเงินให้กับบริการเหล่านี้นะเขาเรียกโฉมหน้าศักดินาใหม่นั่นเองเห็นไหมอู้คนเขียนนี่เก่งนะช่างตั้งชื่อนะเทคโนฟิวดอลิซึมฟิวดอลเป็นระบบศักดินานั่นเองนะฟิวดอลิซึมนะแต่ว่านำหน้าด้วยเทคโนไงในระดับเทคโนโลยีนะอันนี้คือมันเหมือนกับมาเป็นเจ้าเรานั่นเองแบบเหมือนกับนะมันอยู่เหนือเรามีอำนาจอยู่เหนือเราอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยมันไม่ว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรยังไงก็ตามมันก็ถูกเก็บอยู่ในคลาวด์ก็Data Center เทคโนโลยีอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังโอ้วันนี้เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันสักนิดนึงในช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเวลาหมดลงแล้วจริงค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของศักดินาใหม่ในสังคมก็คือพวกบิ๊กเทคโนโลยีทั้งหลายที่เราจะต้องจ่ายค่าเช่าคลาวด์ที่เก็บพื้นเป็นพื้นที่เก็บเมมโมรีต่างๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าเทคโนฟิวดอลิซึมนะเราจะมาคุยในรายละเอียดกันในวันเสาร์หน้าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วก็นะอากาศก็ค่อยๆดีขึ้นนะครึ่งหลังของสิงหาคมกรมอุตุบอกว่าฝนจะน้อยลงก็ต้องติดตามดูกันต่อไปฝนอาจจะหนักในบางพื้นที่นะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็รักษาสุขภาพละกันนะขอให้แข็งแรงกันทั่วหน้านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะคุณผู้ฟังครับปลอดภัยเข้มแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังคะจากกันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 น.กับดร.ปิยานีตั้งทองทวี
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิตทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz

0: เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง
1: เพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่า
2: ขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคินนิเทศศาสตร์ปี3เช่นเคยนะครับว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรแล้วก็ทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ครับเราก็เจอกันทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬาเรดิโอ Plus ใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือว่ามาหาช่องทางฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาหรือ Instagram จุฬา Humans เราจะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังได้ที่ไหนบ้างครับรวมถึงในตอนนี้ช่องทางทั้ง2ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และก็งานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วเนี่ยก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยคุณผู้ฟังทุกท่านครับเราเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมการแสดงเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็คงมีแนวการแสดงที่โปรดปรานแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการไปชมคอนเสิร์ตบ้างการดูละครเวทีบ้างหรือว่าแม้แต่ละครเพลงบ้างแต่ทราบไหมครับว่ายังมีน้อยคนครับที่จะกล่าวถึงการแสดงแบบโอเปร่าซึ่งเป็นการแสดงที่รวมศิลปะหลายแขนงอย่างทั้งดนตรีวรรณกรรมการแสดงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวดังนั้นในวันนี้ครับมนุษย์จุฬาของเราขอพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเสียงเพลงในหัวใจของอินอินนารีมิ่งขวัญนิสิตชั้นปีที่3จากคณะอักษรศาสตร์เอกวรรณกรรมโลกและการเขียนเชิงสร้างสรรค์และนอกจากนี้ครับอินยังเป็นสมาชิกนะครับของ Bangkok Youth Opera ด้วยอันดับแรกเลยเดี๋ยวรบกวนให้อินแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังรู้จักสักเล็กน้อยครับ
4: ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่ออินนะคะอินนารีมิ่งขวัญก็ตามที่คิมได้แนะนำไปเลยก็ตอนนี้อยู่ปี3แล้วมาเรียนคณะอักษรเอกวรรณกรรมโลกและการเขียนเชิงสร้างสรรค์แล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้ทำคำบรรยายภาษาไทยหรือว่าก็คือคำแปลให้กับโอเปร่าค่ะ
3: เย่โอเคเลยงั้นคำถามแรกครับอินเราเริ่มเบาๆที่ว่าอยากรู้จุดเริ่มต้นครับว่าทำไมอินถึงมาสนใจในโอเปร่าครับ
4: จริงๆจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงมาสนใจโอเปร่ามันก็คือพร้อมๆกับว่ามาทำ BYO ได้ยังไงด้วยอันนี้อาจจะต้องเกริ่นก่อนนิดนึงว่าที่เราได้มาทำ BYO หรือว่า Bangkok Youth Opera เนี่ยค่ะก็เพราะว่าใช้คำว่ายังไงดีผู้ก่อตั้งคณะเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนของเพื่อนเราแล้วก็ตอนเราอยู่มัธยมเนี่ยค่ะเราก็อยู่ชมรมขับร้องประสานเสียงเนาะก็เลยเหมือนได้เข้าใกล้กับแบบโลกของดนตรีโดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกมากขึ้นกว่าที่แบบเคยเป็นตั้งแต่แบบสมัยเรียนมัธยมธรรมดาหรือว่าแบบก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปเข้าชมรมเพราะว่าเหมือนดนตรีขับร้องประสานเสียงเนี่ยค่ะก็จะต้องอาศัยเรื่องความรู้ทฤษฎีดนตรีหรือว่าจะต้องมีคนที่แบบเล่นแบบเปียโนคลาสสิกมาขับร้องแบบคลาสสิกมามีความรู้อย่างนี้แล้วก็มาอยู่แบบรวมๆกันแล้วเพื่อนหลายๆคนในนั้นเนี่ยก็เหมือนสนใจเรื่องโอเปร่าแล้วก็มาเริ่มก่อตั้งคณะ BYO Bangkok Youth Opera เนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็เลยเหมือนสนับสนุนเพื่อนเราก็เลยไปดูแบบการแสดงของเพื่อนๆที่ตอนนั้นเล่นเรื่องไดโดกับอีเนียสค่ะเป็นเรื่องโอเปร่าเกี่ยวกับตำนานกรีกแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยจริงๆโอเปร่าเนี่ยมันก็ดูเข้าใจง่ายกว่าที่เราคิดนะแล้วมันก็แบบเรียกว่าน่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจเวลาได้ฟังแบบดนตรีสดๆคนร้องสดๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าหูยมันเป็นการแสดงที่แบบมีพลังแล้วก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออจริงๆโอเปร่าเนี่ยมันก็ใกล้ตัวกว่าที่คิดอาจจะใกล้ตัวเพราะว่าเป็นเพื่อนๆเล่นกันด้วยแต่ว่าความว่าใกล้ตัวในอีกความหมายนึงที่เราคิดตอนนั้นก็คือมันไม่ได้เข้าใจยากหรือว่าดูยากอย่างที่คิดก็ตรงนั้นก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเราค่ะ
3: โอเคเลยครับทีนี้คินขอถามต่อไปนิดนึงว่าแล้วอะไรถือว่าเป็นจุดตัดสินใจเลยว่าโอเคเราสนใจและเห็นเพื่อนๆได้มีการไปขับร้องโอเปร่ากันแล้วจุดไหนหรือว่าตอนไหนที่เราตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้แหละเราจะเข้าร่วมกับตัวของ Bangkok Youth Opera เลย
4: จริงๆก็คือเวลามีคนบอกว่าทำงานกับคณะโอเปร่าเนี่ยคนก็น่าจะคิดว่าหุ้ยแสดงว่าต้องไปร้องโอเปร่าแน่เลยแต่ว่างานของเราเนี่ยมันก็คืองานแปลกเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าถึงเราจะอยู่แบบคณะร้องประสานเสียงแต่จริงๆเราไม่ได้ถึงกับเป็นคนหลอกร้องเพลงเพราะมากขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราพอทำได้เนี่ยเราน่าจะทำเรื่องคำแปลได้และเราก็เคย

0: เพื่อนไว้ว่าเออเนี่ยถ้าอยากให้แบบโอเปร่ามีคำแปลจ้างได้นะน่าสนใจดีเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านั้นเพื่อนก็ใช้แบบเป็นผู้แปลท่านอื่นที่เหมือนในปีถัดมาเนี่ยค่ะเขาไม่สะดวกแปลแล้วเพื่อนก็เลยเหมือนจองตัวไว้เลยว่าอินไหนๆก็มาดูแล้วรู้แล้วว่าโอเปร่าเนี่ยเราจะใช้คำแปลในลักษณะประมาณไหนคิดว่าอินเนี่ยน่าจะเก่งพอที่จะทำได้เราก็ด้วยความที่รู้สึกว่าอ่ะเราอยากสนับสนุนเพื่อนด้วยวิธีใดไม่ก็วิธีหนึ่งในเมื่อเราคงการไปร้องเนี่ยมันคงเกินกําลังความสามารถเราแล้วเราก็น่าจะไปทําคําแปลได้เหมือนกันและเราเองก็เหมือนสนใจในเรื่องแบบการแปลด้วยเหมือนกันค่ะใช่ก็เลยตัดสินใจตอบตกลงเลยแล้วก็เริ่มงานแรกกับ BYO
1: โอเคเลยครับแต่ว่าอย่างแรกคือคินขอเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอาจจะเป็นจากประวัติของเราสองคนคือคินเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับอินมาตั้งแต่ช่วงมัธยมนะครับแล้วก็อินเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านของเสียงร้องก็คืออยู่ชมรมขับร้องประสานเสียงเนาะแล้วก็มีความสามารถทางด้านภาษาเช่นกันทีนี้เรามาอวยกันประมาณนึงแล้วอยากถามต่อว่าอยากรู้ครับอินว่าตัวโอเปร่าเนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างจากละครเวทีหรือว่าละครเพลงยังไงบ้างครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นคําถามที่คนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเออทําไมโอเปร่ามันถึงได้มีความพิเศษมันถึงได้เป็นเหมือนประเภทการแสดงเด่นแยกออกไปเลยอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเพราะเหมือนถ้าเราพูดถึงคําว่าละครเวทีมันก็คือนักแสดงออกไปบนเวทีแล้วก็พูดบทกันสดๆอาจจะมีเพลงหรือไม่มีก็ได้ทีนี้ละครเพลงก็คือเหมือนละครเวทีแต่ว่าณจุดๆหนึ่งฉากหนึ่งเนี่ยค่ะตัวละครอาจจะแบบร้องเพลงขึ้นมาเป็นการดําเนินเรื่องไปพร้อมกับเสียงเพลงแต่ว่าโอเปร่าเนี่ยต่างออกไปตรงที่โอเปร่าไม่ได้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บทพูดหรือว่าการแสดงแต่ว่าโอเปร่ามีจุดเริ่มต้นมาจากดนตรีเลยดังนั้นคนที่แต่งโอเปร่าเนี่ยค่ะหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าเขาใช้คําว่าคอมโพเซอร์หรือว่าผู้ประพันธ์ก็คือประพันธ์เพลงอย่างเช่นเรื่องเลโนเซ่ดิฟิกาโรที่ประพันธ์โดยโมซาร์ทอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้จักโมซาร์ทนั่นก็คือเป็นนักดนตรีคลาสสิกที่แบบโหยพูดชื่อนี้ไปใครๆก็รู้จักโมซาร์ทเราก็จะถือว่าเขาเป็นคนแต่งเรื่องเลโนเซ่ดิฟิกาโรด้วยก็คือมันเป็นงานการแสดงที่มันเกิดขึ้นจากเสียงเพลงของออเคสตราด้วยแล้วก็เสียงเพลงที่ให้นักร้องร้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะแทนที่จะเป็นเหมือนเริ่มจากการเขียนบทหรือว่าอะไรอย่างนี้เหมือนกับละครเวทีที่เราคุ้นเคยกันใช่
1: โอเคเลยครับอย่างคินเองก็ไม่ค่อยแน่ใจก่อนที่จะมาฟังอินเล่าเนาะว่าเอ้ยแล้ว3อย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงแต่เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังน่าจะรู้แล้วว่าเอ้ยมันมีความแตกต่างกันประมาณหนึ่งเลยทีนี้ครับคินอยากจะ move มาถึงคําถามในส่วนของการเป็นบทบาทในฐานะผู้แปลของอินแล้วอย่างแรกเลยครับคือด้วยความที่บทละครโอเปร่าหลายครั้งเนี่ยเป็นภาษาต่างประเทศเนาะอย่างภาษาอิตาเลียนภาษาเยอรมันหรือว่าภาษาฝรั่งเศสและอยากรู้ครับว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเราเป็นผู้ชมที่อาจจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างชาติเราจะเข้าใจเนื้อหาของโอเปร่าได้ยังไงบ้างครับ
0: จริงๆอันนี้ต้องเล่าเป็นเหมือนเกร็ดนิดนึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะอย่างเรื่องเราก็จะอ้างถึงฟิกาโรอีกแล้วที่เราเคยแปลเป็นเรื่องแรกเนาะโมซาร์ทเนี่ยคนที่ประพันธ์เรื่องฟิกาโรขึ้นมาเป็นชาวออสเตรียเนาะแต่ว่าเรื่องที่เล่นเนี่ยค่ะก็เป็นภาษาอิตาเลียนดังนั้นเนี่ยการเล่นโอเปร่าเนี่ยมันก็มีเหมือนแพร่หลายในยุโรปหลายๆประเทศซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็พูดเป็นคนละภาษากันอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วถามว่าณช่วงตอนนั้นที่เขาเล่นกันเมื่อ200-300ปีก่อนเนี่ยเขามีคำบรรยายไหมก็คือเขาไม่มีเขาจะอาศัยความซาบซึ้งจากบทเพลงก็คือฟังแล้วเออเพราะหรือว่าการดูท่าทางของนักแสดงเพราะว่าโอเปร่าเนี่ยค่ะให้จินตนาการว่ามันเป็นศาสตร์การแสดงที่เล่นเมื่ออย่างที่บอก200-300ปีก่อนอย่างแรกก็คือมันไม่มีไมโครโฟนเนาะดังนั้นเวลาเสียงร้องของคนนึงจะออกไปเนี่ยก็คือเขาต้องเค้นขึ้นมาทั้งตัวก็คือต้องมีเทคนิควิธีการให้เสียงร้องดังออกไปแล้วสิ่งที่ต้องact out หรือว่าแสดงให้มากเยอะๆเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเสียงร้องอย่างเดียวแต่ก็จะเป็นท่าทางด้วยดังนั้นถ้าพูดว่าโอเปร่าเป็นการแสดงที่เล่นใหญ่ในระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้ก็คือเหมือนนักแสดงนี่ต้องมีเจสเจอร์หรือว่าแบบท่าทีวิธีการแสดงออกที่ทําให้ผู้ชมเนี่ยไม่ว่าจะแบบมองมาจากแบบที่ไกลแค่ไหนในโรงละครหรือว่ามีกําแพงภาษาเนี่ยก็สามารถมองเห็นแล้วก็เข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งไปกับเสียงเพลงแล้วก็เข้าใจการดําเนินเรื่องได้ว่าอ่ะตอนนี้เรากําลังโศกตอนนี้เรากําลังตลกแล้วตอนนี้เกิดแบบเหมือนจุดพลิกผันในเรื่องอย่างนี้ทั้งการแสดงแล้วก็ดนตรีที่แบบคอยสร้างบรรยากาศเป็นภาษาของดนตรีจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะก็จะคอยช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นแต่ว่า

0: ทีนี้เนี่ยพอมันมาอยู่ในบริบทของยุคปัจจุบันบางทีแค่นั้นมันก็อาจจะยังไม่พอดังนั้นในโรงโอเปร่าสมัยใหม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแคปชั่นหรือว่าคำบรรยายตลอดแล้วโดยส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าโอเปร่าหรือว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยค่ะเป็นเรียกว่าเป็นชิ้นงานที่ปลอดปราศจากลิขสิทธิ์แล้วก็คือไม่มีลิขสิทธิ์แล้วดังนั้นใครสามารถหยิบไปทําเป็นคําแปลหรือว่าหยิบไปเล่นได้เนี่ยก็คือไม่จําเป็นต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ใครการแปลภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างมีอยู่แบบแพร่หลายแต่ว่าก็คณะโอเปร่าในไทยเองเนี่ยก็มีเหมือนไม่กี่ที่ดังนั้นบทบาทของแบบผู้ทําคําบรรยายภาษาไทยสําหรับโอเปร่าเนี่ยก็ยังสําคัญอยู่เราก็คิดว่าเราก็อยากจะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ก็เลยจําเป็นต้องมีอินขึ้นมาใช่ค่ะ
1: สุดยอดเลยครับคินว่าในวงการโอเปร่าเนี่ยอินจะกลายเป็นผู้แปลที่โหต่อไปจะต้องมีชื่อเสียงแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวไว้ถ้าคินว่างๆเนี่ยคินจะไปดูตัวของบทที่อินแปลเนาะทีนี้อินพูดหลายครั้งแล้วเมื่อสักครู่เนาะในตัวของดีฟิกาโรดังนั้นถามเลยแล้วกันคือด้วยความที่เป็นบทโอเปร่าครั้งแรกที่ได้แปลด้วยเนาะเลยอยากรู้ว่าแล้วในเรื่องเลอโนเซ่ดีฟิกาโรเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างในการที่จะแปลเรื่องนี้
0: ก็เลโนเซดิฟิกาโรเป็นงานแรกที่เราแปลตอนที่เราถามเพื่อนว่าอันนี้มันคือเรื่องอะไร เพื่อนก็บอกว่าอุ้ยเรื่องตลกชิวๆทำได้อยู่แล้วก็แปลให้มันแบบตลกเข้าถึงรสเข้าถึงอารมณ์เราก็ไปค้นดูเลยค่ะกลับบ้านไปดูเลโนเซดิฟิกาโรเต็มเรื่อง YouTube อย่างนั้นเลย ก็คือดูใน YouTube ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นโอเปร่าความยาวประมาณ3 ชั่วโมงนิดๆประพันธ์โดยโมซาร์ทอย่างที่บอกก็ชื่อเสียงเรื่องลืออยู่แล้วผู้ชื่อโมซาร์ทไปใครก็รู้จักแล้วก็มันก็จะอย่างที่เพื่อนบอกว่าเป็นเรื่องแนวตลกขำขันถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยก็คล้ายๆเหมือนแบบละครจักๆวงๆหรือว่าแบบละครน้ำเน่าแบบที่เราเคยดูกันตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นตอนแรกอะเราคิดว่าการจะแปลโอเปร่าเนี่ยโอ้ยมันต้องแบบยากมากแน่เลยกับการที่จะทําให้อะไรที่แบบดูเป็นสิ่งเข้าใจยากหรือว่าเป็นของแบบขึ้นหิ้งของแบบอยู่บนที่สูงเนี่ยลงมาอยู่กับแบบคนอย่างเราๆที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ดนตรีคลาสสิกหรือว่าประสบการณ์ดูอะไรที่มันดูแบบเพราะว่าภาพจำโอเปร่าของเราเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าหูยหรูหราอย่างนั้นเนาะดังนั้นพอเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนมุมมองใหม่เราเห็นแล้วว่าจริงๆโอเปร่าเนี่ยไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นชาเลนจ์อันดับแรกของเราเลยที่อยากจะให้ผู้ดูผู้มาชมมาฟังเนี่ยค่ะเขาได้เห็นแล้วก็เข้าใจเหมือนกันกับเราว่าจริงๆโอเปร่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายดังนั้นปัจจัยแรกก็คือเราอยากจะถ่ายทอดความตลาดของมันคำว่าตลาดนี่ก็คือตลาดจริงๆนะอย่างเช่นเรื่องฟิกาโรเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวละครที่เป็นเหมือนท่านเขาแต่ว่ามาแอบชอบสาวใช้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไงอย่างที่เราบอกว่ามันแบบดูจากวงเราก็อยากจะให้คนดูได้แบบเห็นตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆนี่มันเรื่องแบบสามัญตบจูบรักใคร่หลงอิจฉาอย่างนี้เราก็อยากจะถ่ายทอดตรงนั้นกับอีกอย่างหนึ่งทีเนี้ยการที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้ว่าให้คนเข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจว่าโอเปร่ามันไม่ได้ไกลตัวเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยความพยายามในการทำให้โอเปร่าเนี่ย localize มากขึ้นหรือก็คือแปลเพื่อให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยหลายๆอย่างเราก็อาจจะแบบเหมือนสอดแทรกสำนวนไทยหรือประโยคคำลงท้ายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสำคัญมากหรือว่าคำแทนตัวอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้คนดูมีอารมณ์ร่วมอย่างตัวละครในเรื่องตัวหนึ่งที่จะเป็นเหมือนนางอิจฉาแต่ว่าก็จะมีอายุมากหน่อยแล้วก็จะเป็นคนหญิงในศักดิ์ศรีแทนที่เราจะแปลให้เขาพูดคำว่าฉันอย่างเงี้ยค่ะเราก็แปลว่าแบบให้เขาแทนตัวเองว่าแบบเดียนว่านะคะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเท่านี้คนก็จะรู้สึกว่าแบบอ๋อตัวละครเนี้ยเราต้องหมั่นไส้หรือว่าจะมีตัวละครที่เป็นแบบเหมือนเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยก็ให้แปลแบบลงท้ายว่าอ๋อฮะเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะอย่างนั้นอ่ะก็จะให้เขาเข้าใจว่าอ๋อตัวละครนี้เราต้องแบบเอ็นดูตัวละครนี้แบบเป็นเด็กอะไรอย่างนี้การแปลเพื่อให้คนดูเหมือนเห็นภาพตัวละครเหมือนกับที่เราได้เห็นหรือว่าผู้กำกับได้เห็นใช่ผู้กำกับนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเวลาเราจะแปลอะไรเนี่ยเราก็ต้องปรึกษากับทั้งคนที่คุมดนตรีด้วยแล้วก็คนที่เป็นผู้กำกับการแสดงด้วยเพื่อให้แบบว่าทิศทางความเข้าใจของผู้ชมเนี่ยค่ะไปในทางเดียวกันกับแนวทางการแสดงที่เราอยากให้เป็นใช่ก็คือ กลับมาหลักๆก็คือนั่นแหละค่ะต้องให้ผู้ชม

0: ็นแล้วก็เข้าใจตัวละครแบบเดียวกันกับที่คณะของเราอยากจะถ่ายทอดออกไปแล้วก็แปลให้เขาเข้าใจเนื้อเรื่องว่ามันสนุกเข้าใจง่ายใกล้ตัวโดยใช้วิธีที่แบบว่าให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยแล้วก็อันนี้เรื่องหนึ่งในเรื่องของความเข้าใจกับอีกอย่างหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งก็คือจะเปิดทันไหม เพราะว่าบางอย่างเนี่ยค่ะเขาพูดซ้ำเยอะๆหรือว่าบางประโยคเนี่ยโหยร้องสนานเลยแต่ว่าเนื้อความมีนิดเดียวเราจะแปลยังไงให้มันพอดีกับท่อนร้องเพราะว่าพอมันเป็นการแสดงสดใช่ไหมคะคนที่ต้องไปกดคำแปลเนี่ยก็ต้องไปกดสดๆเหมือนกันถ้าบางประโยคแบบจริงๆแบบแปลอย่างนี้มันอาจจะแบบได้แบบถึงพริกถึงขิงมากกว่าแต่เราแบบมันยาวเฟื้อยเกินไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เราก็ต้องตัดแล้วก็ต้องแปลให้จังหวะผู้ชมอ่านเข้าใจทันโดยที่ไม่ดึงความสนใจของผู้ชมจากการแสดงณตรงหน้ามากเกินไปแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันก็คือต้องเก็บความด้วยค่ะก็เป็นความเข้าใจในด้านแบบเหมือนประสาทสัมผัสเนอะก็คือเห็นอ่านได้ครบเข้าใจตามเรื่องทันอย่างนั้นก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะประมาณนี
1: ้โอ้โหเชื่อว่าคุณผู้ฟังถ้าฟังเหมือนคินเนี่ยตอนนี้น่าจะรู้สึกอึ้งแล้วก็ทึ่งมากๆเลยเพราะว่าแค่เรานึกถึงการแปลจากไทยเป็นอังกฤษหรือว่าโอ้โหอันนี้เป็นภาษาอิตาเลียนภาษาอื่นๆด้วยถ้าเป็นบริบทของหนังสือก็ว่ายากแล้วเนาะแต่พออันนี้ต้องมาเป็นบทโอเปร่าแล้วไหนจะมีการเก็บตัวคอนเท็กซ์หรือว่าเอามาปรับให้มันมีความเป็นมุกไทยมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายนะครับแต่ว่าอินทําได้ดีมากๆสุดยอดจริงๆทีนี้เรา move กันมาเราพูดถึงเรื่องของการแปลไปแล้วเรามากันที่เทศกาลโอเปร่าบ้างดีกว่าคือทราบมาว่าในตอนนี้นะครับผมเรากำลังจะมีเทศกาลโอเปร่าที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้แหละนะครับซึ่งก็จัดโดยทาง Bangkok Youth Opera นั่นเองซึ่งจะมีการแสดงให้ชมถึง2ชุดด้วยกันเนาะชุดแรกเนี่ยก็คือ Orfeo และ Eurydice นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือ Don Pasquale อยากให้อินช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าการแสดง2ชุดนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
0: โอเคค่ะก็จริงๆอันนี้ก็เหมือนเป็นความตั้งใจของ Bangkok Youth Opera ที่อยากให้โอเปร่ามันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นก็จริงๆเมื่อกี้เหมือนที่พูดไปก็ซ้ำคำว่าเข้าถึงง่ายบ่อยมากดังนั้นก็อันนี้จะเรียกว่าเป็นเหมือนการตีความใหม่ให้มันน่าสนใจขึ้นแล้วคนเลยอยากไปดูอยากเข้าไปหาโอเปร่ามากขึ้นก็ได้เหมือนกันค่ะเรื่อง Orfeo กับ Eurydice เนี่ยค่ะมันก็คือจริงๆมาจากตำนานกรีกโบราณของวีรบุรุษออร์เฟอุสที่แต่งงานกับภรรยาเป็นนางไม้ชื่อว่ายูริดิเช่แต่งงานได้ไม่ทันใดเนี่ยภรรยาก็เหมือนตายแล้วก็ต้องลงไปอยู่ในยมโลกที่มีเทพเฮดิสเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างทีนี้ออร์เฟอุสก็กลุ้มใจมากเป็นทุกข์มากก็เลยได้รับพรให้ไปตามตัวยูริดิเช่กลับมาแต่ว่ามีข้อแม้ว่าตอนลงไปช่วยยูริดิเช่ในยมโลกเนี่ยระหว่างที่พากลับขึ้นมาเนี่ยต้องห้ามหันไปมองยูริดิเช่เด็ดขาดทีนี้ยูริดิเช่เนี่ยก็จะต้องคอยตื้อว่าถ้าลงมาหาฉันไกลถึงขนาดนี้เธอจะไม่มองฉันเลยเหรอไม่มองฉันเลยเหรออย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นตำนานคร่าวๆเนอะเราก็เอามาตีความใหม่อันนี้ก็จะเป็นต้องยกความดีความชอบให้กับผู้กำกับด้วยคุณเดเรนลีรอยสตันนะคะที่ทำงานกับ Bangkok Youth Opera มานานมากแล้วก็หัวหน้าคณะโอเปร่าของเราที่มาช่วยกันตีความใหม่ก็ทีนี้เราก็ตีความให้แบบว่าเขาไม่ได้ลงนรกของกรีกโรมันธรรมดาตามตำนานแต่ว่ามันอาจจะมีองค์ประกอบไทยๆเข้ามาอย่างเช่นอาจจะมีภาพนรกแบบไทยๆด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้จำกัดช่วงเวลาของออร์เฟโอกับยูริดิเช่อยู่แค่ในช่วงยุคกรีกโบราณแต่มีการแบบทะลุมิติเหนือการเวลาขึ้นมามากขึ้นเพื่อจะได้ให้มันสอดคล้องกับความตั้งใจที่ว่าmessage หรือว่าสิ่งที่โอเปร่าต้องการจะถ่ายทอดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ติดอยู่กับที่แค่ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแต่จริงๆมันเป็นข้อความที่อยู่เหนือการเวลาว่าความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถบุกฝ่าฟันอุปสรรคลงไปช่วยเหลือคนที่รักได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนอีกเรื่องนึงดอนปาสควาเล่เนี่ยค่ะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องตลกหน่อยไม่ได้ซีเรียสเท่าออร์เฟโอก็จะเป็นเรื่องของชายแก่ร่ำรวยคนนึงที่มีมรดกเยอะเลยตั้งใจจะยกให้หลานชายแต่ว่าหลานชายเนี่ยทำตัวไม่ถูกใจไปรักกับผู้หญิงอีกคนนึงที่ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่สุดท้ายแล้วตาแก่คนนี้เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจให้หมอคนสนิทไปหาผู้หญิงสวยๆมาให้แต่งเองแล้วก็จะมีลูกซะเองมรดกจะได้ไม่ไปติดอยู่กับหลานชายแต่หารู้ไม่ว่าสุดท้ายแล้วแผนการแต่ง

ภรรยาเข้ามาในบ้านเนี่ยถูกตลบหลังอีกทีเพื่อให้ตาแก่เนี่ยยอมยกมรดกให้หลานชายและให้หลานชายได้แต่งงานกับคนที่รักจริงๆมันก็จะเป็นเรื่องของความวายป่วงเป็นเรื่องของอีโก้ที่ว่าผู้

0: ฟังแค่นี้มันก็อาจจะแบบน่าตื่นเต้นขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นเลยหรอแล้วเรื่องราวของมันเนี่ยมันยังจะคงใจความเดิมไว้ได้จริงๆหรออันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ของทางผู้กำกับแล้วก็คณะละครของเราที่อยากจะแสดงตรงนั้นออกมาว่า
1: ก็น่า
0: โอ
1: จะ
0: เป
1: เป
0: ร
1: ็
0: ่าน มันเป็นเรื่องที่
1: จุด
0: สาร
1: ร่
0: ่
1: ววม
0: มก
1: ก
0: ั
1: ัน น
0: ท
1: จ
0: ี
1: ร
0: ่
1: ิ
0: โอง เป
1: ๆสา
0: ร่าก
1: ล
0: ส
1: ห
0: อ
1: น
0: ง
1: ึ่ง
0: ข
1: เรื่
0: น
1: อ
0: าง ด
1: นี้
0: ว่
1: ม
0: า
1: ี
0: เรา
1: ก
0: เอ
1: ็
0: า
1: ค
0: มา
1: ือห
0: อ
1: ย
0: ย
1: ุ
0: า
1: ด
0: กจะ
1: เป
0: เ
1: ล
0: อ
1: ี่
0: าย
1: นไปจนถึงเป็น
0: แม
1: ข
0: ส
1: นา
0: เ
1: ด
0: ซจ
1: แล้
0: แ
1: ว
0: ล้ว
1: แต่ว่า
0: ตะวันออกเปร่า
1: ความ
0: มาตีคว
1: ปรา ะ
0: ม
1: การตา
0: ใหม่
1: ตื่นใจข
0: แ
1: อ
0: ต
1: ง
0: ่ว
1: เ
0: ่
1: พ
0: า
1: ล
0: ก็
1: ง
0: ยัง
1: ขอ
0: ค
1: ง
0: ง
1: การ
0: ใจ
1: แสด
0: ควาง มเด
1: แ
0: ิ
1: ล้
0: ม
1: วก
0: เพ
1: ็
0: ื่อให้ทุกคน
1: ข
0: ได
1: ้
0: ้
1: อ
0: เห็
1: ค
0: น
1: วว า
0: ่
1: ม
0: า
1: แมสเซจ
0: โอเป
1: ที
0: ร
1: ่
0: ่า
1: ค
0: มัน น
1: ด
0: ด
1: ู
0: ู
1: ได
0: ได
1: ้
0: ้
1: ร
0: ร
1: ั
0: ับ บ
1: ส
0: ส
1: า
0: าก ก
1: ล
0: ล
1: แล้ว
0: แ
1: ก
0: บ
1: ็
0: บ
1: ไม่
0: มั
1: ย
0: น
1: ึด
0: ก็
1: ต
0: ย
1: ิ
0: ั
1: ด
0: ง
1: กับ
0: จัด
1: การ
0: คง
1: ต
0: เด
1: า
0: ิ
1: ม
0: ม
1: ต
0: ต
1: า
0: ามม
1: ท
0: ที
1: ่
0: ่
1: ผู้
0: ผู้
1: ประ
0: ป
1: พ
0: ร
1: ั
0: ะ
1: นธ
0: พ
1: ์
0: ัน
1: ไ
0: ธ
1: ด
0: ์
1: ้
0: ได
1: ต
0: ้
1: ั้ง
0: ต
1: ใจ
0: ามม
1: ี
0: คิดว่า
1: ประมาณ
0: ค
1: น
0: ิ
1: ี
0: ด
1: ้ค่ะ
0: ยัน
1: คิ
0: ว
1: ด
0: ่า
1: ว่
0: ห
1: า
0: ลังจากฟังเรื่องย่อเนี่ยคือภาพมาแล้วความสนุกมาแล้วความสนุกมาแล้วมันมีทั้งความตลกแล้วก็เรื่องแรกอุ้ยดูจริงจังซีเรียสเนาะก็ถือว่าน่าจะตรงใจแล้วก็ตรงเทสของคนดูหลายๆคนเลยดังนั้นคุณผู้ฟังถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมีให้อินขายของด้วยทีนี้ครับต่อไปอยากจะรู้ว่าเนื่องจากโอเปร่าสองเรื่องนี้เนี่ยมันมีการเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นที่มีความร่วมสมัยก็อยากรู้ว่าถ้าในพาร์ทของดนตรีเนี่ยมันจะถูกตีความแตกต่างไปจากตัวต้นฉบับมากน้อยแค่ไหนบ้างครับ
1: ถ้าพูดถึงดนตรีเนี่ยจริงๆอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าสําหรับโอเปร่าดนตรีก็คือบทนะคะดังนั้นในเรื่องของดนตรีหรือว่าบทร้องเราไม่ได้เปลี่ยนเรายังคงความเป็นโอเปร่าเต็มสตรีมอยู่ก็คือยังเป็นดนตรีคลาสสิกเหมือนเดิมอาจจะมีการแบบลดขนาดวงลงมาเพื่อให้เหมาะกับแบบสถานที่ที่เราจะเล่นแล้วก็สเกลของคณะละครเราเนาะแต่ว่าความแบบประทับใจความรู้สึกแบบหูยฟังแล้วขนลุกสู้เนี่ยยังมาเต็มเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือการแสดงซะมากกว่าหรือว่าจะเป็นแบบพร็อพฉากก็อย่างที่บอกเนาะว่าเราเล่นเรื่องว่าอ่ะตอนปัสควาเล่ย้ายบ้านมาอยู่เยาวราชซะแล้วจะให้เราใช้พร็อพแบบวิกเหมือนวิกศตวรรษที่16 17 18เนี่ยมันก็คงไม่ได้ก็จะไม่มีคนหัวขาวเดินในเรื่องนะคะแต่ก็อาจจะเป็นแบบอาเซียใส่เสื้อฮาวายอยู่ในบ้านแบบมีกาน้ำชาอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยเห็นภาพที่เราต้องการตีความใหม่ได้มากขึ้นแล้วเพื่อให้เสริมกับการตีความของผู้กำกับแล้วก็นักแสดงเนี่ยค่ะก็เลยต้องมีคำบรรยายเพื่อให้เข้ากับท้องเรื่องที่เราจะเล่นหลายๆอย่างอย่างเช่นอย่างในเรื่องดอนปาสควาเล่เนี่ยค่ะมันจะมีฉากที่ร้องถึงรถม้าอย่างนี้เราก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าศตวรรษนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครแบบนั่งรถม้ากันแล้วเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นแบบรถสปอร์ตอะไรอย่างนี้ก็คือบทร้องเนี่ยเขาก็ยังร้องเป็นคําว่าแบบ car carriage เหมือนเดิมแต่ว่าการแสดงของเราเนี่ยเราก็จะมีรถขึ้นมา1 คันแทนจะเป็นรถม้าแล้วก็คําบรรยายของเราก็ยังเขียนเข้าไปว่าแบบเสียไปหารถมาให้หนูหน่อยค่ะ1 คันอย่างนี้เป็นต้นก็คือเราจะเปลี่ยนในเรื่องของการแสดงแล้วก็คำบรรยายมากกว่าเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับให้กับผู้ชมใช่ค่ะ
0: โอเคครับทีนี้เล่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าแล้วอินเนี่ยมีส่วนร่วมในชุดการแสดง2 ชุดนี้ยังไงบ้างครับช่วยแชร์ให้เราฟังหน่อย
1: ก็แปลเนาะเราก็คิดว่าจริงๆเราก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่สําคัญเหมือนกันกับคณะละครเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยเชื่อมความเข้าใจของผู้ชมกับเรื่องโอเปร่านอกเหนือไปจากการถ่ายทอดผ่านการแสดงหรือว่าเสียงร้องแล้วเราก็รู้สึกว่าคําบรรยายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่จะทําให้เราแบบดูแล้วแบบเก็ททันทีเราไม่ได้แบบเพ้อเจ้อตีความไปเองอย่างนี้เราก็จะช่วยแบบเหมือนควบคุมความเข้าใจได้เราก็เริ่มแปลมาจริงๆ2 เรื่องนี้มันไม่ยาวเท่าฟิกาโรที่เราเคยแปลค่ะก็2 เรื่องประมาณเรื่องละไม่เกิน2 ชั่วโมงนิดๆก็เราก็นั่งแปลมาใช้เวลาประมาณ3 หรือ 4 เดือนแล้วก็บทแปลเราแปลจากภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าอย่างที่เหมือนได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆแล้วตัวบทที่ถูกแปลจากภาษาอิตาเลียนมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีอยู่แบบแพร่หลายแล้วก็สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อยู่แล้วด้วยความที่เราค่อนข้างถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าเราก็จะแปลมาจากภาษาอังกฤษแล้วก็สําหรับคําอิตาเลียนบางคําเราก็ต้องใช้อาศัยแบบการถามผู้กํากับหรือว่าถามผู้ที่ควบคุมวงดนตรีให้มาช่วยเสริมความเข้าใจของเราอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆของเราค่ะคือจัดทําสไลด์สําหรับการเปิดคำบรรยายแล้วก็เราก็จะไปเป็นคนกดคำบรรยายให้ด้วยอย่างที่บอกว่าเรื่องจังหวะในการแบบบางทีปล่อยมุกอะไรอย่างเงี้ยร้องเพื่อสื่อสารความในใจที่สําคัญมากๆอย่างนี้ก็อาศัยจังหวะเหมือนกันเราก็จะเป็นคนกดคําแปลเองด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราได้เพิ่มมานิดๆในปีนี้ก็คือได้ออกแบบโปสเตอร์ให้กับ การแสดงด้วยทั้งสองเรื่องเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครตามเข้าไปดูในเพจ

0: เพจของบางกอกยูธโอเปร่าก็อาจจะได้เห็นโปสเตอร์ก็เราเป็นคนช่วยกันทำกับเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งใช่
1: น่าสนใจขนาดนี้คำถามสุดท้ายแล้วอยากให้อินขายของได้เต็มที่เลยครับกับงานของตัว Bangkok Youth Opera ที่จะเกิดขึ้นเนาะหรือว่าถ้าใครที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ BYO ต้องทำยังไงบ้างครับอิน
0: ขายของก่อนละกันคำว่าขายของนี่เดี๋ยวขายแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยเพราะว่านอกจากเราจะรับสมัครคนดูแล้วเราก็ยังรับสมัครทีมงานด้วย เพราะว่าตอนนี้เราเตรียมตัวสำหรับเฟสติวัลปี2027ของเราแล้วค่ะซึ่งก็คือเราจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องชูโรงก็คือเรื่อง La Traviata เป็นโอเปร่าเรื่องที่ดังมากๆเหมือนกันแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าใครมีความสนใจในด้านการร้องเพลงคลาสสิกร้องโอเปร่าเนี่ยก็อยากให้ลองสมัครกันมาดูหรือว่าใครอยากจะสมัครเข้ามาเป็นทีมงานก็ได้เหมือนกันติดต่อได้ที่เพจบางกอกยูธโอเปร่าเลยส่วนการแสดงของเราก็สามารถมาดูได้เลยเข้าใจว่าเทปนี้ออกอากาศวันที่15สิงหาคมนี้เนาะมาเลยค่ะทุกคนเย็นวันนี้6โมงเย็นเล่นเลยประเดิมเรื่องแรกรอบแรกของออร์เฟโอกับยูริดิเช่สามารถซื้อบัตรได้จะหน้างานก็ได้หรือว่าเข้าเพจบางกอกยูธโอเปร่าเลยก็ได้หรือว่าใครไม่สะดวกวันนี้ก็จะมีวันที่16เล่นเรื่องดอนปัสควาเล่แล้วก็จะข้ามไปเป็นวันที่20 21 22อีกก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเลยค่ะ
1: โอเคเลยครับถ้าใครสนใจสามารถไปตามจากที่ช่องทางที่อินบอกได้เลยในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอินมากๆนะคะเพราะว่าจากที่เราเริ่มคุยกันเนาะสังเกตได้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยโอเปร่าก็ถือว่ายังเป็นหนึ่งในการแสดงที่ใช้คำว่าครองใจผู้คนจำนวนมากจนถึงปัจจุบันเลยและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากเสียงดนตรีนอกจากตัวบทแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยนั่นก็คือการแปลบทนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็ได้อยู่กับคนที่มีความสามารถนะครับที่มาแปลบทโอเปร่าของเราทำให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหามากขึ้นนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นอนนั่นก็คือโอเปร่าในเรื่องของออร์เฟโอแล้วก็ยูริดิเช่รวมถึงเรื่องดอนปาสควาเล่ด้วยนะครับซึ่งก็จะยังคงเป็นข้อพิสูจน์อยู่ว่าคุณค่าของโอเปร่าเนี่ยจะไม่เลือนหายไปจากสังคมนั่นเองครับถ้าใครสนใจเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งไปได้เลย15 16 20 21 22สิงหานี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอินมากๆนะครับที่ได้มาร่วมแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับโอเปร่านะครับสำหรับใครที่อยากมีเรื่องราวมาเล่าแบบนี้นะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่อินบ็อกซ์เพจมนุษย์จุฬาแล้วมาลุ้นกันนะครับว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้คินและอินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัสเราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับดร.จอยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการกลับมาพบกับคุณผู้ฟัง

เป็นประจำทุกครั้งสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นในวันเสาร์เวลาบ่ายๆแบบนี้ค่ะ 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณทุกครั้งค่ะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเรายังได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุ FM 90.5 MHz ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกรมพลังงานทหารค่ะเป็นการร่วมมือกันนำรายการฮิวใจไปกับดร.จอยไปออกอากาศรีรันอีกครั้งนึงในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ก่อนเคารพธงชาติค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สำหรับรายการฮิวใจไปกับดร.จอยค่ะเป็นรายการที่เรานำเสนอเรื่องราวสาระความรู้ที่หลากหลายที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอายุเท่าไหร่ประกอบอาชีพอะไรทำงานอยู่ที่ไหนเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อเป็นการฮิวใจฮิวใจหมายความว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขคุณผู้ฟังฟังแล้วสบายใจคุณผู้ฟังฟังแล้วได้ประโยชน์นำกลับไปปรับใช้ได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งค่ะนั่นคือเป้าหมายของรายการฮิวใจไปกับดร.จอยนะคะสำหรับเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในเวลา30นาทีในทุกๆครั้งถามว่าเอาเรื่องราวมาจากไหนขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่จอยนะคะคุยกับคุณผู้ฟังทุกครั้งเลยถ้าคุณผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังในครั้งแรกก็อาจจะยังไม่ได้ทราบที่มาที่ไปนะคะขอเรียกแทนผู้จัดว่าพี่จอยถ้าเกิดผู้ฟังที่เป็นครูอาจารย์ท่านที่อาวุโสก็เรียกด้วยเรียกพี่จอยด้วยความเมตตานะคะที่เป็นลูกเป็นหลานขอความเมตตาจากคุณผู้ฟังนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานก็แทนตัวเองว่าพี่ก็เป็นสรรพนามที่คนไทยรับได้ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจะได้เกิดความรู้สึกอบอุ่นนะคะเอาละค่ะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยนำเรื่องราวข้อมูลจากไหนมาเล่าให้ฟังเรานำเรื่องราวมาจาก3ส่วนค่ะส่วนแรกเลยเนี่ยก็นำมาจากบทความวิจัยผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์หรือเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาสิ่งที่2ก็คือนำมาจากบทความค่ะถ้าผู้จัดได้อ่านบทความเจอเรื่องราวดีๆที่ไหนก็เอามาสรุปรวบรวมมาเล่าให้ฟังกันและสิ่งที่3คือนำมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเองค่ะที่ผู้จัดเองเนี่ยได้ทำงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา30กว่าปีได้ทำงานในมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ที่จุฬาเนี่ยจะทำงานทางด้านบริหารอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอกชนก็จะเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือและรวมถึงยังได้เป็นที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชนอีกหลายๆแห่งทีเดียวค่ะรวมทั้งชีวิตการทำงานเนี่ยก็ใกล้จะเกษียณอายุแล้วดังนั้นก็จะมีประสบการณ์เรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตมากมายเอามารวบรวมเล่าเป็นภาษาที่คุณผู้ฟังจะเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจกันได้ง่ายพูดคุยสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันค่ะรายการวิทยุโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นการสื่อสารทางเดียวหรือเปล่านะคุณผู้ฟังไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้โต้ตอบเห็นด้วยหรือเห็นต่างใดๆเลยถึงแม้จะเป็นรูปแบบของการสื่อสารทางเดียวแต่คุณผู้ฟังก็สามารถจะติดต่อสื่อสารกับทีมงานของเราได้นะคะคุณผู้ฟังจดเบอร์ไว้เลยค่ะสามารถติดต่อมาที่อีเมลนะคะ joy.r@jula.ac.th ค่ะหรือ joy.jula@gmail.comหรือจะใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลข0858766668เบอร์นี้ก็เป็นทั้งเบอร์และเป็น ID Line ด้วยนะคะคุณฟังสามารถจะติดต่อผ่านเข้ามาได้เลยค่ะทีมงานของเราพร้อมที่จะรับฟังคำติชมใดๆเพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้รายการของเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆการจัดรายการวิทยุเราไม่สามารถจะทำได้เพียงคนเดียวนะคะเรามีทีมงานที่ช่วยในห้องอัดเสียงในการตัดต่อในการหาข้อมูลคอนเทนต์ที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในแต่ละวันในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ร่วมกันทำงานเป็นทีมค่ะแล้วก็นำเสนอให้คุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังคิดว่ามีประโยชน์หรือไม่อย่างไรสามารถจะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะถ้าคุณผู้ฟังที่ติดต่อเข้ามาค่ะทางทีมงานเรามีของที่ระลึกเป็นซูเวเนียร์เล็กๆน้อยๆจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบให้คุณผู้ฟังด้วยค่ะอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเป็นคลื่นความรู้สู่ประชาชนค่ะเราสานสันสังคมแห่งปัญญาหมายความว่าคุณผู้ฟังไม่ได้สามารถฟังรายการฮิวใจไปกับดร.จอยได้อย่างเดียวค่ะตลอดการออกอากาศตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรายการของสถานีวิทยุจุฬาได้

รายการหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมประเพณีวัฒนธรรมการศึกษาการเมืองศิลปะวัฒนธรรมเราเชื่อว่าเรามีรอบด้านเลยรวมถึง IT เทคโนโลยีต่างๆก็มีนะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังลองดูผังรายการถ้าสนใจรายการใดที่ตรงจริตกับเราก็สามารถจะติดตามฟังได้สิ่งสำคัญที่สถานีวิทยุจุฬาของเราแตกต่างจากสถานีวิทยุอื่นๆเราเป็นสถานีสารสรรสังคมปัญญาเราทำประโยชน์เพื่อสังคมค่ะเราเป็นคลื่นความรู้สู่ประชาชนความแตกต่างของเราคุณผู้ฟังจะเห็นว่าเราไม่ได้มีโฆษณาธุรกิจใดๆแอบแฝงเรานำความรู้มาให้ประชาชนจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยเนี่ยผู้ดำเนินรายการของรายการของเราทุกๆท่านเลยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นคณาจารย์เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หลากหลายสาขากันไปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่คือความพิเศษนะคะเอาละค่ะกลับมาในเรื่องรายการหิวใจไปกับดร.จอยคุณผู้ฟังจะเห็นว่าถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาเนี่ย curadio.jula.ac.th คุณผู้ฟังจะเจอผังรายการค่ะถ้าสมมติว่าเข้ามาในช่วงที่รายการนั้นๆกำลังออกอากาศออนแอร์อยู่ก็สามารถฟังได้เลยจากโทรศัพท์มือถือจากเว็บไซต์ไม่ต้องไปซื้อโทรศัพท์ค่ะไม่ต้องไปซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์แล้วค่ะฟังได้เลยอยู่ที่ไหนทุกที่ทุกเวลาถ้าเข้าถึงได้ก็ฟังได้เลยเช่นกันค่ะแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังรายการนี้แต่มาไม่ทันสักทีมาไม่ทันตื่นไม่ทันหรือว่าติดภารกิจงานการใดๆอยู่ก็ตามอยากจะฟังรายการย้อนหลังก็ยังทำได้นะคะลองเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถฟังรายการย้อนหลังได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งค่ะส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าฟังรายการวิทยุแล้วเนี่ยฟังอย่างเดียวเลยไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตาผู้จัดเลยมีวิธีไหนได้มั่งนะอยากจะมีปฏิสัมพันธ์อยากจะสื่อสารสองทางสำหรับรายการหิวใจไปกับดร.จอยนะคะเรามีช่องทางทางแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะคุณฟังลองเข้าแอปพลิเคชัน TikTok ดูถ้าไม่มีก็ลองสมัครดูนะคะแล้วก็ลองสมัครเรียบร้อยแล้วก็ลองค้นหาช่องค่ะแอปพลิเคชันจะเป็นช่องชื่อช่องพี่จอยนะชื่อช่องพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจชื่อช่องใน TikTok ช่องนี้ถ้าคุณผู้ฟังไปเสิร์ชหาดูในแอปพลิเคชัน TikTok นะคะเราจะมีคลิปความรู้มากมายมากกว่า600คลิปเลยค่ะเป็นคลิปสั้นประมาณ1นาทีเป็นคลิปให้ความรู้ในการแนะนำทักษะชีวิตให้พลังใจส่งมอบพลังใจคุณผู้ฟังลองติดตามดูนะคะนอกจากคลิปแล้วเนี่ยเรายังมีไลฟ์สดถ้าคุณผู้ฟังอยากเห็นว่าผู้จัดรายการหน้าตาเป็นยังไงนะอยากจะพูดคุยนะลองเข้าไปชมไลฟ์สดได้ค่ะเราจะมีไลฟ์สดทุกวันตอนเช้าเลยค่ะถ้าคุณผู้ฟังตื่นทันนะคะเราจะไลฟ์สดตอน 5:00 ถึงประมาณ 6:30 นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ 5:00 ถึงประมาณ 8:00 นค่ะการไลฟ์สดก็จะเป็นเรื่องราวเหมือนกับรายการวิทยุเนี่ยแหละค่ะนำเรื่องราวประเด็นเดียวกันไปพูดคุยกันแต่ว่าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้สื่อสารกับผู้จัดด้วยการพิมพ์ข้อความคอมเมนต์มาเพื่อนๆในห้องฟังไลฟ์สดเนี่ยทุกวันนะคะก็จะมีมากมายเลยค่ะ 2-3 พันคนเลยนะคะก็จะได้รู้จักเพื่อนมากมายแล้วก็ได้พิมพ์คอมเมนต์ได้ถามผู้จัดด้วยและผู้จัดก็จะได้ตอบคำถามได้ด้วยเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศในห้องไลฟ์สดจะแตกต่างจากรายการวิทยุพอสมควรนะคะเพราะว่าบรรยากาศในห้องไลฟ์สดบางทีเนี่ยเราก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะบางทีคุณผู้ฟังก็พิมพ์คอมเมนต์อะไรมาพูดคุยสื่อสารกันไปนะข้อดีของแอปพลิเคชัน TikTok อย่างนึงนะว่าเขามีกฎกติกามารยาทอยู่ว่าต้องสุภาพแล้วก็ต้องไม่ทำร้ายคนอื่นเขาเรียกว่ามีกฎชุมชนอยู่เราจะมาทำอะไรที่ตามใจเราเองอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงแม้จะเป็นช่องของเราเองแต่เราก็ต้องทำกฎกติกามารยาทเช่นกันค่ะดังนั้นปลอดภัยค่ะแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีเพื่อนมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองเข้าไปติดตามกันดูแต่ถ้าไม่มีโอกาสสะดวกฟังเฉพาะรายการวิทยุก็มาพบกันทุกๆวันเสาร์14:30 นค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานบ้านอยู่ว่าเตรียมทำอาหารให้กับคนในครอบครัวหรือว่ากำลังขับรถไปทำธุรกิจภารกิจใดๆที่ไหนก็ตามขอให้รายการหิวใจไปกับดร.จอยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่านเลยนะคะหรือเป็นเพื่อนอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดทิ้งเอาไว้เสียงดังๆต่อลำโพง YouTube ให้ดังเลยค่ะแล้วเราก็ทำกับข้าวไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยฟังกันไปได้ยาวๆเลยเอาละค่ะกลับมาวันนี้

วันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคม2569รวดเร็วมากเลยค่ะถ้าคนทำงานราชการเนี่ยสิงหากันยายนหมดปีงบประมาณแล้วขึ้นปีงบประมาณใหม่ในเดือนตุลาคมแป๊บเดียวเองค่ะวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมพี่จอยมีเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของการสูญเสียค่ะคุณฟังจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลาปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเราสูญเสียประชาชนคนไทยเกิดต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักยิ่งเป็นที่เคารพยิ่งของประเทศเรานะคะวันนี้เนี่ยพี่จอยนำเรื่องของการสูญเสียมาพูดคุยกันเป็นการเปิดมุมมองข้อมูลเหล่านี้นำมาจากไหนก็นำมาจากเอกสารตำราหลายส่วนนะคะเอามาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เลือกนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงกันว่าความสูญเสียเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะมองได้หลายมุมนะคะแล้ววันนี้พี่จอยนำมาฝากถึง7มุมมองเลยนะคะว่าความสูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งของที่หายไปเท่านั้นนะแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตที่กำลังสอนอะไรเราบางอย่างให้กับเราเดี๋ยววันนี้ใน30นาทีเราจะพยายามมอบคุณค่าให้คุณผู้ฟังได้อย่างเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าในชีวิตของเราเนี่ยคุณผู้ฟังลองคิดเล่นๆนะคะอะไรคือสิ่งที่เราเสียไปแล้วมีไหมคะแล้วเราก็ยังคิดถึงมันอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยมั่นใจว่ามีนะในชีวิตเราทุกคนเลยเรามีอะไรบางอย่างที่เราเสียไปแล้วแต่เรายังคิดถึงเราไม่ลืมเลยบางคนอาจจะตอบว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างตัวเองเนี่ยพี่จอยเองเนี่ยก็สูญเสียคุณพ่อไปแล้วนะคุณพ่อจากไปได้ประมาณสัก7ปีแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านอยู่ไม่ลืมนะบางท่านก็สูญเสียคู่ชีวิตไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะลืมได้นะนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นกลไกเราไม่ลืมนะคะเราเสียอะไรอีกคะเราไม่ได้เสียแค่คนที่จากเราไปนะคุณผู้ฟังรู้สึกเคยสูญเสียสุขภาพไหมคะคนที่อายุยังน้อยอาจจะยังไม่รู้สึกนะแต่คนที่อายุมาก50 60 70 80แล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าอุ๊ยสุขภาพเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสร้างได้นะแต่ทำไมวันนี้เรารู้สึกว่าเราเสียสุขภาพไปทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายด้วยนะคะมันก็เป็นการสูญเสียอย่างนึงนะจะชวนคุณผู้ฟังคิดว่าการสูญเสียบางอย่างเนี่ยมันเป็นการสูญเสียทางธรรมชาติที่เราห้ามไม่ได้แต่การสูญเสียบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นการสูญเสียแบบที่บางทีเราไม่ควรจะเสียเราเสียโอกาสที่จะดูแลเขาไว้อ่ะมันก็เลยต้องทำให้เราสูญเสียแบบจริงๆไปเลยถ้าเป็นคนที่จากไปเนี่ยเสียแล้วเราทำให้เขากลับมาไม่ได้แต่ถ้าเป็นสุขภาพบางทีเขาเตือนเรานะคุณผู้ฟังเราเสียสุขภาพไปแล้วอุ๊ยเขาเตือนเราต้องกลับมาดูแลเสียตำแหน่งหน้าที่การงานก็มีนะเสียโอกาสทางธุรกิจเสียเงินเสียทองหรือแม้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือเสียตัวตนของตัวเองไปเสียตัวตนคนเดิมของเราไปนี่ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียอย่างนึงเอ๊ะเสียยังไงไม่เป็นตัวของตัวเองจะต้องทำตามอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบมีเงื่อนไขอันเนี้ยเราเรียกว่าเสียความเป็นตัวตนของตัวเองไปอันนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะเดี๋ยววันนี้พี่จองจะชวนมาเปิดมุมมองนะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องพบกับความสูญเสียค่ะคุณผู้ฟังไม่มีใครหนีพ้นมันต่างกันแค่ว่าใครจะเรียนรู้อะไรจากการสูญเสียนั้นคุณผู้ฟังฟังดีๆนะคะทุกคนเกิดมาก็เกิดมาเพื่อพบกับการสูญเสียไม่ว่าจะเสียคนคู่ชีวิตพ่อแม่เสียสุขภาพเสียการงานเสียโอกาสทางธุรกิจเสียเงินเสียทองไม่มีใครหนีพ้นค่ะแต่ต่างกันที่แค่ว่าใครจะเรียนรู้อะไรจากการสูญเสียนั้นได้มากกว่ากันเดี๋ยวพี่จองจะชวนเราไปเปิดประเด็นการสูญเสียในมุมมองที่หนึ่งเลยนะการสูญเสียเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากกว่าที่เราคิดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการสูญเสียคือการที่เราจะต้องตายจากกันไปแต่จริงๆแล้วในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าการสูญเสียเนี่ยมันมีหลายรูปแบบค่ะเสียบุคคลเสียคุณพ่อคุณแม่ที่จากไปเสียเพื่อนที่จากเราไปเสียคู่ชีวิตที่จากเราไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ตามสูญเสียบทบาทค่ะ
เราเกษียณอายุครูบาอาจารย์หลายท่านที่ฟังรายการวิทยุอยู่เกษียณอายุแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนเราทำงานเรามีบทบาทเรามีตำแหน่งหน้าที่เรามีภาระมากมายเรามีหัวโขนสูงไปพอเราเกษียณแล้วเรารู้สึกว่าเราสูญเสียบทบาทนั้นไปบางคนยังไม่เกษียณแต่ตกงานค่ะตกงานรู้สึกว่าอุ๊ยเราสูญเสียความมั่นใจอะไรบางอย่างเราไร้ค่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนะคะโตแล้วลูกโตแล้วลูกแยกบ้านออกไปแล้วลูกแต่งงานออกไปแล้วเขาก็ออกไปมีครอบครัวของเขาเราก็ต้องสูญเสียลูกหลานไปเราก็ต้องอยู่ลำพังรอให้ลูกหลานมาหามาเยี่ยมในวันหยุดเวลาที่เขาว่างนี่ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียบทบาทอย่างหนึ่งนะคะสูญเสียทรัพย์สินเสียเงินเสียบ้านเสียธุรกิจต่างๆทำธุรกิจแล้วไม่สำเร็จเงินหายเงินเสียไปกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียทรัพย์สินอีกสิ่งหนึ่งที่สูญเสียเลยค่ะเสียโอกาสเราเสียโอกาสที่จะได้เจอคนที่เรารักเราเสียโอกาสงานที่เราอยากจะได้ชีวิตที่เราเคยวาดฝันไว้มันไม่เป็นไปตามฝันดังนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราเสียไปนะคุณผู้ฟังแต่มันเป็นอนาคตที่เราอะจินตนาการเอาไว้แต่ว่ามันหายไปพร้อมกันสิ่งที่เสียไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันหายไปกับอนาคตที่เราจินตนาการไว้สมมุตินะคะถ้าคู่ชีวิตเราไม่จากไปซะก่อนไม่จากไปเร็วกว่ากำหนดเราจินตนาการไว้ว่าเออเดี๋ยวฉันแก่ฉันเกษียณแล้วเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะแต่เธอมาจากฉันไปก่อนถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่กับเราเราคิดว่าเดี๋ยวเราทำงานได้เงินเดือนเยอะๆแล้วเราจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะเพราะคุณพ่อคุณแม่ดูแลเรามาเยอะละแต่กลับกลายคุณพ่อคุณแม่ต้องจากเราไปก่อนเห็นไหมคะว่าเราก็เสียสิ่งที่เราหวังอนาคตไว้แล้วเราไม่ได้ทำไงมันหายไปไงนั่นแหละค่ะคือการสูญเสียจริงๆนะในมุมมองที่สองนะทำไมเวลาเราสูญเสียแล้วเราต้องเจ็บปวดด้วยอะเสียใจร้องไห้ฟูมฟายบางคนก็ตีอกชกตัวรับไม่ได้สุขภาพจิตเสียไปด้วยเลยนะทำไมจึงเจ็บปวดคะนักจิตวิทยาเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ผูกพันกับสิ่งของหรือคนเท่านั้นนะแต่ผูกพันกับความหมายค่ะหมายถึงอะไรคะเมื่อเราเสียพ่อแม่ไปเราไม่ได้เสียแค่คนคนหนึ่งจากบ้านไปนะถ้าคุณพ่อคุณแม่เราจากไปแล้วเนี่ยเราเสียอะไรคะเรารู้สึกว่าเราเสียที่ปรึกษาเราเสียความอบอุ่นเราเสียความรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านมันไม่มีใครไม่มีพระในบ้านไม่รู้จะกลับไปทำไมกลับไปก็ไม่เจอที่พึ่งไม่เจอพระในบ้านอันเนี้ยมันเป็นความเจ็บปวดค่ะมันก็คือความหมายไงคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลนะไม่ใช่เพียงแค่ตัวคนที่ทำให้เราไปกอดทุกวันไปทานข้าวทุกวันแต่ว่าเป็นที่พึ่งทางใจเป็นความหมายในชีวิตแม้ท่านจะไม่ได้ให้คำปรึกษาเราหรือท่านช่วยเราไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแต่แค่มีท่านนั่งอยู่เรารู้สึกว่าเราอุ่นใจเห็นไหมคะว่านั่นแหละคือการสูญเสียความหมายมันจึงทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดนะคะบางคนนะเสียของราคาไม่แพงนะแต่ทำไมร้องไห้ฟูมฟายเพราะสิ่งนั้นมันมีคุณค่าทางใจค่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นคนที่เขารักสัตว์ไหมคะทำไมสุนัขหรือแมวเขาจากไปเสียชีวิตทำไมเขาเศร้าเป็นแรมปีนะเขาผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นมันมีคุณค่าทางใจกับเขามากเนี่ยพอจากไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเสียใจมากพี่จอยกำลังจะบอกว่าเราเจ็บปวดจากการสูญเสียเพราะสิ่งนั้นเนี่ยยิ่งมีคุณค่าทางใจมากเท่าไหร่นะเราก็ยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นนะคะคราวนี้มาดูมุมมองที่สามค่ะมุมมองต่อไปนะพี่จอจะพูดถึงระยะเวลาของการสูญเสียว่าทำไมเราถึงเจ็บปวดมันจะแบ่งเป็น5ระยะนะคะมันอันนี้เป็นแนวคิดของเอริสเบิร์กคูเปอร์โรสนะคะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยานะเขาอธิบายไว้ว่าคนจำนวนมากเนี่ยมักจะผ่านอารมณ์ที่คล้ายๆกันการสูญเสียมันจะมี5สเต็ปนะกว่ามันจะดีขึ้นนะแต่ละคนเนี่ยแต่ละสเต็ปเนี่ยจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไปตามวุฒิภาวะตามความยอมรับได้ของแต่ละคนนะพอเราเกิดการสูญเสียอันดับแรกเลยนะเราปฏิเสธเลยค่ะ
คนส่วนใหญ่จะปฏิเสธคือบ่นพรรณนาเสียใจตีอกชกตัวร้องไห้

คิดเงียบๆนิ่งๆอยู่คนเดียวคือปฏิเสธไงว่าไม่น่าเกิดกับฉันเลยทำไมเกิดอย่างนี้ทำไมจากไปเร็วทำไมนะนี่คือระยะแรกแย่เลยค่ะพอมาระยะที่สองนะก็โกรธนะทำไมต้องเป็นฉันโกรธตัวเองว่าเราดูแลไม่ดีเราดูแลไม่ดีหรือว่าเราเป็นสาเหตุของการสูญเสียนั้นหรือเปล่านะเราก็เริ่มโกรธตัวเองแล้วก็ต้องก็เจ็บใจเศร้าอยู่ระยะต่อมาเราค่อยๆเริ่มรับได้กับเหตุการณ์น่ะคุณฟังเชื่อไหมคะว่าเราก็เริ่มการต่อรองโดยไม่รู้ตัวต่อรองค่ะว่าถ้าย้อนเวลาไปได้ฉันจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นถ้าย้อนเวลาไปได้ฉันจะไม่ทำอย่างนี้ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นนี่คือเริ่มจริงๆเริ่มรับได้แล้วนะเพราะว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอ๋อมันมีเหตุมีผลมาถึงขั้นที่4ค่ะอันนี้เศร้าหนักหมดแรงหมดหวังเลยนะคะก็ยังทุกข์ยังเศร้าหมดแรงหมดหวังเลยว่าจะยังไงสุดท้ายขั้นที่5ค่ะคุณผู้ฟังยอมรับกว่าจะถึงขั้นที่5เนี่ยก็บางคนก็ใช้เวลาไม่นานนะแต่บางคนเนี่ยเป็นปี2ปีนึกถึงทีไรก็ร้องไห้ทุกทีไม่ได้แปลว่าหายเจ็บนะขั้นตอนที่5คือการยอมรับค่ะการยอมรับไม่ได้หมายความว่าความเจ็บปวดนั้นมันหายไปความเจ็บปวดความคิดถึงความเศร้าโศกมันยังคงอยู่เต็มรูปแบบแต่ว่าเรายอมรับว่าเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ยังไงนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญความเศร้าโศกสูญเสียไม่ได้หายไปไหนไม่ได้จืดจางลงไปเลยค่ะแต่เราค่อยๆยอมรับค่อยๆเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับความสูญเสียนี้ได้อย่างไรนั่นเองนะคะไปต่อค่ะมุมมองต่อไปนะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคนที่เข้มแข็งเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่ร้องไห้นะถ้าเราคุยกับผู้ใหญ่ถ้าคุณฟังอายุ40ขึ้นไปนะ40 50 60 70ใดๆก็ตามนะหลายคนจะบอกว่าเราเติบโตมากับการถูกสอนมาว่าเราต้องเข้มแข็งจนบางคนไม่กล้าร้องไห้เลยนะผู้ชายหลายคนนะจะบอกว่าเพื่อนผู้ชายต้องเข้มแข็งต้องไม่ร้องไห้ไม่กล้าแสดงความเสียใจแต่ในความเป็นจริงอะค่ะคุณผู้ฟังการร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแสดงความอ่อนแอนะการที่เราร้องไห้เวลาที่เราเสียใจเวลาที่เราเสียใครที่เรารักเสียของเสียอะไรไปแล้วเราร้องไห้เนี่ยการร้องไห้น้ำตาไหลออกมาทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการแสดงความอ่อนแอนะคะแต่มันคือกระบวนการอย่างหนึ่งนะในการเยียวยาให้กับตัวเราเองตามธรรมชาติเลยค่ะการเยียวยาให้กับตัวเองตามธรรมชาติเป็นการยอมรับความรู้สึกว่าฉันกำลังเสียใจปล่อยโฮปล่อยร้องไห้ไปเลยแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราร้องไห้เนี่ยปล่อยให้ตัวเองร้องไห้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวเลยนะเพราะในความเป็นจริงนะคะไม่มีใครร้องไห้จนตายเหมือนนางพันธุรัตน์ในวรรณคดีมันมีแต่นางในวรรณคดีเท่านั้นนะจินตนาการความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยร้องไห้ไม่มีตายอะค่ะมีแต่หลับร้องไห้จนหลับเสียใจเหนื่อยหลับตื่นมานึกขึ้นมาได้เอาร้องต่ออีกสภาพชีวิตคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลาเสียใจมากๆนึกถึงที่ไรก็ร้องไห้นั่งรถไฟฟ้าทำอะไรคนเดียวฟังเพลงดูของใช้ก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจร้องไห้จนน้ำตาเหือดแห้งจนตาบวมเหนื่อยไม่มีแรงใจจะกินไม่มีชีวิตอยากจะอยู่ร้องไห้แล้วก็หลับเพราะเหนื่อยไม่มีใครร้องไห้จนตายค่ะไม่มีหรอกค่ะที่ร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดอ่ะเขาเปรียบเทียบเฉยๆแต่จริงๆคือร้องไห้มากจนเศร้าเสียใจจนเป็นการทำร้ายสูญเสียไปก็มากพอแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองให้เสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจต่อไปอีกนะคะมุมมองต่อไปอ่ะพี่จอจะชวนมองนะคะว่าเราร้องไห้แล้วเราเริ่มฟื้นตัวแล้วเราไม่รู้ว่าการร้องไห้เราเริ่มฟื้นตัวมุมมองนี้ค่ะว่าการที่เราสูญเสียเนี่ยมันสอนอะไรเราหลายคนย้อนมองชีวิตแล้วจะพบว่าบทเรียนที่มีค่าที่มันไม่ได้มาจากความสำเร็จนะคะคุณผู้ฟังลองสิคุณผู้ฟังลองคิดดีๆนะบทเรียนที่มีค่าที่สุดมันไม่ได้มาจากความสำเร็จนะความสำเร็จทำอะไรมันดูง่ายไปหมดเลยแต่กว่าเราจะสำเร็จเนี่ยเราล้มลุก

คลุกคลานมากี่ครั้งดังนั้นบทเรียนที่มีค่าที่สุดเนี่ยมันไม่ได้มาจากความสำเร็จเลยค่ะมันมาจากความสูญเสียมันมาจากความสูญเสียและความล้มเหลวค่ะเมื่อเราสูญเสียเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างไรเมื่อเราล้มเหลวเราเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาอย่างไรเพราะการสูญเสียเนี่ยค่ะคุณฟังมันสอนเราอะมันสอนเราให้เห็นคุณค่าของเวลาเราเสียเวลาไปมากแล้วมันสอนให้เราเห็นคุณค่าถึงคนรอบตัวที่ยังอยู่กับเรามันสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอดไปมันสอนให้เรารู้ว่าเราควรควบคุมชีวิตไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมชีวิตเราได้ทุกเรื่องเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นห้ามไม่ให้เขาจากเราไปมีสิ่งเดียวที่เราคุมได้คือตัวเราเองค่ะคุณผู้ฟังเราไปดูมุมมองที่6นะคะเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้นั่นแหละมันคือสูญเสียเราโตมาจนขนาดนี้นะคุณผู้ฟัง40 50 60ถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้สูญเสียนะเพียงแค่ว่าเอ้ยมันควรจะได้นะตำแหน่งเนี้ยมันควรจะเป็นของเรานะคนรักคนเนี้ยเขาควรจะแต่งงานกับเรานะแต่ทำไมตำแหน่งนี้เราไม่ได้งานเนี้ยมันควรเป็นเราทำไมเราไม่ได้คบกันมาเป็นแฟนตั้งนานสุดท้ายไปแต่งงานกับคนอื่นทำไมชีวิตมันไม่เป็นแบบที่เราฝันไว้ไอ้ความเจ็บปวดพวกนี้บางครั้งมันก็รุนแรงไม่แพ้การสูญเสียคนที่จากเราไปจริงๆนะคะแค่ไม่ได้ตำแหน่งงานที่เราหวังไม่ได้สิ่งที่เราหวังว่าจะได้แล้วก็รู้สึกสูญเสียบางคนผิดหวังมากกว่าการที่คนรักจากไปนะแต่พอเวลาผ่านไปหลายคนจะกลับมาค้นพบนะว่าสิ่งที่เราไม่ได้ในวันนั้นที่เราหวังในวันนั้นนะเอ้ยมันอาจกำลังจะพาเราไปสู่สิ่งใหม่ที่มันเหมาะกว่าเรามากกว่าในวันนั้นก็ได้คุณฟังลองคิดทบทวนดูดีๆนะทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้เพียงแต่ว่าเราอะไม่รู้เท่านั้นเองนะมุมมองที่7คุณผู้ฟังค่ะมุมมองสุดท้ายนะมุมมองที่จะช่วยให้ใจเราเบาขึ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังลองดูนะคะแทนที่เราจะถามว่าทำไมฉันจะต้องสูญเสียสิ่งนี้ไปแต่เปลี่ยนคำถามค่ะเปลี่ยนถามตัวเองว่าการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยมันกำลังสอนอะไรเราเราไม่ได้ตำแหน่งครั้งนี้มันสอนอะไรเราคนที่เขาจากเราไปครั้งนี้มันสอนอะไรเราถ้าคุณผู้ฟังลองถามคำถามนี้กลับมานะมันจะลดความเจ็บปวดได้อย่างมหัศจรรย์และมันจะช่วยเปลี่ยนความเจ็บปวดเราเนี่ยให้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยชวนคุณผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียนะคะการสูญเสียครั้งไหนบ้างที่มันสอนเรามากที่สุดคุณผู้ฟังลองนึกกับตัวเองดูนะคะแล้ววันนี้เรายังติดอยู่กับอะไรหรือเปล่าที่ผ่านมาแล้วแล้วเรายังไม่ได้เราย้อนเวลากลับไปได้ไหมไม่ได้และเราจะอยู่กับปัจจุบันอย่างไรเราจะทำให้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเรียนรู้อะไรกับเราวันนี้พี่จอยอยากจะฝากไว้สุดท้ายก่อนจะปิดรายการนะคะว่าชีวิตเราไม่ได้วัดจากสิ่งที่เราได้มาครอบครองนะชีวิตคนเราไม่ได้วัดจากสิ่งที่เราได้มาครอบครองค่ะแต่เราวัดจากสิ่งที่เราอะยังคงเป็นอยู่ยังคงมีอยู่ยังคงทำอยู่แม้ว่าหลังจากที่เราสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปแล้วแต่เราก็ยังอยู่และเราก็เรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับมันได้ยังไงบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันหายไปจากชีวิตมันไม่ได้ถูกพรากไปทำร้ายเรานะแต่มันอาจจะถูกนำออกไปดีลีทออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้บางสิ่งบางอย่างที่สำคัญกว่าเนี่ยมันเข้ามาแทนที่มันเหมือนเราดีลีทขยะออกไปจากความทรงจำมันเหมือนเราเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากพื้นที่เมมโมรีคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อให้มันว่างเราจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่ดังนั้นวันนี้ค่ะก็รายการฮิวใจไปกับดร.จอยฝากคุณผู้ฟังแล้วก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าไม่ว่าเราจะสูญเสียบุคคลเป็นที่รักสูญเสียสิ่งของหรือสูญเสียใดๆก็ตามก็ขอให้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันว่าเราจะเรียนรู้จากมันได้อย่างไรเราจะอยู่กับความสูญเสียอันนั้นได้อย่างไรวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนถ้าคุณผู้ฟังมีสิ่งใดที่จะแนะนำก็ยินดีต้อนรับที่จะรับข้อมูลกลับมาสู่ทีมงานของเรานะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่

0: ทุกเวลาพระคลุ้มครองแล้วก็มีความสุขสำเร็จทุกสิ่งอย่างตามที่ตั้งใจค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
2: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
3: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
2: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
4: มีแอร์จากปารีสไปเรียบร้อยแล้วครับ
5: ปารีสจากเมืองจีนเป็นไฟจากบ้านหมดแล้ว
4: แล้วมันสิงจาก
2: มุมไปปิดไฟแล้วครับให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: วัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้คงมีเพลงเพราะๆที่ต่อมาจากคราวที่แล้วกัน 2-3 เพลงนะครับอาจารย
2: ์ครับ
1: แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจารย์เรายังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าช่วงที่หลายท่านคงจะเห็นตามข่าวตามอะไรบ้างนะครับว่าวงจุฬาไทโยนะครับหรือวงมหาทุยางไทยเยาวชนแห่งจุฬาเนี่ยที่ท่านอาจารย์เป็นผู้ควบคุมวงจัดวงจัดการแสดงอะไรไปเนี่ยนะครับเราไปแสดงกันที่ประเทศสวีเดนมาเมื่อช่วงต้นเดือนโดยประมาณกลางเดือนที่ผ่านมา
2: ตั้งแต่วันที่16ครับกลับถึง
1: 20
2: ประเทศไทยเรา24
1: ครับผม
2: ก็เล่าเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันนะครับว่ามีการไปพบกับสถานการณ์ที่ไม่เคยมาก่อนคือเครื่องบินดีเลย์ทีละ5ชั่วโมงก็ส่วนหนึ่ง
1: นะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับ
2: อีกส่วนหนึ่งคือระหว่างจะขึ้นเครื่องต่อไปยังทางสวีเดนเนี่ย
1: อันนี้สถานการณ์
2: ก็ครับก็มีเสียงระเบิดบุ้มบัมบุ้มบัมเขาบอกให้เราอยู่ในพื้นที่ที่ไกลกับกระจกไกลกับหน้าต่างอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นความระทึกส่วนหนึ่งในชีวิตการเดินทาง
1: แต่ในเรื่องงาน
2: แต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับในเรื่องงานผมดีใจกับประชาชนคนไทยและก็ประชาชนคนสวีเดนที่ลากุนด้า
1: ครับ
2: นะครับที่ลากุนด้าที่เป็นเมืองออกไปนอกสต็อกโฮล์ม
1: 400กิโล
2: ใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงโดยรถไฟความเร็วเขาเนี่ยนะแล้วก็ได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงของรถบัสเนี่ย
1: 6ชั่วโมงโดยรถบัส
2: ไปถึงแล้วเนี่ยนะเขาสิ่งที่ผมชอบมากเลยคือความเป็นพื้นบ้านพื้นเมืองของเขา
1: ครับ
2: เขายังคงรักษาแล้วเขามีความกตเวทีมากในความเคารพใน
1: จงรักภักดีต่อรัชกาลที่5มาก
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยในเมื่อสร้างศาลาไทยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยังสร้างพระรูปนะครับเขาไปประดิษฐานไว้ข้างในอีกนะครับ
1: ครับ
2: แล้วมีงานเขาบอกเขามีงานกันมานานแล้วนะว
1: ัน ที่19
2: กรกฎาคมเนี่ยเป็นที่รู้จักกัน
1: เรียนให้ผู้ฟังว่าเป็นวันที่ท่านเสด็จถึงเมืองนั้น
2: ครับ
1: ครับไปดูเรื่องการป่าไม้
2: นะแล้วเขาก็ยังรักษานะครับเราได้ไปดูสถานที่ท่านเสด็จขึ้นทางเรือก็ดีนะหรือทางที่มันยังเป็นป่าอยู่ก็ดีนะแล้วจากนั้นมาเนี่ยไม่คิดอะว่าคน

0: ในแถบนั้นนะยังมีความรู้สึกต่อพระเจ้าหัวรัชกาลที่5อย่างลึกซึ้งเลย
1: ครับ
0: เขามากันไกลๆนะมาจากต่างประเทศก็มีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีรถมาจอดเป็นร้อยๆคันเลยนะครับ
1: ครับ
0: มีพิธีสงฆ์ก็ดีใจว่าเขาทำพิธีสงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็มีพิธีที่เราไปแสดงนะครับ
1: ครับ
0: ผมแทงหวยนะเรียกว่านะหรือว่าเดาใจแล้วกันนะจะพูดคำง่ายๆเดาใจว่ายังไงเสียเวลาไปเล่นที่ไหนมันจะต้องมีอะไรที่คึกครื้นความจริงเรามีของเราเนี่ยดีแล้วโหมโรงก็โหมโรงจุฬาหรือมหาจุฬาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพลงก็มีทั้งการแสดงก็มีโขนยกรบแล้วมีการแสดงชุดไทยพระนิยมแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เราแสดงความสามารถคือเรามีเดี่ยวรอบวงกันไปมีส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นทางประเพณีของเราด้วยนะครับออกไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อแถมระวงแล้วผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเพลงอะไรของเขาก็ไปเลยก็ไปได้ความรู้ว่าเขาชอบเป็นเรื่องของระบำกบของเขาอะนะครับแล้วก็อ่านยากๆนะฮะอะไรเนี่ยซามัวเลยนะ SMA นะอ่านซามัวนะครับแล้วก็เขาก็เราก็ทดลองมะเร็งดูนะครับตอนซ้อมนะผมทดลองมะเร็งดูก่อนปรากฏว่าสาวเอนจิเนียร์โอ้โหเป็นฝรั่งลุกขึ้นมาเต้นใหญ่เลยนะแล้วจากนั้นมาแสดงแล้วก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จทั้งในลากุนด้าแล้วก็ทั้งสัตว์ที่เรามาเล่นที่เมืองหลวงสตอกโฮล์มด้วยในงานไทยเฟสติวัลนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณที่ฐานทูตได้ให้โอกาสเราด้วยนะครับ
1: ครับก็อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังไว้ว่าคนไทยที่นั่นพอฟังปุ๊บได้ยินเสียงดนตรีไทยที่ไม่ได้ยินมานาน
0: น้ำตา
1: น้ำตาไหลร้องไห้คิดถึงประเทศไทยกันเลยนะครับเพราะนั้นดนตรีเราเนี่ยมีความสำคัญมีอิทธิพลทีเดียวครับอ่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับอาจารย์พระผู้ให้คราวที่แล้วอาจารย์เล่นไปครึ่งเดียวคราวนี้ต่อเลยไหมครับ
0: ครับต่อครับต่อตอนท้ายก็จะเป็นเรื่องของทางเหนือนะครับเป
1: ็
0: น
1: การทำลำนำทอผ้าใช่ไหมครับ
0: แล้วก็จะเป็นเพลงสุดท้ายที่เป็นพระนิพนธ์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะครับ
1: ใน
0: เนี้ยนะครับ
1: เสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์ใช่ครับครับผมที่พูดกันอยู่นี้ก็คือเพลงชุดพระผู้ให้นะครับซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้านะครับซึ่งบรรเลงไว้ในรายการฟังปีพาดึกดำบรรพ์นะครับเมื่อ26มีนาคม2569ครับเชิญรับฟังตอนต่อจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับพระผู้ให้ครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงชุดพระผู้ให้นะครับบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีนะครับบรรเลงไว้โดยวงทั้งวงสายใหญ่จามจุรีแล้วก็วงซีอูแบนนะครับก็มีการขับร้องและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลอีกหลายชิ้นทีเดียวนะไพเราะน่าฟังทีเดียวครับจบไปแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ครับลำดับต่อไปก็อยากจะนำเสนอเพลงที่ทุกคนก็รู้จักนะฮะแต่ก่อนนี้นะป
0: ั
1: จจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินมากนักแต่ว่าแต่ก่อนนี้

0: พราะเพลงนี้เนี่ยใครๆต้องรู้จักหมดเลยคือเพลงลาวดวงเดือนนะครับพอเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยก็เข้าใจเลยแล้วว่าเป็นเพลงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้านะครับพระพันปีหลวงนะครับก็ท่านโปรดมากๆและโปรดจริงๆเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยมาแล้วด้วยว่าไปงานเนี่ยอย่างที่เรือนต้นก็ดีหรือที่เชียงใหม่ก็ดีแล้วรับราชการราชการตุกะเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็บรรเลงหลายเที่ยวนะครับแล้วต่อมาก็มีฟ้อนมาด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: มีคนมาขับร้องมีฟ้อนหรือว่าบางทีสิ่งที่สำนักการทางขี้กรมศิลปากรได้ให้นักร้องไปร้องถวายนี่ก็ทรงโปรดที่จะฟังเพลงนี้นะครับเ
1: พรา
0: ะ
1: ฉ
0: ะนั้นเพลงนี้ก็มีเรื่องเล่าเยอะมากเลยผมเองผมก็อยู่ในภาวะที่ผมก็ไม่ทราบว่าจะตัดสินหรือว่าจะทำยังไงแล้วนอกจากว่าก็แล้วแต่อัธยาศัยแล้วกันเพราะว่าได้กันมาหลากหลาย
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีหลาย
0: ร้องกันมีร้องกันมีสไตล์โน้นสไตล์นี้หลายอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นที่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงร้องท่านจะมีคำว่าเอ๊ะในท่อน3
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีเรียกกันเป็นคล้ายๆว่ากล่าวขานกันว่าเพลงเอ๊ะชื่อเนี่ยแทนที่เรียกราวดวงเดือนก็บอกว่าเพลงเอ๊ะเป็นเรื่องรู้กันแต่นักร้องอื่นๆที่เขาได้กันมาเนี่ยไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่แล้วบางทีเนี่ยนะครับร้องไปร้องมาเนี่ยท่อนหนึ่งเนี่ยทางของจริงๆเนี่ยเขาจะมีร้องกลับต้นซึ่งลงเสียงคนละเสียงกับตอนแรกท่อนเที่ยวแรกร้องไปเสียงหนึ่งแล้วเวลากลับต้นร้องจะลงไปอีกเสียงหนึ่งนะครับแต่บางทีก็ตัดไปเที่ยวแรกก็ไม่มีก็เลยไปเที่ยวสองเลยแล้วก็ไปต่อท่อนสองท่อนสามเพื่อประหยัดเวลาหรือยังไงไม่ทราบหรือว่าเพื่อที่จะทำให้แตกต่างไปก็มีหลายอย่างหลายแบบด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเพลงนี้จึงเพลงอมตะเพลงหนึ่งซึ่งก็คิดว่าเป็นเสน่ห์ของดนตรีไทยแล้วกัน
1: ครับ
0: ทางใครก็ทางใครร้องกันตามสบายถึงว่าเป็นภูมิปัญญาไทยซึ่งให้ไว้แต่ว่าถ้าบอกว่าจะให้โน้ตไปจริงๆแล้วจะให้ทำตามแบบนั้นแบบนี้จริงๆก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเพลงคือกรมหมื่นพิชัยมหินทรดมท่านส่งไว้เนี่ยท่านส่งไว้จริงๆเลยแยะแบบเดียวกันอย่างเขมรไซโยก็ดีอะไรเงี้ยจะเป็นแบบ
1: ไหนแน่
0: ไหนแน่นะครับ
1: ผม
0: แล้วก็ยังไงก็ตามถือว่าเป็นเพลงอมตะซึ่งเราทุกคนถ้าเป็นนักดนตรีถ้าเล่นเพลงนี้ไม่ได้ก็อย่าเล่นเลยดนตรีไทยนะครับ
1: ครับ
0: ได้กันหมดทุกคนครับผม
1: ครับผมงั้นเรามาฟังกันเลยนะครับลาวดวงเดือนครับเครื่องสายผสมออร์แกนคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับวันนี้อาจารย์สำเนียงฟักผู้จะเป็นผู้ขับร้องครับเชิญรับฟังลาวดวงเดือนครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงลาวดวงเดือนนะครับจากคณะเสริมมิตรบรรเลงครับสำเนียงฟักผู้เป็นผู้ขับร้องครับมาถึงการบ้านสิครับอาจารย์
1: การบ้านการบ้านวันนี้
0: ในเ
1: งาะป่าเนี่ย
0: ครับ
1: ผมได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยอาจารย์เน
0: ี่
1: ยผมเพิ่งเคยได้ยินไม่สักครั้งสองครั้งนะชื่อเพลงน้ำค้างอาจารย
0: ์ครับ
1: ชื่อเพราะมากเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทางร้องทางรับก็เอื้อกันพอสมควรแล้วก็ไม่หนีกันอะไรกันเท่าไหร่สำหรับที่เราจะจดจำได้แต่ว่าทำไมไม่มีใครนำเอามาสืบสานต่อในละครอย่างอื่นก็เหมือนกันก็ไม่ได้ใช้นะครับ
0: ครับ
1: เมื่อคราวที่แล้วเราเสนอขนิงขนิงนี่ก็ใช้กันน้อยลงไปเยอะนะครับแล้วก็อย่างน้ำค้างไงก็เทียบจะเรียกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เคยมาตรงมาทำงานตรงนี้ด้านนี้เราก็อาจจะว่าเพลงนี้มีด้วยเหรอ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วพอฟังแล้วก็ต้องยอมรับว่าน้อยที่ใช้ไม่ค่อยนิยมเอาไปใช้กันก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรผม อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านฟังนะฮะว่าเพลงเนี่ยคนไทยเนี่ยโบราณอาจารย์ท่านคิดยอดเยี่ยมมากท่านหลีกกันนิดนึงอ่ะเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นเพลงอื่นละหลีกกันนิดนึงอ่ะไปเป็นเพลงอื่นละนะฮะมีเสียงนู่นเสียงนี่แตกต่างกันพอสมควรก็เป็นอีกเพลงหนึ่งแล้วซึ่งอันเนี้ยเป็นการพัฒนาที่สุดยอดมากๆเลย
0: ครับผมวันนี้เพลงน้ำค้างจะขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์หรือครูเม้งนะครับส่วนร่ายนั้นจะเป็นการต้นเสียงโดยอาจารย์จันทราสุขวิริยะครับจากวงปิพาทของกรมศิลปากรเช่นเดียวกันนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเงาะป่าตอนต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับผมและอาจารย์ตรีชันลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: การสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6:00 น.ถึง 7:00 น.ดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์ พันทวีและดร.นิติดันพันทวี
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเวลาพูดถึงการออกกำลังกายนะครับหลายๆท่านมักจะนึกถึงการออกกำลังกาย2ประเภทก็คือการคาร์ดิโอนะครับแล้วก็การเล่นเวทเทรนนิ่งบางท่านนะครับชอบเดินวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำเชื่อว่าจะลดน้ำหนักได้ดีขณะที่บางคนเลือกเล่นเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพื่อรูปร่างที่ต้องการจึงมีคำถามที่หลายๆท่านสงสัยครับว่าถ้าเราออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างเดียวจะเพียงพอต่อสุขภาพหรือไม่คำตอบก็คือคาร์ดิโอนะครับมีประโยชน์แต่ยังไม่ครบทั้งหมดการที่เราฝึกคาร์ดิโอครับคือการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเช่นเดินเร็ววิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือว่าเต้นแอโรบิกประโยชน์คือช่วยให้หัวใจแข็งแรงลดความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงช่วยเผาผลาญพลังงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันร่างกายของเราเนี่ยก็ยังต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยหลายๆท่านอาจจะคิดว่ากล้ามเนื้อมีไว้เพื่อคนที่อยากจะมีตัวใหญ่กล้ามใหญ่เท่านั้นแต่ความจริงแล้วนะครับกล้ามเนื้อมีหน้าที่มากกว่านั้นคือไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของเรานะครับเช่นการลุกจากเก้าอี้ยกของเดินขึ้นบันไดหรือว่าแม้กระทั่งการช่วยลดความเสี่ยงในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุนั่นคือหน้าที่ของกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยครับเมื่ออายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้ออาจจะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติหากเราไม่ฝึกความแข็งแรงไม่ฝึกกล้ามเนื้อของเราร่างกายก็จะสูญเสียสมรรถภาพเร็วกว่าที่ควรครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำให้คนเรานะครับนอกจากมีกิจกรรมเกี่ยวกับคาร์ดิโอหรือแอโรบิกแล้วควรจะมีการฝึกกล้ามเนื้อนะครับอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์หลายๆคนกังวลว่าเล่นเวทแล้วจะต้องตัวใหญ่ความจริงคือการสร้างกล้ามเนื้อขนาดใหญ่นั้นต้องใช้การฝึกเฉพาะทางโภชนาการที่ดีแล้วก็ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานครับการเล่นเวทเพื่อสุขภาพทั่วไปไม่ได้ทำให้กล้ามใหญ่โดยอัตโนมัติแต่จะช่วยให้ร่างกายนั้นแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อรู้สึกกระชับแล้วก็เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นครับสำหรับท่านใดที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับการเวทร่วมกับคาร์ดิโอก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือช่วยให้รักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้ได้ในขณะที่เราลดน้ำหนักซึ่งก็จะไปเป็นการลดจากไขมันมากกว่ากล้ามเนื้อ

0: นะครับอีกทั้งกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่ใช้พลังงานแม้ในขณะพักนะครับจึงทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายเนี่ยดีขึ้นกว่าในระยะยาวคำถามยอดฮิตครับถ้าเกิดเราไม่มีดัมเบลไม่มีเครื่องเวทแมชชีนเนี่ยเราจะสามารถเล่นเวทได้หรือไม่คำตอบคือได้แน่นอนครับเราเพียงใช้น้ำหนักตัวนะครับบอดี้เวทของเราในการทำท่าสควอตวิดพื้นหรือว่าจะเป็นท่าลันช์นะครับเช่นการก้าวเท้าถอยหลังย่อตัวการฝึกซิทอัพการเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่าต่างๆหรือว่าท่าแพลงรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างเช่นขวดน้ำหรือว่ายางยืดก็สามารถช่วยฝึกกล้ามเนื้อของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือพยายามเลือกน้ำหนักหรือแรงต้านให้เหมาะสมกับตัวเองและสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอดังนั้นถ้าเกิดคำถามที่ว่าคาร์ดิโออย่างเดียวพอไหมคำตอบคือพอดีแต่จะดียิ่งกว่าถ้าเพิ่มการฝึกกล้ามเนื้อเข้าไปด้วยครับหัวใจที่แข็งแรงช่วยให้เราอยู่ได้นานแต่กล้ามเนื้อที่แข็งแรงของเราจะให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพทั้ง2 อย่างจึงสำคัญไม่แพ้กันครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตาราราดัมปัมปัมปัมปาราตา
2: ตาตาดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพางยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 นถึง18:00 นดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
4: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอรายการดนตรีคลาสสิกดำเนินรายการโดยสีส้มเอี่ยมสันพาง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬานะคะพบกันเป็นประจำทุกเย็นวันเสาร์เวลานี้ถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นค่ะเย็นนี้ขอเสนอบทประพันธ์เพลงของสเมทานาดนตรีจากภาพยนตร์เรื่องอิลโปสติโนผลงานของฟิลิกซ์เมนเดลโซนเบโธเฟนค่ะเริ่มกันด้วยเพลงที่เป็นที่รู้จักกันดีของเบดริกสเมทานาคือ The Moldau สเมทานาเป็นนักประพันธ์เพลงชาวโบฮีเมียหรือเช็กในปัจจุบันนะคะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1824ถึง1884ค่ะสำหรับ The Moldau เป็นเพลงในลักษณะ Symphonic Poem หรือเป็นเพลงบรรยายเรื่องราวนะคะเป็นหนึ่งในชุด6บทในชื่อชุดว่า My Country หรือ My Fatherland ที่สเมทานาแต่งขึ้นช่วงปี1874ถึง1879ค่ะแต่ละบทนั้นก็บรรยายถึงเรื่องราวทั้งทางประวัติศาสตร์สังคมแล้วก็ความงดงามของดินแดนโบฮีเมียบ้านเกิดของผู้ประพันธ์ค่ะสำหรับ The Moldau ซึ่งเป็นบทที่2ของชุดนี่บรรยายถึงแม่น้ำโมดาวตั้งแต่แหล่งกำเนิดในเทือกเขาของป่าโบฮีเมียไหลผ่านลัดเลาะลงมาสู่ชนบทจนในที่สุดพาดผ่านกรุงปรากเมืองหลวงของโบฮี

อิเมียในที่สุดค่ะขอเชิญฟัง The Modal ผลงานของสเมทานาจากการบรรเลงของ Chicago Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Daniel Barenboim ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนะคะคือ The Mole Down ผลงานของ Bedrich Smetana ได้เป็นการบรรเลงของ The Chicago Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Daniel Barenboim ค่ะต่อกันด้วยผลงานของ Louis Bacalov ซึ่งเป็นผู้แต่งเพลงในภาพยนตร์เรื่อง Il Postino ภาพยนตร์เรื่อง Il Postino หรือ The Postman เป็นภาพยนตร์โปรตุเกสนะคะออกฉายตั้งแต่ปี1995ก็เป็นเวลาตั้ง20กว่าปีมาแล้วแต่ก็ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองออสการ์สำหรับดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยนะคะเรื่องราวของภาพยนตร์เป็นเรื่องมิตรภาพระหว่างปาโบลเนรูดาซึ่งเป็นกวีเอกชาวชิลีที่ลี้ภัยไปอยู่เมืองเล็กๆในประเทศอิตาลีแล้วก็ได้รู้จักผูกพันกับบุรุษไปรษณีย์คนหนึ่งของเมืองซึ่งบุรุษไปรษณีย์ผู้นั้นก็ประทับใจในบทกวีและความคิดของเนรูด้ามากคือเขายึดเนรูด้าเหมือนเป็นวีรบุรุษในหัวใจเลยนะคะและภาพยนตร์ก็ดำเนินเรื่องไปอย่างละเอียดละออมีฉากและทิวทัศน์ของเมืองเล็กๆที่สงบงดงามสอดคล้องกับดนตรีที่ไพเราะรื่นรมมากค่ะในเย็นนี้เราจะฟังไฮไลท์จากดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเครื่องดนตรีที่เป็นตัวชูโรงเกือบตลอดคือเบนโดเนียนก็เป็นเครื่องดนตรีที่หน้าตาคล้ายๆแอคคอร์เดียนของอาร์เจนตินาค่ะก็เป็นการถ่ายทอดถึงเนรูด้ากวีเอกชาวชิลีนะคะผู้ที่เดี่ยวเบนโดเนียนในการบรรเลงที่เราจะฟังต่อไปนี้คืออูไลเซส

ปาสเรลล่าโดยมีเปียโนและอำนวยเพลงโดยลูอิสบาคาลอฟผู้ประพันธ์วงที่บรรเลงคือวงดุริยางค์ซิมโฟเนียต้าแห่งกรุงโรมขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนะคะคือสวีทจากดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง Il Postino หรือว่า The Postman ประพันธ์โดย Louis Bacalov เบนโดนิออนบรรเลงโดย Ulysses Passarella เปียโนและอำนวยเพลงโดย Louis Bacalov ร่วมกับวงดุริยางค์ซินโฟเนียตต้าแห่งกรุงโรมค่ะลำดับต่อไปมาฟังเปียโนแคชเชโต้กันนะคะขอเชิญฟังเปียโนแคชเชโต้หมายเลข1ในกุญแจเสียง G minor ผลงานลำดับที่25ของเมนเดลโซนค่ะฟีลิกซ์เมนเดลโซนเป็นนักประพันธ์เพลงเอกชาวเยอรมันนะคะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1809ถึง1847ค่ะเปียโนแคชเชโต้หมายเลข1นี้เป็นผลงานของท่านจากปี1830ซึ่งท่านอยู่ในวัยเพียง21ปีเท่านั้นนะคะในเวลานั้นท่านกำลังเดินทางท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตา

มุ่งสู่อิตาลีผ่านทางเมืองมิวนิกในเยอรมนีค่ะเมื่อมาถึงมิวนิกนั้นวงการดนตรีและสังคมชั้นสูงของเยอรมันก็ให้การตอบรับให้การต้อนรับเมนเดลโซนเป็นอย่างดีค่ะและที่นี่ท่านได้มีโอกาสพบกับนักเปียโนสาวสวยมีเสน่ห์ชื่อเดลฟีนวอนชาวรอดซึ่งท่านประทับใจในตัวเธอมากนะคะอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ไม่ได้พัฒนาไปจนถึงขั้นจริงจังและในที่สุดก็จากลากันไปเหลือแต่เพลงเปียโนคอนแชร์โตบทนี้เป็นอนุสรณ์ค่ะเปียโนคอนแชร์โตหมายเลขหนึ่งของเมนเดลโซนนี้ก็ประกอบไปด้วย3ท่อนบรรเลงติดต่อเนื่องกันไปนะคะท่อนที่1เป็นท่อนเร็วมากลีลาร้อนแรงกำกับไว้ว่า Allegro molto con fuoco ในตอนท้ายของท่อนนี้จะมีเสียงแตรทรัมเป็ตและฮอร์นเชื่อมเข้าสู่ท่อนที่2ซึ่งเป็นท่อนช้าเนิบอันดานเตแล้วก็จะเข้าสู่ท่อนที่3ซึ่งเป็นท่อนเร็วมากและมีชีวิตชีวากำกับไว้ว่า PrestoAllegro molto e vivace ขอเชิญฟังเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข1ในกุญแจเสียง G minor ผลงานลำดับที่25ของฟิลิกซ์เมนเดลโซนจากการบรรเลงแนวเดี่ยวเปียโนและอำนวยเพลงจากเปียโนโดยฮาวเวิร์ดเชลลี่ร่วมกับวง The London Mozart Players ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจับลงไปคือ Piano Concerto หมายเลข1ในกุญแจเสียง G Minor ผลงานลำดับที่25ของ Felix Mendelssohn ได้เป็นการเดี่ยวเปียโนและอำนวยเพลงจากเปียโนของ Howard Shelley ร่วมกับวง The London Mozart Players ค่ะต่อก็ด้วยซิมโฟนีของ Beethoven ในเย็นนี้ขอเสนอซิมโฟนีหมายเลข3ในกุญแจเสียง E flat Major ผลงานลำดับที่55ค่ะลุดวิกฟานเบโธเฟนได้ประพันธ์เพลงประเภทซิมโฟนีเอาไว้ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9บทโดยบทแรกและบทที่2ของท่านก็ค่อนข้างจะตามรอยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนดังเช่นในงานของไฮเดนนะคะแต่นับตั้งแต่ซิมโฟนีบทที่3เบโธเฟนก็ได้แสดงเอกลักษณ์ตัวตนของท่านอย่างเด่นชัดค่ะทั้งในแง่โครงสร้างรูปฟอร์มแนวคิดและพลังที่อยู่ในเสียงเพลงคือต่างออกไปจากซิมโฟนีต่างๆที่คุ้นเคยกันอยู่ในสมัยนั้นซึ่งต่อมาก็ยกย่องกันว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรือ turning point ของพัฒนาการการแต่งซิมโฟนีของเบโธเฟนเองและเปลี่ยนโฉมหน้าของพัฒนาการดนตรีสายเยอรมันอย่างมากค่ะเบโธเฟนประพันธ์ซิมโฟนีบทที่3นี้ในปี1803นะคะและตอนแรกตั้งใจจะอุทิศเพลงนี้ให้นโปเลียนโบนาปาร์ตนายทหารนักรบผู้เก่งกล้าของฝรั่งเศสแต่เมื่อท่านรู้ข่าวว่านโปเลียนรวบอำนาจและตั้งตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิเบโธเฟนก็รู้สึกผิดหวังมากที่ฮีโร่ของท่านมาพ่ายแพ้ต่อกิเลสความมักใหญ่ใฝ่สูงกลายเป็นคนบ้าอำนาจท่านก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนคำอุทิศตามที่บันทึกไว้ที่หน้าสกอร์โน้ตโดยเปลี่ยนไปใช้คำกลางๆว่าอุทิศแด่วีรบุรุษหรือฮีโร่เท่านั้นท่านใช้คำว่าเอโรอิกาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเฮโรอิกนะคะซิมโฟนีบทนี้จึงมีชื่อเรียกกันตลอดมาว่าเอโรอิกาซิมโฟนีซิมโฟนีหมายเลข3เอโรอิกาซิมโฟนีประกอบไปด้วย4ท่อนค่ะในเย็นนี้ทางรายการขอเสนอทีละท่อนนะคะท่อนที่1กำกับไว้ว่า Allegro con brio เป็นท่อนเร็วทรงพลังฮึกเหิมก็เริ่มต้นด้วยเสียงคอร์ดอันทรงพลัง2คอร์ดจากวงดุริยางค์ทั้งวงราวกับเป็นการปูพื้นเรื่องราวของฮีโร่ในใจของผู้แต่งจากนั้นทำนองหลักแรกอันโออาจากกลุ่มซอเชลโลก็เข้ามาก่อนที่จะรับด้วยกลุ่มเครื่องลมไม้แล้วทำนองแรกทำนองนี้ก็จะกลับมาให้เราได้ยินอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งท่อนนะคะไม่นานทำนองหลักกลุ่มที่2ซึ่งนุ่มนวลขึ้นเนี่ยก็จะปรากฏเล่นโดยกลุ่มเครื่องดนตรีวูดวินผสมผสานกับเครื่องสายแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มทำนองหลักที่3ด้วยทำนองที่ lyrical เช่นกันจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่ทางดนตรีเรียกว่าช่วงพัฒนาก็ลองจับฟังทำนองหลักทั้ง3ให้คุ้นเคยนะคะเปรียบเสมือนตัวละ

ครหลัก3ตัวค่ะแล้วก็ติดตามว่าตัวละครเหล่านี้จะดำเนินไปอย่างไรมีชีวิตอย่างไรต่อไปในช่วง development ก่อนที่จะกลับมาสรุปจบอย่างอลังการขอเชิญฟัง movement ที่1ท่อน Allegro con Brio ของ Eroica Symphony ของ Beethoven จากการบรรเลงของ Gewandhaus Orchestra แห่งนครไลป์ซิกอำนวยเพลง The Court Mazurkaขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือ movement แรกของซิมโฟนีหมายเลข3ในกุญแจเสียง E flat major ผลงานลำดับที่55ของเบโธเฟนหรือเอรอยคาซิมโฟนีค่ะนั่นเป็นการบรรเลงของ Gewandhaus Orchestra แห่งนครไลป์ซิกอำนวยเพลง The Court Masseur ต่อก็ได้ท่อนที่2ค่ะท่อนที่2กำกับเอาไว้ว่า Adagio Assai คือช้ามากเป็นท่อนช้าที่อยู่ในลีลาเพลง March แห่ศพหรือ Funeral March อยู่ในกุญแจเสียง C minor ค่ะก็เป็นท่อนที่สร้างบรรยากาศเศร้าหมองค่อนข้างหดหู่แต่ก็สง่างามมากนะคะเรากลับเป็นดนตรีประกอบการแห่แหนฮีโร่ผู้ล่วงลับขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือท่อนที่2ของซิมโฟนีหมายเลข3ในกุญแจเสียง E-flat Major ผลงานของเบโธเฟนเอรอยคัสซิมโฟนีค่ะมาฟังช่วงต่อไปนะคะขอเสนอท่อนที่3และ4ต่อเนื่องกันไปค่ะคือหลังจากกระบวนแห่ศพในลีลาช้าอันเคร่งครึมที่เราเพิ่งฟังผ่านไปของท่อนที่2ท่อนที่3ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในลีลาเร็วและมีชีวิตชีวากำกับไว้ว่า Allegro Vivace อยู่ในรูปแบบเพลง Scherzo ที่แจ่มใสเต็มไปด้วยพลังชีวิตค่ะลีลา Scherzo เป็นดนตรีที่สนุกสนานนะคะแปลตามศัพท์ง่ายๆว่า Joke หรือตลกร่าเริงค่ะทำนองหลักในท่อนนี้ก็จะเป็นโมทีฟสั้นๆบรรเลงติดต่อเนื่องกันเริ่มตั้งแต่ต้นมาเลยนะคะโดยอยู่ที่กลุ่มเครื่องสายตามด้วยกลุ่มเครื่องลมไม้แล้วกลุ่มแตร French Horn ก็นำเสนอทำนองหลักอีกทำนองหนึ่งซึ่งมีลีลาเจิดจ้าโออาก่อนจะจบท่อนอันสนุกแจ่มใสนี้ด้วยทำนองแรกที่วนกลับมาอีกครั้งค่ะแล้วเราก็จะต่อกันด้วยท่อนที่4ท่อนฟินาเล่จะเริ่มด้วยบทนำจากวงดุริยางในลีลาเร็วมากทรงพลังก่อนที่จะเข้าสู่ตัว movement ในลีลาที่ช้าลงแล้วเสนอทำนองหลักที่ช้าลงเล็กน้อยนะคะเป็นทำนองหลักที่ฟังดูตลกตลกขี้เล่นค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีลักษณะลึกลับผสมผสานอยู่ด้วยซึ่งต่อมาในท่อนนี้เบโธเฟนจะนำทำนองนี้ทำเป็นทำนองแปรหลายแบบในหลายลีลาจนตอนท้ายอยู่ในลีลาเร็วมาก Prestoนำเพลงทั้งบทจบลงอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยการระดมสรรพกำลังของเครื่องดนตรีทุกกลุ่มของวงค่ะทำนองหลักที่พูดถึงนี้นะคะก็เป็นทำนองที่เบโธเฟนอันที่จริงก็เคยใช้ในเพลงอีกหลายบทก่อนหน้าเพลงนี้เช่นในท่อนส่งท้ายของดนตรีบาเล่เรื่อง The Creatures of Prometheus รวมทั้ง Eroica Variations and Fugue สำหรับเดี่ยวเปียโนด้วยนะคะแค่ขอเชิญฟังท่อนที่3และท่อนที่4ของ Eroica Symphony ของเบโธเฟนจากการบรรเลงของ Gewandhaus Orchestra แห่งนครไลป์ซิกอำนวยเพลง The Quartermassur ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือซิมโฟนีหมายเลข3ในกุญแจเสียง E flat major หรือ Eroica Symphony ผลงานลำดับที่55ของลุดวิกฟานเบโธเฟนได้เป็นการบรรเลงของกวันเฮาส์ออเคสตราแห่งนครไลป์ซิกอำนวยเพลง The Court Masseur และนั่นก็เป็นเพลงสุดท้ายจากรายการของเราในเย็นวันนี้นะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาประมาณ16 นาฬิกาค่ะวันนี้สีส้มอิ่มสันพางลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใครๆก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ไทยท่ามกลางปมการเมืองและปัญหารุมเร้าก่อนศึกซักฟอกฝ่ายค้านเปิดเวทีปมหัวเลือกสว.อีกรอบเจาะที่มาองค์กรอิสระตั้งคำถามไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนสุญญากาศกสทช143วาระค้างพิจารณาส่งสัญญาณปัญหาลุกลามอุตสาหกรรมสื่อโทรคมนาคมทลายเครือข่ายนอมินีเกาะสมุยค้น37เป้าหมายพบนอมินีใช้ช่องว่างเช่าที่ดินระยะยาวแทนการซื้อตรง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: คำถามสำคัญที่มีต่อนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือการพบกับ3อดีตนายกรัฐมนตรีในงานศพเมื่อวานนี้เป็นเรื่องปกติใช่หรือไม่นายกย้ำนะคะบอกว่าก็มีการพูดคุยแสดงความเคารพนับถือกันเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาเจอกันโดยตลอดนะคะยังไงก็ตามตั้งเป้าหมายรัฐบาลนี้อยู่ครบ4ปีแน่
3: ๆนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงการไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรบอกว่าไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูยังไงก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะคะก็ยังคงยืนยันถึงการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ภูมิใจไทยก็มีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลการันตีอยู่ครบ4ปีอย่างแน่นอนค่ะหลังจากร่วมเป็นประธานในงานนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนายอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงการไปเจอกับนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะสามารถพบเจอกันได้ในหลายๆโอกาสพบกันได้เจอกันได้ทีนี้พอถูกถามถึงเรื่องคำว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรทางการเมืองนายกรัฐมนตรีเลือกที่จะย้อนคำถามโดยบอกว่าจะมิตรแท้หรือจะเป็นศัตรูถาวรถ้ามีเป้าหมายตรงกันคือประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์ก็ย่อมต้องเดินหน้าทำงานร่วมกันได้ยืนยันรัฐบาลนี้อยู่ครบ4ปีค่ะ
4: รู้จักกับท่านนายกทักษิณท่านนายกสมชายท่านนายกแปรทองทานก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่พบพูดคุยอะไรกันไม่ได้ตอนยิ่งตอนนี้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้วทำไมจะพบไม่ได้ถ้าจะพบใช่ไหม
5: ก็คือการไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรที่ยังใช้ได้ใช่ไหมคะคำน
4: ี้ไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรแต่ว่าถ้าเป้าหมายตรงกันคือพี่น้องประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองนะครับก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลัง
3: ส่วนข้อสังเกตที่บอกว่าตอนนี้มีบางพรรคการเมืองอยากจะมาร่วมรัฐบาลด้วยและกำลังรอการสลับขั้วนายกอนุทินยอมรับทุกพรรคก็อยากเป็นรัฐบาลนั่นแหละค่ะเพราะว่าสามารถขับเคลื่อนงานให้ประชาชนได้โดยตรงและทำได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ต้องเดินหน้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนายกอนุทินยังบอกด้วยว่าสิ่งที่กังวลในเวลานี้ก็คือเรื่องนโยบายรัฐบาลที่ต้องผลักดันโดยเฉพาะนโยบายไทยช่วยไทย plus ที่ประชาชนตอบรับชื่นชมและสืบเนื่องให้เศรษฐกิจปรับทิศทางไปสู่แนวโน้มที่ดีขึ้นจึงจำเป็นต้องดูวิธีการและงบประมาณที่ต้องสอดรับกันด้วยค่ะการเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนะคะภาพที่ปรากฏไม่เพียงเป็นการแสดงความอาลัยและการให้เกียรติครอบครัวหรือว่าบ้านใหญ่กันตินันเท่านั้นล่ะค่ะภาพที่เกิดขึ้นมันยังแฝงไปด้วยนัยยะทางการเมืองด้วย
1: ค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปนะคะก็มีทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีถึง3คนจากฝากฝั่งของสีแดงแล้วไปร่วมงานเดียวกันกับคุณอนุทินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของฝั่งสีน้ำเงินสะท้อนความสัมพันธ์ของ2ค่ายสีหรือไม่สะท้อนเสถียรภาพรัฐบาล2พรรคใช่หรือไม่นั่นก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยท่ามกลางความท้าทายของปมการเมืองและปัญหาของบ้านเมืองในเวลานี้นะคะติดตามจากคุณอัชราโพสีค่ะ
2: อดีตนายกรัฐมนตรีจากค่ายสีแดงทั้งนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นำคณะแกนนำสสและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและสสจังหวัดอุบลราชธานีหลายสมัยเพื่อเข้าร่วมไว้อาลัยอย่างพร้อมหน้ารวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจากค่ายสีน้ำเงินหรือพรรคภูมิใจไทยที่เข้าร่วมงานในวันเดียวกันด้วยซึ่งจากข้อมูลยืนยันว่าต่างฝ่ายต่างรับทราบกำหนดการนี้จึงไม่ใช่เหตุบังเอิญและอาจไม่ใช่ความจำยอมที่ต้องเผชิญหน้ากันครั้งแรกในที่สาธารณะหลังพรรคภูมิใจไทยพลิกขั้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลและหลังภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งปี2569และการจัดตั้งรัฐบาล292เสียงโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวส่วนอีก27เสียงคือเสียงส.ส.จากพรรคที่ให้การสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีในยะของภาพที่เห็นย่อมสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองผ่านตัวบุคคลโดยเฉพาะระหว่างนายทักษิณกับนายอนุทินและนางสาวแพทองธารยังคงมีท่าทีประนีประนอมและหากตีความผ่านพรรคการเมืองย่อมตอกย้ำถึง2ค่ายสีน้ำเงินแดงที่กลมเกลียวเหนียวแน่นหรือ2พรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยเพื่อไทยที่ยังมีเสถียรภาพ292เสียง
4: ตอนนี้เพื่อไทยเป็นพรรครัฐบาลด้วยกัน
6: ครับ
4: ทุกคนก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
6: คาดหวังว่าหลังจากนี้การทำงานของรัฐบาลจะราบรื่น
4: พรรคมันก็ราบรื่นมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ในรัฐบาลก็มีท่านรองนายกยศชนันใช่ไหม
6: ครับ
4: เป็นหัวหน้าทีมทางคลัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางท่านสุริยะท่านจุลพันธ์ก็เป็นคนที่คุ้นเคยท่านประเสริฐเนี่ย
6: ครับ
4: ก็ทำงานกันเข้าหากันได้ดีมากครับ
2: หากประมวลตามสถานการณ์บ้านเมืองปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วง 3-4 เดือนนี้เต็มไปด้วยปมปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลต้องรับมือแล้วสืบเนื่องไปถึงการตรวจเข้มและเคร่งครัดกับการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้นอย่างปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปัญหาการถือครองที่ดินบริษัทโนมินีหรือแม้แต่เหตุร้ายที่ทำให้ต้องรีเซ็ตจัดระเบียบอาวุธปืนรวมไปถึงปัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ต้องขีดเส้นจริงจังกับการปราบปรามมาเฟียทุนเทาพ่อทิพย์ไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาตินี่ยังไม่นับรวมปมปัญหาที่ขยายผลมาจากแนวนโยบายของรัฐบาลและกลายเป็นประเด็นการเมืองอย่าง AI Passport เงินกู้400ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการและปมหัวเลือกสว.ปี2567หรือแม้แต่ประเด็นวิ่งชนกำแพงจนเจ็บหัวเพราะบริบทที่ว่านี้จะถูกขมวดรวมเป็นหลักการและเหตุผลในยัตติของพรรคฝ่ายค้านที่จะยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดเวทีซักถามแล้วต่อด้วยซักฟอกช่วงเปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่2วันที่25สิงหาคมนี้และคาดการว่าจะเปิดอภิปรายได้ก็ช่วงเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เดือนพฤศจิกายนไปแล้วดังนั้นการสื่อสารผ่านภาพความสัมพันธ์ทางการเมืองจึงสำคัญยิ่งสำหรับค่ายสีน้ำเงินกับสีแดงเรือระหว่าง2พรรคภูมิใจไทยและเพื่อไทยเพราะสื่อถึงนัยยะที่ยืนยันในเสถียรภาพของรัฐบาล292เสียงข้างมากในสภาและเอกภาพ2พรรคร่วมรัฐบาลด้วยเจตนาตอกย้ำการคงอยู่โดยไร้เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงแม้จะผ่านการซักฟอกด้วยหลากหลายปัญหาที่รุมเร้าก็ตาม
6: ท่านนายก
1: และวันนี้เป็นเวทีที่5แล้วนะคะกับการเสวนารับฟังแลกเปลี่ยนคดีหัวเลือกสว.ของทางพรรคฝ่ายค้านนะคะในครั้งนี้จัดขึ้นมาเป็นหัวข้อของแนวทางปฏิรูปสถาบันทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็กลไกตรวจสอบที่เป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลด้วยนะคะ
3: 4เวทีที่ผ่านมาจะเน้นไปที่การตีแผ่ถึงขบวนการหัวเลือกสว.นะคะแต่ว่าเวทีนี้มีบางอย่างที่ต่างออกไปสาระสำคัญเน้นไปที่ความเป็นอิสระขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญในบทบาทเรื่องการติดตามและตรวจสอบรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหา

0: การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยวุฒิสภาหรือว่าสว.พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของกกต.ที่ต้องลงมติส่งคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาเลือกตั้งค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมฝ่ายค้านพบประชาชนผ่านเวทีเสวนาแนวทางปฏิรูปสถาบันทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบทวงดุลมีช่วงหนึ่งค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าไม่เชื่อว่าจะสามารถสร้างประเทศที่ดีได้ด้วยคนดีเพียงอย่างเดียวและชี้ว่าหากรัฐธรรมนูญยังคงเปิดช่องให้คนทุจริตเข้าสู่ระบบได้และกลไกตรวจสอบทวงดุลอ่อนแอโดยเฉพาะองค์กรอิสระค่ะ
1: ต่อเรื่องนี้ผมไม่เชื่อว่าเราจะสร้างประเทศที่ดีขึ้นได้นะครับจากนักการเมืองที่ดีคนที่มีอำนาจที่ดีเพียงอย่างเดียวแน่นอนผมไม่ได้ปฏิเสธเราอยากได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองข้าราชการน้ำดีที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองครับแต่ผมเชื่อว่าตราบใดที่ระบบการเมืองยังเป็นแบบนี้นะครับกติการัฐธรรมนูญยังเป็นแบบนี้ที่ยังเปิดช่องให้คนที่ตั้งใจจะเข้ามานะครับโกงแต่สามารถทำได้นะครับแบบนี้อยู่โดยที่ไม่มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าเรายังคงมีระบบแบบนี้อยู่ไม่ว่าเราจะมีคนดีสักกี่คนนะไปในอนาคตนะครับปัญหาทั้งหมดที่ผมพูดมาในสไลด์ 2-3 หน้าแรกเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนภาคเปลี่ยนสีแต่สุดท้ายปัญหาทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิม
2: ส่วนนายวีรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนใช้วิธีเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งยอดขายในกลไกเศรษฐกิจโลกยุคใหม่นะคะคือตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าการหัวก็ไม่ต่างกับการตั้งคำถามถึงอำนาจขององค์กรอิสระทุกองค์กรมีกรรมการมาจากกลไกการเลือกและแต่งตั้งของสว.จนแทบจะเรียกว่าองค์กรแต่งตั้งพอมาเกี่ยวพันกับอำนาจรัฐและการเมืองก็เลยกลายเป็นปัญหากินรวบ
0: พันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติบอกว่าปัจจุบันองค์กรอิสระไม่ได้ทำหน้าที่อย่างอิสระเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่าสว.มีอำนาจในการเลือกและแต่งตั้งส่งผลให้มีจุดเริ่มต้นข้อครหาที่บอกว่ากินรวบประเทศไทยพร้อมย้ำว่าถ้ากกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองร่วมทุจริตเลือกสว.ก็ควรจะลงมติส่งเรื่องให้ศาลฎีกาค่ะ
2: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าพรรคการเมืองที่แทรกแซงอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลคือที่มาของประชาธิปไตยไทยสะดุดย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลเริ่มต้นที่สว.แต่ว่าจากการเปิดหลักฐานพยานคดีหัวสว.ได้สะท้อนถึงการจัดการที่ขาดความสุจริตจึงเห็นควรที่กกต.ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยแม้ว่า4ใน7คนของกกต.จะมาจากการเลือกและแต่งตั้งจากสว.ชุดนี้ก็ตามค่ะ
0: คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตส.ส.พรรคไทยสร้างไทยบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60ทำลายระบอบการเมืองค่ะพร้อมเสนอให้แก้ที่มาของสว.ซึ่งควรจะมาจากประชาชนเพราะว่าสว.ถือว่าเป็นต้นกำเนิดและทำคลอดองค์กรอิสระแต่องค์กรอิสระในปัจจุบันกลับเป็นอิสระจากประชาชนและขึ้นตรงกับผู้มีอำนาจและควรจะเพิ่มบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องการยื่นถอดถอนกรรมการในองค์กรอิสระนะคะรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญและนักการเมืองประพฤติมิชอบได้ด้วยค่ะ
2: เครือข่ายเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนก็มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเป็นข้อเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องสว.ในคดีหัวเลือกสว.แล้วก็เสนอให้ประชาชนเลือกตั้งสสร.โดยตรงค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มคอนไรโซดนะคะใช้พื้นที่ทางเท้าฝั่งเกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เล่นดนตรีเปิดหมวกและมีสาระสำคัญของกิจกรรมที่จะเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งดำเนินการคดีหัวเลือกสว.ที่กำลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของที่มาทางผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนบอกว่าในฐานะผู้จัดการเลือกตั้งกกต.นั้นก็ต้องสร้างความมั่นใจต่อประชาชนด้วยการส่งฟ้องสว.ที่ถูกกล่าวหาพร้อมกับตั้งคำถามถึงการทำงานที่ล่าช้าว่ามีอะไรซ่อนเร้นหรือไม
3: ่เรามองว่าทางกกต.ค่อนข้างจะทำงานช้าเกินกว่ากำหนดไปมากนะครับแล้วก็บางครั้งเรากลับรู้สึกว่าเหมือนกกต.จะเลือกปฏิบัติวันนี้เราแค่จะออกมาส่งเสียงให้กกต.ได้ยินว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอย่างเช่นเรื่องสว.ที่กำลังจะมีอำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับ
0: อีกประเด็นหนึ่งในกิจกรรมนี้ก็คือการเสนอให้ประชาชนมีสิทธิ

0: ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ได้โดยตรงค่ะนางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลผลเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญบอกว่าขณะนี้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ในสภาเข้าสู่ขั้นตอนชั้นที่2ก็คือการหาว่าผู้ใดจะเป็นผู้ร่างแต่ละพรรคก็มีข้อเสนอเป็นของตัวเองแต่ในฐานะประชาชนการร่างรัฐธรรมนูญประชาชนต้องมีส่วนร่วมค่ะจึงเสนอขั้นตอนสำคัญก็คือต้องได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่การเลือกตั้งสสร.ชุดใหม่แบบ 100%
1: วันนี้เราจะมา
2: แต่ว่าพรรคการเมืองนะคะเขาก็เสนอแบบที่เขาอยากได้นะคะอย่างพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็เสนอว่าให้คนเขียนร่างรัฐธรรมนูญใหม่มาจากรัฐสภาที่พวกเขามีอยู่มากอ่ะเป็นคนจิ้มเลือก
1: อันนี้คือสีน้ำเงิน
2: สีน้ำเงิน
1: บอกให้ที่อยู่ในสภากัน
2: เป็นคนจิ้มเลือก
1: เป็นคนจิ้มเลือก
2: ไม่มีครูหาเลือกตั้งเลย
1: ไม่มีครูหาเลือกตั้งก็คือว่าให้สสในสภานั่นแหละมาร่างเลย
2: ให้สสและสว
1: เป็นสวด้วย
2: ใช่เป็นคนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
3: กิจกรรมในวันนี้นะคะก็ยังเปิดให้ประชาชนลงชื่อแสดงความเห็นต่อสิทธิ์การเลือกสสร.มีการลงชื่อไปแล้วกว่า 120,000 รายชื่อโดยจะรวบรวมให้มากที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่การตรวจสอบและบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะในอีกด้านหนึ่งมีการตรวจสอบจากทางกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เตรียมจะขยายผลจัดการปัญหานอมินีต่างชาติทั่วประเทศจับไม้จับมือกับทางตำรวจตรวจสอบกลุ่มนอมินี2จุดหลักๆจะเป็นที่เกาะพังงานกับอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจราชการเป็นวันที่2วันนี้จะเป็นการลงพื้นที่ที่อำเภอเกาะสมุยที่เกาะสมุยเนี่ยค่ะพบ138บริษัทที่เข้าข่ายกรณีต่างชาติถือครองที่ดินผิดกฎหมายนะคะแล้วพบ 2,500 กว่าบริษัทที่พบพฤติการลักษณะนอมินีต่างชาติถือหุ้นอยู่ด้วยค่ะหลังจากเปิดปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าทวงคืนผืนดินไทยจัดการปัญหานอมินีต่างชาติบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบค่ะโดยนายพลเพียระบุว่ามาตรการนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจถูกกฎหมายโดยตรวจสอบพบว่าบนเกาะสมุยมีนิติบุคคลกว่า 12,000 บริษัทในจำนวนนี้มีบริษัทต้องสงสัยกว่า 8,000 บริษัทโดย138บริษัทเข้าข่ายเป็นการถือครองที่ดินผิดกฎหมายหรือมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าคนไทยและอีก 2,579 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่โดยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการของจังหวัดเพื่อตรวจสอบเชิงลึกต่อไปและยังพบด้วยว่ากลุ่มนอมินีใช้วิธีการหลีกเลี่ยงการซื้อที่ดินโดยตรงมาเป็นการเช่าระยะยาวรวมถึงการปล่อยเช่าที่พักและรับชำระเงินในรูปแบบเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารต่างประเทศค่ะ
4: มีบริษัทถือของที่ดินตามที่วันนี้ได้มีหมายออกมา2ต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยจากการที่เขาจะครองที่ดินโดยการซื้อเขาเปลี่ยนเป็นการเช่าระยะยาว30ปีเพื่อหลีกเลี่ยงในการครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย2มีการปล่อยเช่าที่พักอาคารหมู่บ้านที่เป็นบริษัทนอมินีตามหมายของท่านรองสมานจริงแล้วก็เป็นการจ่ายเงินสดส่วนนึงให้กับชาวต่างชาติที่จะมารอรับเงินในณวันที่จะเข้าพักและอีกส่วนหนึ่งเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่างชาติ
3: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติต้องมีการแยกผู้ที่ทำธุรกิจถูกต้องออกจากผู้ที่ทำผิดกฎหมายค่ะย้ำว่าประเทศไทยยังสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
5: ไม่ได้แต่ติดตามจับกุมคนต่างชาติอย่างเดียวนะครับเราดูแลที่เขามาเที่ยวมาใช้บริการมาพักพิงมาใช้ชีวิตบ้านปลายนะครับเราก็ดูแลอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นโลโก้ผมกับท่านโลโก้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะบอกว่าผมมาจับมาปราบต่างชาติอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่ามุมอีกมุมนึงเราก็ต้องดูแลคุ้มครองเขา
0: ส่วนนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานียืนยันบอกว่าจะเร่งดำเนินการกับบริษัทนอมินีให้เข้าสู่กระบวนการจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะและบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จให้มีความ

0: ต่างชาติจะดำเนินการผ่านธุรกิจที่พักและสถานศึกษาค่ะโดยพบการปล่อยเช่าระยะยาวและการรับเงินสดที่อาจตรวจสอบภาษีได้ยากและหลังจากลงพื้นที่2วันกระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลการตรวจสอบในลักษณะเดียวกันแบบนี้ทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ปัญหาการประชุมบอร์ดกสทช.ล่มติดต่อกันหลายครั้งประเด็นหลักๆ ก็มาจากเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับคุณสมบัติและสถานะการดำรงตำแหน่งของประธานกสทช.ก็คือนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะทีนี้มันก็ทำให้เกิดภาวะสุญญากาศนะคะปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าสร้างความเสียหายมากมายมีงานค้างอยู่อีกประมาณ143วาระที่สำคัญประเด็นเกี่ยวกับการเอาเปรียบของค่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยก็ไม่ได้ถูกพิจารณาด้วยปรากฏการณ์บอร์ดล่มเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสาเหตุมาจากข้อพิพาทเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.และส่งผลให้กรรมการกสทช.บางส่วนปฏิเสธที่จะมาร่วมประชุมหรือเข้าร่วมแต่ไม่รับรองวาระการประชุมจนกว่าข้อกฎหมายจะมีความชัดเจนเพราะว่าเกิดความสุ่มเสี่ยงที่มติการประชุมจะกลายเป็นโมฆะในภายหลังผลกระทบจากภาวะสุญญากาศก็ทำให้วาระที่ค้างการพิจารณา143วาระเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนนั้นไม่สามารถเดินหน้าได้นะคะศาสตราจารย์พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์สะท้อนว่าวิกฤตครั้งนี้ความเสียหายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในองค์กรกำลังลุกลามไปทั้งอุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคมนอกจากมิติทางเศรษฐกิจแล้วนะคะรองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคมองด้วยว่าวาระการพิจารณาของกสทช.ที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคนั้นล่าช้าไปด้วยประเด็นสำคัญอย่างมาตรการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการควบรวมกิจการปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ที่ต้องได้รับการปรับปรุงการผลักดันให้ลดราคาค่าบริการซึ่งยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ก็มีข้อเสนอให้ประธานกสทช.ยุติบทบาทชั่วคราวค่ะ
2: 27 กรกฎาคมอันหนึ่งซึ่งจะปลดล็อกแล้วก็ขอเรียกร้องให้ทางกสทช.เนี่ยท่านเดินหน้าโดยที่อาจจะต้องขอความร่วมมือจากท่านสรณะหรือยังไงก็ตามนะคะเพื่อทำให้การทำงานมันเดินหน้าได้
0: อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์สรณะประธานกสทช.ค่ะหลังสำนักข่าว Next News เปิดข้อมูลกรณีนายแพทย์สรณะแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือที่เรียกว่าอนุกรรมการ USO ซึ่งเป็นชุดที่มีอำนาจพิจารณาโครงการและงบประมาณจากกองทุน USO ซึ่งมีเม็ดเงินหมุนเดือนต่อปีหลักหมื่นล้านบาทค่ะ
1: ทีนี้ประเด็นที่ถูกจับตาและถูกตั้งคำถามนะคะก็คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าลักษณะต้องห้ามตามระเบียบกสทช.หรือไม่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ช่องรามาชาแนลจึงอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายทีมข่าวได้ตรวจสอบเรื่องนี้กับนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาอดีตกสทช.ให้ข้อมูลบอกว่ากรณีนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหมดวาระการดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ USO ตั้งแต่เดือนมกราคม69แล้วดังนั้นสำนักงานกสทช.อาจจะต้องมาตรวจสอบหรือเรียกคืนเงินเดือนหากมีการทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะ
0: จากจุดเริ่มต้นเมื่อกว่า20ปีก่อนค่ะตอนนั้นแพทย์ผู้นำยาต้าน HIV เข้ามาใช้กับผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ำพุนะคะมาจนถึงวันนี้ค่ะแพทย์หญิงจุรีรัตน์บวรวัฒนุวงศ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามชีวิตของผู้ป่วยนะคะหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในการดูแลที่วัดพระบาทน้ำพุที่สำคัญคุณผู้ชมตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาหลังการตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยนะคะจนถึงเวลานี้ยังไม่มีหน่วยงานหรือสถานบันไดเลยหรือสถานที่ใดเลยนะคะสามารถรับผู้ป่วยทุกกลุ่มไปดูแลได้ทั้งหมดติดตามจากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ
3: การกลับมาที่วัดพระบาทน้ำพุอีกครั้งของแพทย์หญิงจุรีรัตน์แพทย์ผู้เคยร่วมดูแลผู้ป่วยที่นี่เมื่อกว่า20ปีก่อนวันนี้เธอกลับมาเพื่อติดตามชีวิตของคนไข้ที่ยังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวัด
4: แล้วมีญาติมาเยี่ยมมา
5: ครับผม
4: มีใช่ไหม
5: แม่น้องครับ
4: นั้นตกลงอยู่นี่ก็ดีแล้วใช่ไหม
5: ครับ
4: คิดว่าใช่ใช่ไหม
5: ครับ
4: ไม่มีที่อื่นจะอยู่แล้วนะ
5: ครับ

0: ย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนวัดพระบาทน้ำพุเคยเป็นสถานที่สำคัญในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์โดยเฉพาะการนำยาต้าน HIV มาใช้ซึ่งเปลี่ยนการรักษาจากการประคับประคองสู่การทำให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงและมีชีวิตต่อได้
1: ในท่าที่นี่ก็เป็นที่ที่ว่าเริ่มไปพร้อมๆแต่ที่อื่นแต่ที่นี่อาจจะเป็นคนไข้หนักมากกว่าคนไข้ที่ถ้าไม่รีบรักษาก็จะถึงแก่กรรมได้สภาพคนไข้ตอนนั้นที่ไม่ได้ยาต้านเนี่ยหนักมากมีวัณโรคมีโรคข้อโรคฉวยโอกาสเยอะเพราะจริงๆเราก็ดีใจนะว่าเราก็ช่วยชีวิต53คนที่กินไปอ่ะก็โชคดีไม่มีใครมีข้อแทรกซ้อนนะถึงแก่กรรมเลย
0: แต่จากสถานที่รักษาในวันนั้นวัดพระบาทน้ำพุได้กลายเป็นบ้านของผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาการบริหารจัดการภายในวัดและมีแนวทางให้ทยอยย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรัฐจึงเกิดคำถามว่าคนเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาแผนการส่งต่อยังติดข้อจำกัดทั้งระเบียบสถานที่รองรับและผู้ป่วยบางส่วนไม่มีญาติสุดท้ายผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงยังอยู่ที่เดิมขณะที่ทางวัดต้องแบกรับค่าใช้จ่ายการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้สวนทางกับเงินบริจาคที่ลดลง
2: ถ้าพูดง่ายๆคือหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางพัฒนาสังคมเนาะท่านก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการดูแลเนี่ยท่านจะไม่ครอบคลุมถึงผู้ติดเชื้อครับในด้านของสสจเองนะครับข้อจำกัดของท่านก็คือเรื่องของสถานที่ที่จะรองรับผู้ป่วยที่จะออกไปท่านก็ไม่มีนะครับหรือถ้ามีก็ต้องรอระยะเวลาซึ่งก็ทางวัดก็รอครับสุดท้ายหรือแม้กระทั่งมีการสนับสนุนส่งเสริมให้คนไข้กลับไปอยู่กับครอบครัวในกรณีที่คนไข้บางคนที่ก็มีครอบครัวนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือครอบครัวก็เศรษฐกิจไม่ดียากจนครับพอคนไข้จะไปเป็นภาระที่ครอบครัวมันก็เลยจะกลายเป็นว่าครอบครัวนั้นทั้งครอบครัวก็จะล้มไปเลยอย่างเงี้ยครับก็กลับไม่ได
0: ้ปัจจุบันวัดพระบาทน้ำพุยังมีผู้ป่วยพักอาศัย121คนแบ่งเป็นผู้ป่วยเอด115คนและผู้ป่วยทั่วไป6คนโดยตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมายังไม่มีสถานที่ใดสามารถรับผู้ป่วยทั้งหมดไปดูแลต่อได้ขณะที่วัดยืนยันไม่รับผู้ป่วยรายใหม่เพื่อควบคุมภาระและรักษาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ยังไม่มีทางไปแม้ปัญหาเรื่องที่อยู่ยังไม่มีคำตอบแต่การรักษายังคงเดินหน้า
3: ทุกคนมีนัดกับคุณหมอที่โรงพยาบาลพระนารายณ์อยู่แล้วค่ะตามสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมของคนไข้หรือว่าคนไข้ต่างด้าวนะคะคือเราก็พยายามหาโครงการที่เขาสามารถรับยาต้านได้ให้เขาได้รับยาต่อเนื่องอะค่ะอันนี้คือเราทำอยู่เหมือนเดิมค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆเลย
0: วันนี้การรักษา HIV ก้าวหน้าไปมากผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องสามารถมีชีวิตยืนยาวและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปแต่สำหรับผู้ป่วย121คนที่ยังอยู่ที่นี่โจทย์สำคัญอาจไม่ใช่เพียงมียารักษาหรือไม่แต่คือจะมีใครรับช่วงดูแลพวกเขาหรือไม่เกือบ1ปีที่ผ่านไปคำตอบยังไม่มีวัดจึงยังต้องเป็นบ้านของพวกเขาต่อไปและคำถามสำคัญคือหากวันหนึ่งวัดไม่สามารถดูแลต่อได้ระบบรัฐและสังคมจะเตรียมทางออกให้คนเหล่านี้อย่างไรวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน
4: ปัญหาที่พบปลาตายและมีน้ำเสียที่จังหวัดสระแก้วจนสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะตอนนี้ยังต้องรออยู่ว่าจะมีผลการตรวจสอบออกมาเป็นอย่างไรทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเขาเก็บตัวอย่างน้ำไปแล้วนะคะแต่ยังไงตอนนี้เบื้องต้นผลที่ออกมาเนี่ยยังไม่พบที่มายังไม่พบต้นต่อยังไม่พบสารเคมีปนเปื้อนในน้ำแล้วก็ไม่เจอโรงงานที่อยู่ใกล้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้วค่ะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในฝายคลองบุญเลิศบ้านเขาสำพุงหมู่12ตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกรจังหวัดสระแก้วนะคะตรงนั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ำชุมชนหลังจากที่มีชาวบ้านมาร้องเรียนปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเน่าเหม็นอีกจุดก็จะเป็นการเก็บบริเวณท้ายหมู่บ้านตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างตำบลหนองว่า

0: อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วกับตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านเขาสำพุงบอกว่า2วันก่อนมีการประสานจากฝ่ายปกครองอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีให้ตรวจสอบว่าในพื้นที่มีน้ำเสียหรือไม่เนื่องจากบ้านคลองมะเดื่อหมู่8ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีที่เป็นพื้นที่รอยต่อระยะห่างไปประมาณ1กิโลเมตรครึ่งเจอปัญหาน้ำเสียและปลาตายเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านกังวลก็มีการลงไปดูในพื้นที่เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมีค่าความเป็นกรดด่างของน้ำปกติแต่ว่าค่าออกซิเจนต่ำเหมือนกันทั้ง2จุดค่ะ
1: ของเราเป็นคลองต้นน้ำที่น้ำเราอะไหลไปสู่ลำคลองที่ไปสู่ของหมู่8คลองมะเดื่อเป็นของตำบลวังท่าช้างนะคะทีนี้เมื่อเกิดเหตุน้ำเน่าเสียด้านล่างเนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะขึ้นมาดูที่บริเวณต้นน้ำว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากที่เราหรือเปล่านะคะอยากมาดูสาเหตุที่แน่ชัดแต่มันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
2: จากการสำรวจค่ะยังพบว่าภายในคลองยังเต็มไปด้วยผักตบชวามีดอกจอกแล้วก็แหนขึ้นหนาแน่นเจ้าหน้าที่เตรียมกำจัดออกไปจากพื้นที่ส่วนที่มาของปัญหาน้ำเสียยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบโรงงานหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่พบน้ำเสียค่ะ
3: ในเขตของตำบลหนองว่าจะไม่มีฟาร์มหมูไม่มีบริษัทหรือโรงงานที่ผลิตของเสียหรือว่าไม่มีโรงงานเลยครับไม่มีฟาร์มหมูไม่มีโรงงานฆ่าสัตว์ใดๆสิ้นที่เป็นแบบนี้อาจจะเกี่ยวกับการหมักหมมของพืชที่น้ำมันไม่สามารถที่จะระบายได้รวมทั้งจอกแหนต่างๆทำให้กดแก๊สมันหมักหมมนานๆแล้วทำให้มีกลิ่นครับก็การแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมก็จะนำเรียนท่านนายกแล้วก็คงจะใช้งบกลางเพื่อการลอกซากวัชพืชต่างๆจอกแหนขึ้นก่อน
0: ตอนนี้ต้องรออีก2วันนะคะคาดว่าตัวอย่างน้ำทั้ง2จุดที่เจ้าหน้าที่เก็บไปตรวจวิเคราะห์เนี่ยค่ะที่จะอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยน่าจะได้ผลออกมาค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเกิดเหตุน้ำป่าหลากลงมาที่น้ำตกแม่สาในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะปรากฏว่านักท่องเที่ยวติดค้างอยู่บริเวณโขดหินอยู่กลางน้ำตกเลยค่ะเพราะว่าขึ้นฝั่งไม่ทันและมีบางคนถูกน้ำพัดไปด้วยแต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ช่วยเอาไว้ได้ค่ะผู้ชมลองสังเกตกลางภาพไปนะคะก็จะเห็นชัดเจนค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติติดค้างอยู่บริเวณโขดหินบางคนถูกน้ำพัดไปด้วยนะคะหลังจากมีน้ำป่าหลากลงมาที่บริเวณน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพยายามส่งสัญญาณแจ้งเตือนแต่ว่าน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็วทำให้มีคนติดค้างอยู่บริเวณโขดหินและบางส่วนขึ้นฝั่งไม่ทันนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยบอกว่าเหตุการณ์น้ำป่าหลากลงมาเกิดขึ้นมีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อยและบางส่วนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแผลถลอกบางคนมีอาการเวียนศีรษะเพราะว่าไหลไปตามน้ำค่ะโดยจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ2คนถูกน้ำพัดไปไกลแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถตามไปช่วยเหลือขึ้นฝั่งได้สำเร็จจากนี้จะมีการปรับเพิ่มมาตรการจากเดิมจะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายดูแลอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเห็นน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงจะรีบผลักดันนักท่องเที่ยวขึ้นจากน้ำทันทีโดยจะจัดชุดเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยประจำจุดต่างๆในพื้นที่ตลอดช่วงหน้าฝนและประสานขอความร่วมมือกับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนน้ำป่าจะหลากลงมาค่ะ
0: ยังมีน้ำมากอีกหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้นะคะอย่างที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีคำแจ้งเตือนประชาชนสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งเพราะว่ามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะคะสุโขทัยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งเหมือนกันนะคะการเตรียมการก็คือไปวางถุงบิ๊กแบ๊กเสริมแนวคันของแม่น้ำยมบริเวณจุดเสี่ยงหลังจากที่ระดับน้ำยมสูงขึ้นค่ะน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงและไหลเชี่ยวค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำเครื่องจักรมาวางถุงบิ๊กแบ๊กเสริมความแข็งแรงของแนวกำ

0: แพงและคันดินแม่น้ำยมนะคะจุดนี้เป็นบริเวณหลังวัดราชศรัทธาธรรมหรือว่าวัดปากแควตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนซ้ำรอยกับอุทกภัยเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งการเร่งเตรียมมาตรการป้องกันน้ำเชิงรุกบริเวณถนนเลียบแม่น้ำยมหลังวัดดังกล่าวป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำผุดใต้ดินหรือว่าน้ำล้นตลิ่งเข้าพื้นที่ซ้ำรอยอุทกภัยปีที่แล้วนะคะมาตรการนี้ก็คือการเตรียมพร้อมล่วงหน้าถ้ามีสถานการณ์น้ำจากทางเหนือไหลลงมาต่อเนื่องก็จะรองรับน้ำได้ระดับหนึ่งค่ะส่วนพื้นที่ของตัวเมืองสุโขทัยจุดเสี่ยงตามแนวแม่น้ำยมมีอยู่หลายแห่งด้วยกันทางจังหวัดสั่งการเร่งเสริมแนวป้องกันประสานหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรวัสดุป้องกันน้ำและก็กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีถ้าระดับน้ำในน้ำยมสูงขึ้นหรือว่ามีจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งนะคะอีกพื้นที่หนึ่งคือที่แม่ฮ่องสอนนายอำเภอแม่เสรียงนายวรศักดิ์พานทองไปติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณริมน้ำแม่ยวมสะพานหนองปากแขมหลังจากระดับน้ำแม่น้ำยวมที่สถานีบ้านท่าสองแควเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีน้ำจากลำห้วยสาขาไหลมาสมทบเพิ่มมวลน้ำทั้งหมดที่จะไหลมายังอำเภอแม่เสรียงในช่วงเย็นวันนี้อาจจะทำให้เจอปัญหาน้ำล้นตลิ่งนายอำเภอแม่เสรียงมีการสั่งการกำลังพลอาสาสมัครช่วยเหลือประชาชนในการเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นพื้นที่สูงอพยพสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำยวมไปยังจุดปลอดภัยนะคะป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ติดตามความคืบหน้านโยบายตั๋วร่วมค่ะค่าโดยสารประมาณ 17-45 บาทต่อเที่ยวดูเหมือนว่าจะเป็นความคาดหวังของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่ากำลังเร่งเดินหน้าค่ะโดยคาดว่าจะเริ่มทดสอบระบบได้น่าจะเป็นธันวาคมนี้แล้วก็เริ่มใช้งานกันจริงก็คือ1มกราคมปี70วันปีใหม่เลยคาดการน่าจะทำให้ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ค่ะภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมค่าโดยสาร 17-45 บาทที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเดินหน้าตามมติครม.โดยเร่งจัดทำกฎหมายลำดับรองและประกาศที่เกี่ยวข้องพร้อมเจรจากับทางผู้ประกอบการรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีโดยการเจรจาจะต้องไม่กระทบกับสัญญาสัมปทานที่เอกชนมีอยู่กับภาครัฐเดิมและไม่มีนโยบายซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าอย่างแน่นอนเบื้องต้นค่ะในหลักการก็คือไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนค่าโดยสารเนี่ยเริ่มต้น17บาทและสูงสุดก็คือต้องไม่เกิน45บาทโดยยังต้องตกลงวิธีการคำนวณค่าโดยสารข้ามระบบการจัดสรรรายได้และหลักเกณฑ์ชดเชยกรณีค่าโดยสารปกติสูงกว่า45บาทโดยรัฐจะพิจารณาภาระชดเชยอย่างเป็นธรรมตั้งเป้าทดลองระบบกันเดือนธันวาคมนี้นะคะก่อนเปิดใช้งานจริง1มกราคม2570ค่ะ
2: กรณีที่เกินจาก45ขึ้นไปรัฐจะชดเชยอย่างไรจำนวนที่จะต้องชดเชยจะต้องเป็นเท่าไหร่ตามจำนวนจริงหรือตามสัดส่วนที่ควรจะเกิดเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่นโยบายลักษณะนี้ประกาศออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของยังไงจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการเขาได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจะทำอย่างไรที่รัฐเนี่ยจะไม่เสียประโยชน์นะครับจะเสียประโยชน์น้อยที่สุดโดยที่เอกชนเนี่ยต้องไม่ได้รับประโยชน์มากเกินควร
1: และจะเร่งเดินหน้าเจรจากับทางผู้ประกอบการแต่ละรายโดยจะยึดกรอบนโยบายของครม.ค่ะที่กำหนดค่าโดยสารเอาไว้ 17-45 บาทเป็นหลักและต้องดำเนินการโดยไม่กระทบกับสัญญาสัมปทานนะคะนั่นทำให้ระยะเริ่มต้นรัฐอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อนอาจจะเข้าไปช่วยชดเชยบางส่วนเพื่อให้สามารถดำเนินตามนโยบายค่าโดยสารร่วมได้จนกว่าสัญญาสัมปทานบางส่วนจะทยอยสิ้นสุดลงจากนั้นจึงจะสามารถทบทวนโครงสร้างและแนวทางดำเนินการได้อีกครั้งหนึ่งนายสิริพงษ์คาดการบอกว่าจะใช้เงินชดเชยประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งจำนวนนี้ก็มองว่ายังดีกว่าการไปซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าหากทั้งระบบต้องใช้เงินประมาณ 200,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีดอกเบี้ยอีกร้อยละ2หรือตกประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งก็จะใกล้เคียงกับวงเงินชดเชยค่าโดยสารที่ประเมินกันเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเลือกใช้วิธีการสนับสนุนหรือ

0: เข้าไปชดเชยค่าโดยสารในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเดินหน้าค่าโดยสารร่วมที่ตกลงกันเอาไว้ก็คือ 17-45 บาทนะคะแล้วก็จะรอทบทวนโครงสร้างเมื่อสัมปทานทยอยสิ้นสุดลงค่ะ
1: กรณีที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้อนุญาตปล่อยตัวเยาวชน7คนผู้ก่อเหตุในคดีร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนกับนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวแล้วนะคะทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันบอกว่าตอนนี้จะไม่เรียกสอบสวนเพิ่มสำหรับผู้เสียหายแล้วส่วนกรณีที่มีข้อมูลบอกว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบริการตำรวจขอไม่เปิดเผยค่ะตำรวจได้คุมตัวเยาวชน7คนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบริเวณแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันไปฝากขังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสอนอมักกะสันได้เปิดเผยผลการสอบปากคำเยาวชนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเป็นไปตามข้อเท็จจริงบอกว่ามีการชิงเอาทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้เสียหายส่วนข้อมูลที่เปิดเผยออกมาว่ากรณีนี้อาจไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบริการพันตำรวจเอกอุรัมพรบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดประเด็นนี้ได้นะคะส่วนประเด็นของสถานที่ก่อเหตุมีลักษณะเป็นป่ารกทึบจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแหล่งมั่วสมในเวลากลางคืนของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่พันตำรวจเอกอุรัมพรบอกว่าตำรวจไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการพื้นที่เพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยตำรวจสามารถดำเนินการได้เพียงแค่การจัดชุดลาดตระเวนป้องกันเหตุในพื้นที่เท่านั้นสำหรับเยาวชนทั้ง7คนหลังจากถูกส่งฝากขังต่อศาลนะคะผู้ปกครองก็ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลอนุญาตตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดแล้วค่ะข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็มีข้อโต้แย้งทางกฎหมายจาก2ฝ่ายอาจจะชัดเจนขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะคือมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จะลงพื้นที่และเบื้องต้นทางสำนักพุทธก็จะมีการเร่งรัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดตามกรอบเวลาก็คือ30วันเป็นการยุติข้อพิพาทด้วยนะคะ
0: ตอนนี้หลายฝ่ายคาดหวังอยากจะให้มีการยุติข้อพิพาทกันนะคะแต่ท่ามกลางการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันตามกฎหมายค่ะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับวัดนะคะตอนนี้บรรยากาศที่นั่นผู้คนเข้าไปทำบุญบางคนไปเช็คอินแม้แต่ร้านค้าร้านกาแฟหน้าวัดก็ขายดีแต่อีกด้านหนึ่งค่ะทางวัดกำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะหลังจากมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นนักข่าวพยายามจะขอเข้าพบเจ้าอาวาสค่ะ
2: ผมก็มาสัมภาษณ์เป็นนักข่าวผมไปมาฟ้องจะจริงผมอยากมาลงดูเองด้วยแต่ผมเป็นในลักษณะผมแหละ
0: กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาเป็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งรถสามล้อเข้ามาจอดที่หน้ากุฏิของพระครูอดุลสารานิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มายืนเรียกเจ้าอาวาสที่บริเวณประตูหน้ากุฏินั่นแหละค่ะโดยเขาอ้างว่าเป็นบรรณาธิการหรือบก.หนังสือพิมพ์มาทำข่าวและต้องการจะสัมภาษณ์เจ้าอาวาสแต่ว่าพระครูอดุลสารานิเทศเจ้าอาวาสวัดปฏิเสธที่จะเปิดประตูให้ส่วนหนึ่งเจ้าอาวาสกังวลว่าอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วก็มองว่ายังเช้าเกินไปเป็นช่วงเวลาที่พระออกบิณฑบาตคงจะไม่เหมาะสมที่จะให้เข้าพบเป็นการส่วนตัวขณะที่ลูกศิษย์วัดกังวลเรื่องความปลอดภัยของเจ้าอาวาสค่ะซึ่งมีรายงานว่าต่อมาในช่วงเวลาตอนสายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็เข้ามาตั้งแถวตรวจสอบความสงบเรียบร้อยกันภายในวัดนะคะ
1: และตลอดทั้งวันค่ะก็พบว่านักท่องเที่ยวประชาชนทั้งที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงอีกหลายจังหวัดเดินทางมาทำบุญที่วัดป่าอดุญญารามบรรยากาศบริเวณหน้าวัดนะคะมีทั้งคนที่เข้าไปซื้อกาแฟคนที่ถ่ายรูปเช็คอินเป็นบรรยากาศที่ต่างไปจากเดิมหลังจากวัดป่าอดุญญารามอยู่ในความสนใจของผู้คนจากปมกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดหลายคนเนี่ยเดินทางไปที่วัดบอกว่าก็ไปให้กำลังใจวัดและหน่วยงานราชการขอให้เร่งดำเนินการยุติปัญหาพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดจะได้กลับมาสงบสุขไม่ควรมีเหตุก่อกวนปิดทางเข้าออกหรือข่มขู่ทุบรื้อกำแพงวัดอีกนะคะ
0: ทีนี้มาดูประเด็นหลักกันบ้างก็คือข้อโต้แย้งการต่อสู้กันเรื่องกฎหมายแล้วก็เอกสารนะคะเมื่อวานเจ้าอาวาสวัดนำโฉนดที่ดินไปแสดงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อคัดค้านการขอออกใบแทนโฉนดที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีเพื่อแสดงให้เห็นว่าโฉนดฉบับตัวจริงอยู่กับวัดอยู่กับเจ้าอาวาสนี่แหละค่ะ ซึ่งเจ้าอาวาสก็ไปทำเรื่องที่สำนักงานที่

0: อินด้วยวัตถุประสงค์2 อย่างหลักๆก็คือ1เพื่อคัดค้านการออกใบโฉนดแทนแล้วก็2ค่ะไปยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดจากในเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นชื่อของวัดป่าอดุญญารามสำหรับการเดินเรื่องของฝ่ายวัดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัดและเจ้าอาวาสทั้งเอกสารเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเอกสารตั้งวัดคำพิพากษาของศาลก่อนหน้านี้แล้วก็สำเนาหนังสือสัญญาตกลงที่ดินให้สร้างวัดที่ในเฮียงลงลายมือชื่อต่อหน้านายอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อปี2533ค่ะเพื่อทำให้กรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของแผ่นดินซึ่งทางวัดมั่นใจว่านั่นเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อยืนยันว่าพอสร้างวัดเสร็จแล้วก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ทางวัดได้เลยโดยสมบูรณ์เอกสารทั้งหมดที่รวบรวมอยู่จะถูกส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84หลังจากเจ้าอาวาสไปยื่นเรื่องไว้เมื่อวานค่ะ
1: เนื่องจากว่าวัดนี้น่ะมีคำสั่งศาลเป็นที่สุดแล้วถึงศาลฎีกาแล้วว่าที่นี้น่ะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดดังนั้นก็เอาคำสั่งศาลตรงนี้น่ะประกบเข้าไปแล้วก็ไปยื่นให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นต่อจากนั้นสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็จะดำเนินการไปให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดูเอกสารดังที่ผมได้อธิบายให้ฟังน่ะนะครับตรวจสอบดูแล้วเขาก็จะให้ทางนายอำเภอลงมาตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งขบวนการตรงนี้กว่าจะแล้วเสร็จเป็นเดือน2เดือนเลยนะครับผมตรงนี
0: ้วันพรุ่งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะลงพื้นที่วัดป่าอดุญญารามเพื่อติดตามข้อมูลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินนะคะซึ่งก็มีรายงานว่าศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะร่วมเดินทางลงพื้นที่พรุ่งนี้ด้วยทำให้คาดการณ์กันว่านางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือคนที่เรียกกันว่าป้าดาผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นตัวแทนของทายาทในเฮียงจะเดินทางมาพบศาสตราจารย์พิเศษธงทองและคณะด้วยค่ะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามยืนยันบอกไม่ได้กังวลเรื่องคำพูดของป้าดาที่ให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนเพราะมั่นใจในกระบวนการทางกฎหมายและขอให้ญาติโยมคลายความกังวลพร้อมย้ำว่าทางวัดไม่ได้ขอเปิดรับบริจาคเป็นกรณีพิเศษไม่ได้ขอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบวัดโดยขอให้ประชาชนและญาติโยมพิจารณาทำบุญตามความเหมาะสมและกำลังศรัทธาค่ะ
2: ผู้นำเกาหลีใต้ได้เสนอเปิดการเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อตกลงยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่ทั้งสองประเทศยังถือว่าอยู่ในภาวะสงครามมานานกว่า70ปีค่ะอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันประกาศอิสรภาพจากการปกครองของญี่ปุ่นระบุว่า2เกาหลีควรหาทางเจรจาเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติรวมถึงการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพและยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการด้วยหลังจากทั้ง2ฝ่ายเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือลงนามเพียงข้อตกลงหยุดยิงกันเมื่อปี1953และยังคงสถานะสงครามในทางนิตินัยมานานกว่า70ปีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายยุติพฤติกรรมข่มขู่ระหว่างกันพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าหารือถึงมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อหยุดยั้งขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยส่วนในฝั่งเกาหลีเหนือคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยครอบครัวและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลเดินทางไปร่วมพิธีรำลึกถึงวีรบุรุษเนื่องในวันปลดปล่อยเกาหลีจากการปกครองของญี่ปุ่นด้วยเช่นกันแต่ทางการเกาหลีเหนือยังไม่ออกมาแสดงความเห็นต่อข้อเสนอของผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ความเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้มีขึ้นแม้ว่าเกาหลีเหนือจะเพิ่งออกมาประนามการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ว่าเป็นการยั่วยุพร้อมทั้งขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรงขณะที่ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือประกาศตนเองว่าเป็นรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งปฏิเสธการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ด้วย
0: ตอนนี้หลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นถี่นะคะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้ทางการอินโดนีเซียกำลังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งณเวลานี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว38คนนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยค่ะว่าการช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะ
3: อ
0: นักท่องเที่ยวหลายสิบคนพยายามทรงตัวอยู่บนเนินเขาที่กำลังสั่นไหวบนเกาะปาดาทางตอนกลางของอินโดนีเซียระหว่างเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันเมื่อเช้าวันนี้ค่ะโดยหลายคนมีอาการตื่นตระหนกจนมักคุเทศต้องนำลงมาแล้วก็บอกให้ทุกคนใจเย็นส่วนที่เมืองเมาเมเร่บนเกาะฟอเรสผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพอาคารท่าเรือในพื้นที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวค่ะจนทำให้เกิดบรรยากาศของฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณและส่งผลให้ประชาชนโดยรอบพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดด้วยความแตกตื่นขณะที่บรรยากาศด้านหน้าโรงพยาบาลในเมืองเซก้าเต็มไปด้วยประชาชนทยอยนำตัวผู้บาดเจ็บมารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะต้องเร่งนำตัวผู้ป่วยออกมาด้านนอกอาคารของโรงพยาบาลหลังเกิดแผ่นดินไหวนะคะด้านนอกมีการตั้งเต็นท์สำหรับเป็นที่พักรักษาชั่วคราวเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทางการรายงานว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว38คนหลายคนถูกอาคารพังถล่มลงมาระหว่างกำลังพักผ่อนเนื่องจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้ารวมทั้งมีรายงานว่าอาคารเสียหายอย่างหนักประมาณ50หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยค่ะว่าทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภูมิภาคนาเกเคโอซึ่งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดเพราะว่าถนนถูกดินถล่มปิดกั้นเส้นทางทั้งหมดขณะที่ไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ไม่สามารถใช้การได้เจ้าหน้าที่อีกทีมนำกำลังพยายามเดินทางเข้าไปในพื้นที่ด้วยเรือข้ามฟากเบื้องต้นทางการท้องถิ่นสั่งอพยพประชาชนแล้วประมาณ 2,000 คนเพื่ออาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยประกาศเตือนภัยสึนามิตอนนี้ทางการอินโดนีเซียยกเลิกไปแล้วนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าตรวจสอบไปแล้วพบเพียงคลื่นสึนามิขนาดเล็กสูงไม่เกิน1เมตรค่ะ
2: ท่ามกลางภาวะโลกเดือดที่ทำให้ภัยพิบัติทวีความรุนแรงและคาดเดาไม่ได้ไทยก็กำลังยกระดับครั้งใหญ่นะคะเป็นการปรับปรุงหอเตือนภัยเตือนเหตุทั้งสึนามิเตือนเหตุน้ำป่าไหลหลากให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ใช้งานร่วมกับเซลล์บอร์ดแคสส่งตรงถึงมือถือแล้วก็โครงข่ายโทรมาตรอัจฉริยะด้วยนะคะทีนี้ก็มีคำถามว่าระบบเตือนภัยของบ้านเราตกลงแล้วมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนและทั่วโลกก้าวไปถึงจุดไหนแล้วนะคะติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: าเสียงไซเรนดังขึ้นตอนนี้หรือข้อความฉุกเฉินเด้งขึ้นมาบนมือถือคุณมีเวลาตัดสินใจกี่วินาทีครับในยุคที่โลกเดือดภัยพิบัติไม่ได้มีเวลาให้เราเตรียมตัวอีกต่อไปแล้วนะครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งคลื่นยักษ์สึนามิทุกวินาทีคือความเป็นความตายครับและหากการเตือนภัยผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจแลกมาด้วยชีวิตนับร้อยนับพันคนวันนี้ประเทศไทยยกระดับระบบเตือนภัยครั้งใหญ่นะครับทั้งระบบเตือนภัย2ภาษาระบบเซลล์บรอดแคสต์และโครงข่ายโทรมาสที่แม่นยำขึ้นเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วที่กำลังทวีความรุนแรงครับลองนึกถึงภาพเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือคลื่นยักษ์สึนามิครับปัญหาใหญ่ในอดีตก็คือเสียงเตือนภัยที่ใช้หลากหลายภาษามากเกินไปกว่าจะวนแปลครบทุกภาษาหรือ4ภาษาก็สายเกินไปแล้วนี่คือเสียงประกาศภัยพิบัติทั้งกรณีสึนามิและน้ำป่าไหลหลากครับจากขอเตือนภัยที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นระบบ2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อความเสียงที่กระชับชัดถ้อยชัดคำและทรงพลังมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจตรงกันทันทีว่าต้องวิ่งไปทางไหนครับไม่เพียงแค่นั้นครับเรายังเชื่อมการทำงานกับระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความเตือนภัยตรงเข้ามือถือทุกคนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอเปิดแอปพลิเคชันและเรื่องหลังความแม่นยำเหล่านี้ทั้งหมดก็คือการทำงานอย่างไร้รอยต่อของระบบโทรมาสอัตโนมัติที่คอยวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาแบบวินาทีต่อวินาทีส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าไปยังชุมชนก่อนที่มวลน้ำมหาศาลจะเดินทางมาถึงไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับหากมองไปที่ทั่วโลกภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นบีบให้หลายประเทศต้องติดสปีดระบบเตือนภัยให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้นครับอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับใช้ระบบ J Alert ครับส่งสัญญาณเตือนภัยเตือนแผ่นดินไหวและสึนามิไปยังทุกหน้าจอครับและระบบตัดกระแสไฟฟ้าภายในเสี้ยววินาทีหรือชาติตะวันตกครับที่ใช้ระบบ AI Powered Early Warning วิเคราะห์ทางของพายุแบบรายพื้นที่หรือพื้นที่ย่อยนะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนชัดเจนนะครับว่าเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแล้วก็เตือนภัยที่ดีจะช่วยซื้อเวลาชีวิตให้เราได้มหาศาลครับคุณผู้ชมครับขอเตือนภัยจะเสียงดังขนาดไหนหรือมือถือจะสั่นแรงขนาดไหนจะไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าพวกเราปลายทางขาดการตระหนักรู้และการซ้อมรับมือเมื่อได้ยินเสียงเตือนภัยหรือข้อความฉุกเฉินเด้งขึ้นมานั่นไม่ใช่เวลาลังเลครับแต่มันคือสัญญาณให้เราต้องขยับตัวทันทีเพราะในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมธรรมชาติคาดเดาไม่ได้การรู้เท่าทันและการเตรียมความพร้อมคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราครับและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis สัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวเจาะย่อโลกกันนะคะการเดินทางเยือนไทยของมินออนไลน์ค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะคะเบื้องหลังที่ไทยตัดสินใจเปิดบ้านต้อนรับผู้นำคนที่ทั่วโลกมองว่าเป็นเผด็จการคืออะไรติดตามเพิ่มเติมกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิสละครับหลังจากนายกสั่งการครับทุกหน่วยงานกำลังกระตือรือร้นในการควบคุมปืนนะครับหลักสำคัญก็คือการลดปืนใหม่เข้าสู่ระบบแต่ต้องจัดการกับปืนเก่านะครับแต่เหนืออื่นใดก็คือการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนใช้ปืนครับเพื่อจะได้ควบคุมปืนอย่างถูกจุดนะครับวิเคราะห์เรื่องนี้กับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับ

้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง

0: ทุกวันนี้ผู้การแต้มไปไหนมาไหนต้องพกปืนอยู่ไหม
1: ไม่พกผมจริงๆผมวิสามันคนนี่เยอะมากนะทุกคนบอกเอ้ไม่กลัวญาติพี่น้องลูกหลานเขาจะมายิงเหรอผมบอกผมไม่กลัวเพราะผมสิ่งที่ผมปฏิบัติหน้าที่หรือวิสามันฆาตกรรมไปนั้นคนเลวคนไม่ดีแค่นั
0: ้
1: นแล้วผมถามญาติพี่น้องจะมาแก้แค้นอะไรไงดังนั้นผมไม่ต้องพกปืนและผมคิดว่าเราเนี่ยไม่มีศัตรูเราไม่ก่อกรรมทำเข็ญให้คนอื่นพูดงงๆอ่ะเรายังเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนดีอ่ะนะผมไม่ต้องพกปืนจะพกทำไมอ่ะพกหนึ่งมันทำให้เราเหิมเกิมมากขึ้นยิ่งเราเคยเป็นดีตำรวจเราก็ยังบ้าอำนาจอยู
0: ่
1: ดังนั้นเราจะควบคุมยาก
0: คร
1: ับไอ้คนที่บอกพกปืนนู่นนี่อะไรเนี่ยหลังจากปลดเกษียณแล้วผมว่ามันเพ้อเจ้อผมว่ามันไม่ควรเนี่ยมันจะไปฆ่าใครอ่ะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยบอกไม่พกเพิ่งจะมาไม่พกตอนนายกบอกไม่พกไปแล้ว
1: ผมไม่ได้พูดหันแล้ว
0: ครับ
1: ผมเนี่ยตั้งแต่ปลดเกษียณเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นอาจจะพกนิดนึงตอนหลังก็โอนปืนให้ลูกไม่
0: รู้
1: เพราะลูกก็เป็นตำรวจก็โอนถ่ายปืนไปแล้วก็ขายให้ลูกน้องขายครึ่งนึงเลยอ่ะเผลอๆบางคนผ่อนอีกผ่อนเดือนเดียว2เดือนแม่ก็หายไปอีกเราก็ถือว่าให้มันไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่มันจะไปดูแลพี่น้องประชาชน
0: ยิงคนมาเยอะไม่กลัวเขามายิงมั้งเหรอ
1: ก็ผมบอกแล้วผมยิงคนเนี่ยผมวิสามันเนี่ยใช้คำว่ายิงคนวิสามันเนี่ยผมวิสามันเยอะมากนะ
0: ครับ
1: แต่ผมมองว่าคนที่ผมวิสามันเนี่ยผมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
0: ครับ
1: เราไม่รังแกเขาจริงๆเขาต้องขอบคุณเราซะด้วยเพราะผมเวลาวิสามันผมไม่ได้ยิงเขาก่อนนะเขายิงเราก่อนนะและคมวิสามันเนี่ยทุกคนมองว่าเอ้ยเอาเขาไปฆ่าหรือเปล่าไม่ใช่เวลาผมวิสามันแต่ละคดีผมโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาทุกคดีนะ
0: ครับ
1: แล้วประกันตัวมานะมาต่อสู้นะคดีขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกนะแล้วนั้นไม่ใช่ว่าวิสามันเขาเล่นรอดลอยนวลไม่ใช่นะ
0: ไม
1: ่
0: ใช่ว่าเป็นตำรวจจะไปยิงใครไม่ได้
1: พิมพ์มือเป็นทุกหาโดนแจ้งหาฆ่าคนตายด้วยเจตนาเลยมีอาวุธปืนใช้อาวุธปืนเลยเต็มที
0: ่ครับเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเวลาคนมีปืนเนี่ยมันทำให้บ้าแน
1: ่บ้า
0: ทำไมถึงเป็นแบบนั้น
1: ก็มันมีเหมือนมันมีแรงไงมันมีอาวุธมันมีเครื่องมือ
0: ครับ
1: มันก็สามารถจะเวลาเรามีเรื่องกันเนี่ยเราก็ต้องเอาพูดอะบุคคลธรรมดาเราก็อยากจะชนะเขาใช่ไหม
0: ครับ
1: เมื่อจะชนะเรามีอาวุธปืนมันก็ทำให้เราหึเขิมไง
0: แล้วทำไมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีความหึเขิมฮะทำไมต้องมีปืน
1: อ้าวคือเนี่ยคนพูดเยอะบางบอกทำไมผู้ใหญ่บ้านกำนันเราไปดูกฎหมายก่อนผมเนี่ยไม่ได้เอาข้างใครผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นเจ้าพนักงานไหมไปดูกฎหมายผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อบจ.เขามีหน้าที่ในเรือนดูแลความสงบเรียบร้อยนะไอ้อย่างนี้ให้เขาได้เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะไปจับกุมหรือดำเนินการกับบุคคลในตำบลเขาได้และคุณไม่ให้เครื่องมือเขาที่คนอื่นเขาสู้คุณทำไงคำว่าให้เจ้าพนักงานคือเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายดูแลความสงบเรียบร้อยประชาชนเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราให้เขาไปเราจำกัดไอ้คนที่มันติดตามไอ้เพื่อแขนคอกต่างๆที่ตามสอสอตามบ้านใหญ่แขนโกงแขนคอกอ่ะไม่ต้องให้มันเราไปต้องอายัดให้มันเจอต้องจับไม่ว่าเป็นลูกน้องใคร
0: คร
1: ับใช่มั้ยก็ต้องจับสสพกปืนไม่มีใบอนุญาตพกพาก็ต้องจับจับเสร็จแล้วก็ได้ไปผิดจริยธรรมเลยมันจะได้ออกไปไอ้พวกสสพวกนี้มันก็จะได้ออกไปไอ้พวกคนที่กลางคุมรังแกประชาชนมันจะไม่ต้องมาอยู่ในแผ่นดินไม่ต้องมาดูก็เอาจัดการมันดิ
0: ถามต่อเลยอย่างนักการเมืองท้องถิ่นหรือใหญ่มาหน่อยอย่างสสพวกนี้จำเป็นไม่ต้องมีปืน
1: ไม่จำเป็นหรอกก็มึงถ้ามึงเป็นคนดีมึงจะมีพกปืนทำไมวะ
0: ก็อาจจะไปทำเรื่องราวแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเดี๋ยวมีคนไม่พอใจไง
1: อย่างไม่มีหรอก
0: อย่างผู้การแต้มเคยลงสสอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาตรงนั้นขัดแย้งตรงนี้
1: ไม่มีหรอกไม่มีหรอกคุณเชื่อผมนะเขาอ้างทั้งนั้นเนี่ยคุณเป็นคนดีเอาผมอย่างผมพูดว่าสสผมจังหวัดผมอยุธยา
0: ครับ
1: นะนายกอบจ.อยุธย
0: าม
1: ีเป็นผู้หญิงอ่ะผมเห็นไปไหนก็ไหว้เขาไหว้เขาไหว้เขาก็ต้องพกปืนไว้นะสสอีกคนนึงอ่ะลูกชายเขาอ่ะไปไหนก็เดินตัวค่อมยกมือไหว้เขาผมเห็นคนรักทุกคนเห็นต้องเขามาฆ่านะมีไอ้พวกที่สสที่มาโดยเทาๆนะโดยเคลือบเคลือบเกล็ดเคลือบเคลือบอะไรเงี้ยมีเกล็ดเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องใช้อาวุธไง
0: บางคนเขาบอกว่าเวลามีปืนไว้นะการเมืองเนี่ยเขามีไว้สะสมไง
1: สะสมก็ว่าไปแต่ถ้ามึง ซื้อเยอะแล้วมึงเอาปืนไปให้ลูกน้องพกลูกน้องไปใช้อย่างเงี้ยมันไม่ถูก
0: ครับซึ่งจริงๆมันไม่รู้ถูกต้องไหมฮะเขาซื้อไว้เขาอาจจะบอกสะสมแต่เวลาใช้ไม่ใช้เนี่ยบางทีเราไม่ได้กำกับ
1: ติดตามใช้ก็ติดคุกติดตารางไปก็เหมือนอย่างเมื่อสองสามวันเมื่อหกหกเดือนที่แล้วเห็นไหมมีสสคนโกนั่นโกนี่ไม่ต้องไปพูดอ่ะปืนแย่ๆไปก็เอาปืนนั้นไปยิงลูกน้องไงเห็นไหมไอ้อย่างนั้นใช้ไม่ถูก
0: คนใช้ไม่ถูกก็
1: ต
0: ้
1: องร
0: ับ
1: กรรม
0: รับผลตามกฎหมายไป
1: คือมีอย่างนึงเมื่อกี้ผมก่อนจะเข้ารายการมีน้องถามว่าปืนเราเอาไปให้น้องใช้แล้วน้องไปก่อกรรมทำเข็มไม่กระทำความผิดเหมือนเอาไปให้ใช้เจ้าของปืนต้องผิดไห
0: ม
1: กฎหมายมันไม่ผิดใช่มันไม่มีไง
0: ครับ
1: ไม่มีไอ้อย่างเงี้ยร่างกฎหมายใหม่เลยปืนเอาไปให้คนอื่นเอาละไอ้คนเอาไปใช้ผิดมือถือว่าผิดกฎหมาย
0: ครับ
1: แต่ไอ้คนให้ไปเนี่ยต้องมีโทษเท่ากันกับไอ้คนเอาไปใช้เลย
0: ครับซึ่งนายกคิดอยู่นายกพูดอยู่ว่าจะมี
1: มันก็จะได้ทำกับว่าเฮ้ยกูจะเอาปืนให้คนอื่นทำไมมึงไปใช้กูติดคุกด้วย
0: ครับ
1: มันก็ควบคุมดังนั้นท่านนายกต้องใช้ทุกมาตรการ
0: ผู้การแต้มครับคิดว่าการแก้ปืนรอบนี้เนี่ยคุณอนุทินจะทำสำเร็จไหม
1: ท่านนายกเอาจริงเนี่ยสำเร็จหมดละถามว่าทำยากไหมไม่ยากทีละระบบละขั้นตอน อย่างเงี้ยอันดับแรกบอกไม่ออกใบป.3 ป.4 ป.12 ไงมันลดไปเยอะแล้วนะ
0: ครับ
1: ต่อไปปืนที่มีอยู่แล้วเราจะหามาตรการอะไรออกเป็นคำสั่งไม่ต้องออกกฎหมายได้นี่มันก็น้อยลงไปเรื่อยใช่ไหมมันก็ทำได้ใช้มาตรการเรื่องปืนเถื่อนจะจัดการไงก็แก้กฎหมายให้เอาโทษไอ้พวกนี้หนักๆแล้วป้องกันประเทศก็ไม่ให้ปืนพวกนี้เข้ามามีวิธีการอะไรมั่งเดี๋ยวนี้ปืน

0: ซื้อในออนไลน์ก็กระทรวงดีอีก็ไปจัดการไอ้พวกที่ออนไลน์นี่ดิทุกคนมันทำมันหน้าที่มันทำจริง
1: ๆ
0: ม
1: ัน
0: ก็จะน้อยลง1ทำให้ปืนน้อยลง2ไม่ให้ปืนเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ยากบางเร
1: ื่
0: องไม่ต้องเข้าข้อกฎหมายไม่ต้องออกกฎหมายออกเป็นคำสั่งเป็นข้ออะไรก็ได
1: ้ครับ
0: อย่างเนี้ยมีคำสั่งไปว่าห้ามออกใบป.3 ป.4 ทั่วประเทศในอำเภอก็ไปบัตรออกวันนี้ในอำเภอก็ปฏิบัติแล้ว
1: ครับ
0: ก็ไม่เห็นยากอะไรนี่แล้วส.ส.เหรอก็ใช้เหมือนกันส.ส.ใครกระทำความผิดหมายตำรวจโดนจริยธรรมคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นการเมืองตลอดชีวิตอยู่แล้วมันก็กลัวเหมือนกันน่ะ
2: 7เดือนมานี้ครับมีคนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตเกือบ 3,000 คนนะครับติดต่อขอความช่วยเหลือมายังหลายหน่วยงานครับพวกเขาบอกว่าถูกนายหน้าชักจูงไปทำงานนวดด้วยเงื่อนไขที่ยากจะปฏิเสธนะครับแต่พอไปถึงครับกลับถูกบังคับรับสภาพหนี้ถูกยึดพาสปอร์ตกักขังแล้วก็บังคับขายบริการติดตามจากรายงานของคุณวาทินีนวดิศวิทย์ครับ
3: จำนวนเงินค่าไต่ตัวแลกกับอิสรภาพของหญิงคนนี้เกือบ2เดือนที่เธอตกอยู่ในสภาพถูกกักขังบังคับทำงานนวดแฝงค้าบริการที่อาคารหลังหนึ่งในเมืองอัจจมานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE นายจ้างปล่อยตัวเธอกลับไทยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเนื้อหาในแชทพูดคุยกับน้องชายวันที่5มิถุนายนแสดงให้เห็นว่าเธอรู้ตัวว่างานไม่ตรงปกตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงเมืองอัจจมานเธอถูกนายจ้างชาวจีนยึดพาสปอร์ตบังคับค้าบริการจนสุขภาพทรุดโทรมทั้งยังข่มขู่ว่าจะขายต่อหากไม่ยอมทำงานเธออ้างว่าหลายครั้งที่ถูกผู้ซื้อบริการทำร้ายร่างกายแต่ต้องอดทนเพราะมีสัญญาหนี้ผูกมัดราว 85,000 บาทหรือที่เรียกกันว่าติดแทร็กหนี้แทร็กจำนวนนี้มาจากค่าตั๋วเครื่องบินวีซ่าท่องเที่ยวค่าพาสปอร์ตค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่นายหน้าโฆษณาชวนเชื่อไว้ว่าบินฟรีรายได้ดีทำงานก่อนผ่อนจ่ายทีหลังไม่เกิน2เดือนหมดแทร็ก
4: คนไทยรับที่สนามบินมาที่บ้านเขาแล้วก็คนบังกลามาซื้อมาชี้ตัวว่าจะเอาคนไหนมันให้เราทำทุกอย่างแล้วหนูไม่ชอบแบบนั้นอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจบอกครอบครัวค่ะว่าไม่ไหวทำไม่ได้นวดสายขาวค่ะถึงตัดสินใจไปพอไปถึงแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นขายบริการ
3: เธอให้ข้อมูลว่าตึกทำงานร้านนวดกับที่พักอยู่ต่างโซนแต่ไม่ไกลกันโทรศัพท์จะถูกคนคุมชาวบังกลาเทศยึดในเวลาเลิกงานของทุกวันทำให้ติดต่อกับน้องชายได้บางเวลาแม้พยายามขอความช่วยเหลือพี่สาวหลายช่องทางแต่ด้วยความเป็นห่วงกลัวได้รับอันตรายถึงชีวิตน้องชายจึงตัดสินใจบอกครอบครัวเพื่อรวบรวมเงินค่าถ่ายส่งไปให้
5: ยังไงก็ต้องช่วยพี่กลับมาคือเงินที่เอาไป 85,000 เนี่ยถ้าเกิดเอาไปให้แล้วได้กลับมาก็คือถือว่าเป็นบุญเราแต่ถ้าเกิดเอาไปแล้วไม่ได้กลับมาก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของเราซึ่งมันไม่มีทางที่จะช่วยพี่ได้อีกแล้วก็ต้องรอแค่ให้เขาช่วยอย่างเดียวอยากเอาผิดกับคนที่พาไปพวกเอเย่นนะครับก็ได้เป็นแบบปิดช่องทางไม่ให้คนไปหลงผิดเยอะกว่าเดิม
3: แชทขอความช่วยเหลือจากหญิงไทยอีกคนส่งถึงมูลนิธิอิมมานูเอลเธออ้างว่าถูกนายหน้าคนไทยหลอกมาทำงานร้านนวดแฝงค้าประเวณีของชาวบังกลาเทศในเมืองอัจจมานมานานกว่า1เดือนทุกวันต้องให้บริการลูกค้าไม่น้อยกว่า7คนในห้องที่ทางเข้าออกปิดล็อกมีคนคุมเฝ้าตลอดเวลาพิกัดขอความช่วยเหลือที่เธอส่งมาเป็นร้านนวดแห่งหนึ่งในเมืองอัจจมานพบว่าอยู่ในย่านเดียวกันกับหญิงไทยคนแรกที่ถ่ายตัวเองกลับมาสิ่งที่เหมือนกันของหญิงไทยทั้งคู่คือถือวีซ่าท่องเที่ยวแต่ไปทำงานร้านนวดผ่านนายหน้าผิดกฎหมายโดยไม่เข้าระบบกรมการจัดหางาน
6: พอไปถึงเนี่ยโดนยึดพาสปอร์ตไว้ก่อนเพราะกันที่จะหลบหนีถูกไหมครับแล้วก็จะถูกกักบริเวณโดนบังคับนะครับถ้าสมมติไปอยู่ในสายดำเนี่ยถูกบังคับค้าประเวณีทั้งที่ตกลงกันว่าเราจะมาทำงานร้านนวดปกติเพื่อมาขายวิชาชีพนวดสุดท้ายถูกบังคับให้ค้าประเวณีหลายคนที่ร้องขอความช่วยเหลือนี่คือเขาทรมานนะครับคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะค้าประเวณีไปบังคับให้ค้าประเวณีนะครับมีจริงและนายหน้าเขาเรียกว่านายจ้างที่อยู่ในประเทศนั้นเป็นคนจีน

0: คำพูดของผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาให้การถึงตัวคนจีนนะครับซึ่งเจ้าของร้านส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนที่ช่วยกับมาทั้งหมดของมูลนิธิเนี่ยครับก็เป็นนายจ้างเป็นคนจีนทั้งหมดเลยแต่นายหน้าเป็นคนไทย
1: ทำโฆษณาชวนเชื่อที่นายหน้าเถื่อนโพสต์ตามสื่อออนไลน์ใช้จูงใจคนไทยทำงานนวดใน UAE มีทั้งอ้างว่างานสบายรายได้หลักหมื่นถึง 100,000 บาทต่อเดือนงานนวดสายขาวสถานที่สะอาดปลอดภัยบินฟรีเดินทางทันทีพร้อมจัดวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือนให้เป็นใบเบิกทางหญิงไทยที่หลงเชื่อคำขายฝันของนายหน้าเถื่อนจะอยู่ในสภาพติดแทร็กกลายเป็นหนี้ 70,000 ถึง 100,000 บาทถูกส่งต่อให้นายจ้างร้านนวดผิดกฎหมายทั้งนวดตรงและนวดแอบมีข้อมูลว่านายจ้างส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและบังกลาเทศลูกค้าเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวอินเดียและบังกลาเทศรายได้จากการให้บริการนวดผิดกฎหมายอยู่ที่ประมาณ30ดีแรมหรือราว300บาทต่อครั้งมีข้อมูลว่าแต่ละวันมีหญิงไทยอย่างน้อย3คนขอความช่วยเหลือกันเองในเพจกลุ่มคนไทยใน UAE ส่วนใหญ่ถูกนายหน้าเถื่อนชักชวนมาทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ทุกคนจะรู้ว่าต้องทำงานลักษณะไหนผิดกฎหมายหรือไม่แต่ก็ยอมเสี่ยงทุกเดือนมีคนไทยไม่น้อยกว่า300คนร้องขอความช่วยเหลือมาที่สถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบอ้างว่าถูกนายหน้าเถื่อนหลอกทำงานนวดแฝงค้าบริการยึดพาสปอร์ตบังคับค้าประเวณี2ปีที่ผ่านมามีการส่งกลับคนไทยลักลอบทำงานเกือบ 8,000 คน
2: ในแต่ละวันนะครับมีเคสที่ทั้งโทรศัพท์เข้ามานะครับทางฮอตไลน์มีเคสที่ทั้งมาปรากฏตัวที่ศาลของชุนใหญ่นะครับเรียกว่า 4-5 เคสเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนรับ 4-5 เคสนะก็ลองคิดดูว่า4คนนี่ก็ประมาณเป็น20นะครับเรียกว่าเฉลี่ยนะฮะก็ประมาณสัก10เคสน่าจะประมาณนั้นพอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันสะท้อนถึงความร้ายแรงความรุนแรงของสภาวะปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู
1: ่มีข้อมูลว่าร้านให้บริการนวดที่ UAE มี3แบบแรกเป็นร้านนวดถูกกฎหมายมีความปลอดภัยเรียกว่านวดสายขาวอีกแบบเรียกว่านวดแอบเป็นร้านจดทะเบียนตามกฎหมายเช่นกันแต่แฝงค้าประเวณีส่วนร้านประเภทที่3เป็นแหล่งค้าประเวณีสายดำลักลอบเปิดให้บริการแบบผิดกฎหมายในตึกหรือวิลล่าเรียกกันว่านวดตรง
3: เข้าสู่การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
1: กิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน UAE ของสถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบเพิ่งจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมระบุว่าการเดินทางไปทำงานที่ UAE อย่างถูกต้องตามกฎหมายมี5แนว

0: ถื่อนอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้มีแรงงานคนไทยใน UAE กว่า 5,000 คนถือวีซ่าทำงานผ่านกรมการจัดหางานคาดว่ามีอีกประมาณ 7,000 คนเป็นแรงงานผิดกฎหมายล่าสุดมีข้อมูลว่า UAE กำลังปรับเปลี่ยนเงื่อนไขวีซ่าท่องเที่ยวโดยต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์หรือราว 130,000 บาทวีซ่านี้อยู่ได้90วันและอยู่ต่อได้อีก90วันเงื่อนไขนี้อาจเป็นช่องทางลักลอบทำงานเพิ่มขึ้น
1: การทำงานเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยยากอาจจะใช้เวลาอาจจะเหนื่อยแต่ท่านจะอยู่อย่างปลอดภัยท่านจะอยู่ได้นานนะครับในขณะที่งานที่ผิดอะไรที่มันฟังดูง่ายเกินไปนะมาได้เลยไม่ต้องขอวีซ่านะครับมาได้เลยอยู่ได้เลยได้เงินเดือน 7-8 หมื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันแค่ฟังดูแล้วถ้าท่านเกิดข้อสงสัยในใจนะเกิดอาการเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะขอให้สันนิษฐานไม่ได้เลยว่าอันนี้เนี่ยมันจะนำท่านไปสู่ความอันตรายนะครับ
0: 2ปีนี้มีคนไทยถูกดำเนินคดีลักลอบทำงานผิดกฎหมาย456คดีเป็นคดีแสวงหาประโยชน์ทางเพศบังคับใช้แรงงานค้ามนุษย์สูงเป็นอันดับแรกวาทินีณวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: สัปดาห์นี้ชาวยุโรปหลายล้านคนนะครับได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ทศวรรษครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ศึกษาชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ครั้งสำคัญอีกด้วย

0: ติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
1: And Take Weekly Update สัปดาห์นี้ครับเก็บตกภาพบรรยากาศปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญครับที่คนในยุโรปเฝ้าติดตามกันอย่างคึกคักเลยครับกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงการที่ดวงจันทร์โคจรมาบดบังดวงอาทิตย์ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปครับครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026นะครับเงามืดของดวงจันทร์ทอดผ่านเป็นแนวแคบๆตั้งแต่กรีนแลนด์ไอซ์แลนด์ตอนเหนือของโปรตุเกสไปจนถึงตอนเหนือและตอนกลางของสเปนทำให้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครับขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันตกทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเบลเยียมและอิตาลีต่างได้เห็นสุริยุปราคาบางส่วนช่วงก่อนดวงอาทิตย์ตกดินบรรยากาศในหลายประเทศเป็นไปอย่างคึกคักนะครับผู้คนหลั่งไหลไปจับจองพื้นที่ตามชายหาดจตุรัสกลางเมืองและจุดชมวิวบนยอดเขาเพื่อเฝ้ารอชมภาพประวัติศาสตร์กันครับพร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชมคนในสเปนและไอซ์แลนด์ก็ต่างส่งเสียงด้วยความตื่นเต้นนะครับเมื่อท้องฟ้าช่วงเย็นกลับมืดสลัวลงชั่วคราวเหมือนกับเวลากลางคืนก็ได้เห็นปรากฏการณ์ออร่าวงแหวนโคโรนาส่องสว่างล้อมรอบดวงจันทร์อย่างสวยงามครับในสเปนจุดสูงสุดของคราดเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม26ถึง2ทุ่ม33นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับส่วนที่สหราชอาณาจักรแม้จะเห็นเพียงสุริยุปราคาบางส่วนแต่ก็ถือเป็นครั้งที่ดวงอาทิตย์ถูกบดบังมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1999โดยพื้นที่ทางตอนใต้เห็นการบดบังสูงถึง 96%นักดาราศาสตร์ต่างตื่นเต้นกับเหตุการณ์นี้กันนะครับเนื่องจากช่วงเวลาสุริยุปราคาเต็มดวงเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาชั้นบรรยากาศชั้นนอกหรือว่าโคโรนาของดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจปฏิกิริยาเคมีและวัฏจักรการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์ครับการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งถัดไปนะครับจะเกิดขึ้นในปี2027ครับหรือว่าปีหน้าในวันที่2สิงหาคมทอดผ่านตอนใต้ของสเปนทวีปแอฟริกาโดยมีระยะเวลาคลาดเต็มดวงยาวนานถึงกว่า6นาทีที่อียิปต์ครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในด้านอวกาศของไทยนะครับไปดูความพยายามในการทดสอบจรวดเอกชนครั้งแรกของประเทศกันครับแม้ว่าจะไม่ได้นำจรวดปล่อยทยานตามเป้าหมายนะครับแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งสำคัญครับที่ทำให้เราได้วางกฎระเบียบมาตรฐานรวมถึงการจัดการน่านฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศไทยในอนาคตครับโครงการทดสอบปล่อยจรวดเอกชนเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของประเทศนะครับเป็นโครงการทดสอบจรวด Mid Altitude Demonstrator ครับหรือว่า MAD จัดขึ้นที่สนามฝึกยิงปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีครับเมื่อวันที่11สิงหาคมเป็นจรวดที่พัฒนาโดยบริษัท Equatorial Space Thailand ครับมีจิสต้าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและกองทัพบกช่วยจัดหาพื้นที่และดูแลข้อกำหนดต่างๆสำหรับการทดสอบจรวด MAD ลำนี้มีความยาว 3.96 เมตรนะครับหนักประมาณ32กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์แบบไฮบริดครับระบบขับดันผสมไนตรัสออกไซด์วางเป้าหมายทดสอบบินสูงระดับ4กิโลเมตรครับเพื่อเก็บข้อมูลเทคโนโลยีนำไปพัฒนาจรวดส่งดาวเทียมในอนาคตการทดสอบต้องเผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับทั้งปัญหาก๊าซออกซิไดเซอร์อุณหภูมิสูงเกินไปครับจนทีมงานต้องออกไปสั่งน้ำแข็งมาช่วยทำความเย็นเพิ่มไปจนถึงปัญหาการสื่อสารระหว่างห้องควบคุมจนกระทั่งช่วงท้ายของ launch window หรือว่าช่วงเวลาที่สามารถปล่อยได้เกิดเหตุขัดข้องกับกลไกการยกโครงสร้างปล่อยจรวดนะครับไม่สามารถตั้งจรวดขึ้นในแนวดิ่งได้แม้ทีมงานจะพยายามนำรถกระบะมาช่วยลากยึดโครงสร้างแล้วแต่ก็พบรอยฉีกขาดที่ตัวโครงเหล็กจึงตัดสินใจยกเลิกการปล่อยเพื่อความปลอดภัยครับโดยตัวจรวดไม่ได้รับความเสียหายใดๆ
2: Unfortunately, due to problems related to the launch tower, we have been unable to complete the mission today. We have not flown the rocket today. The vehicle has not moved from the rail, and we will be back stronger in due course.
1: แม้จรวดจะยังไม่ได้ทะยานขึ้นฟ้านะครับแต่นี่ก็คือขั้นตอนสำคัญครับในการทดสอบระบบจริงที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทยอย่างทีม CUHA ครับได้ร่วมทำงานกับวิศวกรมืออาชีพและเป็นบทเรียนสำคัญที่ให้ภาครัฐนำไปพัฒนากฎระเบียบการจัดการน่านฟ้าและปูทางสู่อุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ของไทยต่อไปครับ
3: ปลายทางในช่วงนี้ที่เรามองครับคือ5ปีหลังจากนี้เราอยากจะมีเทคโนโลยีจรวดที่สามารถยิงได้ถึงระดับ100กิโลเมตรหรือเรียกว่า sub orbital อันนี้เป็นมายสโตนแรกหลังจากนั้นพอมีเทคโนโลยีในประเทศนะครับมีกฎระเบียบที่แข็งแรงแล้วนะครับการยิงขึ้นสู่วงโคจรก็จะเป็น

0: ต็ปถัดไปครับ
1: ปิดท้ายกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านความมั่นคงนะครับเมื่อบริษัทผู้พัฒนาโดรนไต้หวันครับร่วมมือกับบริษัท AI สหรัฐทำการทดสอบฝูงโดรนเรือไร้คนขับเป็นครั้งแรกครับเป็นการทดสอบที่จังหวัดปิงตงครับโดยใช้เรือไร้คนขับรุ่น Sea Shark 2ลำทำงานร่วมกับระบบ AI อัตโนมัติ HiMind ของบริษัท Chill AI นะครับขับไล่เรือเป้าหมายออก

0: และลดการใช้กำลังพลในพื้นที่เสี่ยงได้มหาศาลครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: การเยือนไทยของประธานาธิบดีมินอองไลของเมียนมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับถึงเบื้องหลังการตัดสินใจของไทยในการให้การต้อนรับผู้นำที่ถูกมองว่าเป็นเผด็จการมือเปื้อนเลือด

0: Sebenarnya api mobilisasinya bomba. Dan cinta di bumbu komun yang agak sibuk. Kuti syaman di tiap cepat. Terus buat ini. Kesibuan yang harus ini ijari. Yegari ini. Gue gak ada sejuk ini. Satu tahun di sini.
1: คิดว่าก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละประเทศก็อาจจะอยู่ในภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันบางประเทศก็มองเรื่องเมียนมาแบบห่างไกลอาจจะมองไม่เห็นผลประโยชน์โดยตรงเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาแต่ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่กับความเป็นจริงอันนี้ผมอยากจะเน้นนะครับเรามีหลักการแน่นอนเราคำนึงผลประโยชน์แต่เราต้องอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงอันดับแรกเนี่ยก็คือว่าสถานการณ์ผ่านไป5ปีแล้วอาเซียนก็ยืนยันฉันทามติ5ข้อแต่ยังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่แท้จริงในการฉันทามติ5ข้อไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมครับเพราะบางประเทศก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงบางประเทศอาจจะยึดหลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในแต่จริงๆแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยเหตุการณ์ในเมียนมาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงสำหรับอาเซียนในที่ผ่านมาก็จะยืนยันหลักการฉันทามติ5ข้อแล้วก็มอบให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนไปปฏิบัติหน้าที่ตามแต่จะเห็นสมควร
2: ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผลอะไรออกมา
1: ทุกคนก็ทุกปีก็เหมือนกันก็คือเจอกับทุกภาคส่วนต่างๆใช่ไหมครับกลุ่มต่อต้านนะครับต่างๆเนี่ยแล้วก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินหน้ากันใหญ่5ปีเนี่ยนะครับที่สำหรับประเทศไทยเนี่ยผมบอกเราอยู่กับความเป็นจริงอันดับแรกคือ5ปีผ่านไปฉันทามติ5ข้อไม่ได้รับการปฏิบัติมันไม่ได้หมายความว่าฉันทามติ5ข้อมีปัญหานะครับมันเป็นหลักการที่ถูกต้องแต่จะปฏิบัติยังไงมันมียุทธศาสตร์ยังไงอันนี้อาเซียนต้องคิดนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยมันรอคอยไม่ได้แล
2: ้
1: วนะครับเพราะว่าความเป็นจริงก็คือว่าเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของไทยเรามีพรมแดนติดกันนะครับเรามีผลประโยชน์ในระดับทวีปภาคีเฉพาะหน้าความมั่นคงชายแดนนะครับเรื่องการค้าชายแดนเรื่องของยาเสพติดเรื่องของปัญหาการแพร่ขยายของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินะครับมลพิษนะครับในน้ำนะครับบนในอากาศเนี่ย
2: คร
1: ับปัญหาเหล่านี้คือปัญหาที่เราเผชิญอยู่ทุกๆวันอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วความเป็นจริงอีกประการหนึ่งเนี่ยคือเขามีการเลือกตั้งมาแล้วเราจะบอกให้เขาไปจัดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เราคงต้องมองไปข้างหน้าข้างหน้าคือว่าเรียกร้องให้เขาได้เดินหน้าต่อไปในเรื่องของกระบวนการสันติภาพนะครับในเรื่องของกระบวนการพูดคุยกระบวนการปรองดองนะครับเพราะว่าความมั่นคงเสถียรภาพสันติภาพมันก็คือความมั่นคงเสถียรภาพสันติภาพของไทยนะครับสิ่งที่เราได้เสนอเนี่ยคือนโยบายที่เรียกภาษาอังกฤษ calibrated engagement
2: ค
1: ือกลับไปมีปฏิสัมพันธ์ไปพูดคุยกันนะครับแล้ว
2: ในรูปแบบใหม
1: ่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปให้ความชอบธรรมอะไรกับเขานะครับคือเขาเองก็ต้องมีท่าทีตอบสนองด้วยนะครับบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีนะครับแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่เราพูดคุยนะครับเราส่งสัญญาณบางครั้งเราไม่ต้องพูดคุยแล้วแบบออกมาประกาศก็ได้นะครับก็เราก็เห็นแล้วว่า

0: ็มีความคืบหน้าบ้างการปล่อยตัวนักโทษอดีตประธานาธิบดีการที่ย้ายนางองซานซูจีจากเรือนจำมาบ้านพักและล่าสุดก็คือการเปิดให้บริการให้ผู้แทน ICRC เนี่ยสภากาชาติสากลเนี่ยนะครับเข้าไปเยี่ยมครับนางองซานซูจีมันก็เป็นความคืบหน้าแต่มันไม่ได้มันเราก็คงและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าติดต่อของรัฐบาลทหารฝ่ายเดียวตอนที่มีการประชุมอาเซียนยังไม่เป็นทางการที่เราได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมามาเจอรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อให้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรไปถึงไหนเขาจะทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นเรามีการจัดประชุมที่พัทยาที่เราได้เชิญกลุ่มต่อต้านนะครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมาเจอกับผู้แทนพิเศษของอาเซียนก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เชิญคณะเจรจาจากเอปิดอร์มาด้วยนะครับ
1: ท่านเองเวลาพูดถึงไอ้ calibrated engagement นะครับก็คือการมีปฏิสัมพันธ์แบบมีการปรับโฉมใหม่นะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับท่านใช้คำว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมครับทีละสเต็ปเนี่ยการเชิญมินองไลมาประเทศยืนประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นสเต็ปท้ายๆไม่ใช่เหรอครับมันก่อนมีการคุยกันไหมครับว่าก่อนสเต็ปที่จะเชิญมินองไลมาเมืองไทยมันควรจะทำอะไรที่มันค่อยๆปูทางมาก่อน
0: ก็จีนก็เชิญไปแล้วลาวก็เชิญไปแล้วนะครับผมคิดว่าการเชิญเข้ามาเนี่ยมันน่าจะอาจจะเป็นแรงจูงใจก็ได้นะครับให้เขาเนี่ยนะครับพยายามเดินหน้าต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีที่เป็นปัญหาของไทยขนาดนี้และในเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาผมมองกลับกันนะครับว่าการเชิญเข้ามาเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเนี่ยประเทศไทยก็เนี่ยนี่คือนโยบายส่วนหนึ่งของนโยบายกลับไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อประเทศไทยมีท่าทีอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปด้วยนะครับแล้วที่ก็เมื่อกี้ที่เรียนไปคือประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศใช่ไหมฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราเป็นประเทศสุดท้ายแล้วที่เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ว่าท่านรัฐมนตรีก็คงคาดการได้ใช่ไหมครับว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
0: ์
1: ก
0: ลับ
1: มาที่บอกว่าการกระทำแบบนี้เชิญมินองไลมาเหมือนกับเรามอบความชอบธรรมให้กับคนที่ถูกมองว่าเป็นประเทศการแล้วก็มือเปื้อนเลือดด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าเข้าใจเหตุผลของเขานะครับแต่ผมอย่างที่ผมเรียนไปเรามองด้วยความเป็นจริงนะครับก็คือแน่นอนเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ขณะเดียวเราไม่ได้ละทิ้งนะครับสถานการณ์ภายในเมียนมาที่เราอยากจะสนับสนุนนะครับโน้มน้าวนะครับชักจูงให้เขาได้เดินหน้าต่อไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการสันติภาพนะครับแล้วที่เราเรียกร้องด้วยเขาควรจะพยายามหาทางลดความรุนแรงนะครับการต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านเนี่ยมันควรจะมีนะครับมีลดระดับนะครับโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการโจมตีพลเรือนนะครับผู้หญิงเด็กนี่เราก็พูดนะครับ
1: นี่ก็เป็นความคาดหวังของเราที่จะเห็นเขาเดินไปข้างหน้ากับกระบวนการที่จะสร้างสันติภาพใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปดูทางปฏิบัติเนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีก็ทราบก็ทางสภาของเมียนมาก็ประกาศได้ว่าไอ้ฉันทำปฏิ5ข้อของอาเซียนนี่มันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นความเห็นเป็นฉันทำปฏิของอาเซียนจริงๆหรอกแล้วมินองหลายเองก็มาพูดทำนองเดียวกันแล้วก็ล่าสุดกระทรวงต่างประเทศของเมียนมาไม่กี่วันก่อนก็บอกว่าจะไม่มีการปล่อยตัวองซานซูจีตามที่อาเซียนขอร้องเป็นอันขาดแล้วก็ไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องมีผู้แทนพิเศษทางด้านเมียนมาของอาเซียนอีกแล้วในปีถัดไปที่สิงคโปร์เป็นประธานอันนี้มันไม่ได้เป็นท่าทีที่เขาแสดงออกให้เห็นว่าเขามีความพยายามที่จะเดินตามทิศทางที่ประชาชนร่วมจับ
0: ยืนยันนะครับในท่าทีของเราคือผมเห็นว่าฉันทำมติ5ข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดหรอกแต่ผมอยากจะให้ทางเมียนมาเนี่ยมององค์ประกอบของฉันทำมติ5ข้อตอนที่รัฐมนตรีต่างประเทศเข้ามาประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้ความคืบหน้าเนี่ยเราต้องดูนะครับอาเซียนเนี่ยอยากจะเห็นความคืบหน้าที่มีความชัดเจน
1: ที่วัดได
0: ้วัดไม่การวัดนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันก
1: ็ที่ดูแล้วมีความเชื่อว่ามันเป็นมีความคืบหน้า
0: แต่เราก็เห็นว่าอันดับแรกก็คือเขาก็ต้องเปิดพื้นที่ให้มีความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนอันนี้สำคัญแล้วก็ขณะน

0: ทางผู้แทนพิเศษของอาเซียนคือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ก็มีแผนที่จะไปเยือนนะครับไปดูเรื่องนี้เรื่องมนุษยธรรมโดยเฉพาะแล้วนอกจะพาอาห้าของอาเซียนนะครับที่ดูแลเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาจจะพาองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่าง World Food Program ไปด้วยอันนี้ก็เราก็อยากจะเห็นการเปิดพื้นที่นะครับมากขึ้นอันดับ2คือเราต้องการเห็นการลดความรุนแรงนะครับในเมียนมาอันนี้สำคัญนะครับ3ก็คือเรื่องของการกระบวนการพูดคุยเนี่ยที่ตอนนี้ฝ่ายเมียนมาเขาบอกเขามีกระบวนการพูดคุยในกรอบที่เรียกว่า National Ceasefire การหยุดยิงระดับประเทศของเขาเนี่ยนะครับซึ่งทำกันมาตั้งปี2015เนี่ยเขาพยายามใช้กรอบอันนี้นะครับเราก็หวังว่ามันจะมีการกระบวนการพูดคุยมันจะขยายออกไปนะครับพยายามที่จะเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายเข้ามานะครับอันนี้ก็สำคัญ3ก็คือเราต้องการเห็นความคืบหน้าทางการเมืองเช่นการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนางองซานซูจีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คือเอาเราไม่ต้องพูดถึงฉันทำอะไรนี่5ข้อแต่สิ่งเหล่านี้เราคิดว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญนะครับในการที่อาเซียนเนี่ยจะกลับไปมีปฏิสัมพันธ์ระดับไหนอย่างไรเนี่ยต่อไป
1: ที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไทยและอาเซียนอยากเห็นเกิดขึ้นในเมียนมาใช่ไหมครับแต่ว่ามินออนไลน์มาไทยเที่ยวนี้ประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครับ
0: พูดครับท่านก็ดูในคำแถลงร่วมผลการหารือเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นครับเราแสดงความเรายืนยันว่าเราอยากจะเห็นความคืบหน้านะครับเราก็ยินดีกับบางความคืบหน้าที่ผ่านมาแล้วเราก็หวังว่าจะมีความคืบหน้าต่อไปนะครับ
1: ครับในแถลงการเนี่ยทำไมมีทั้งหมด7ข้อใช่ไหมเกือบทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าเรื่อง
0: แต่ก็มีส่วน
1: มีแค่ประโยคเดียวเองที่พูดถึงข้อที่5
0: แต่เรายืนยันว่า
1: ซึ่งมันก็ถูกตีความว่ามันไม่เหมือนกับเป็นข้อตกลงอะไรที่มันมีความชัดเจน
0: มันก็มีความชัดเจนนะครับแล้วในการพูดคุยกับฝ่ายเมียนมาเราก็มีความชัดเจนนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเขียนบรรยายความมากมายนะครับแต่ผมยืนยันได้นะครับว่ามันทุกครั้งที่เราเจอเนี่ยพบปะเนี่ยนะครับไม่ว่าผมเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศเขานะครับหรือการมาเยือนครั้งนี้ของประธานที่มีน้องหลายเนี่ยเราก็พูดถึงประเด็นเหล่านี้นะครับ
1: พูดถึงไม่ในประเด็นนี้ที่อยู่ในแถลงการร่วมนะครับมีการพูดถึงไทยยินดีด้วยกับกระบวนการสันติภาพที่เมียนมาดำเนินอยู่ใช่ไหมครับภายใต้กระบวนการที่เรียกว่าเมียนมาโอเมียนมาเลสก็คือเข้ามาเป็นเจ้าของกระบวนการนี้เป็นผู้นำด้วยแต่ก็มีคำถามว่าความหมายที่แท้จริงของมันนี่คืออะไรเพราะคนอาจจะตีความว่าเมียนมาโอเมียนมาเลสอาจจะกลายเป็นทหารเป็นคนเจ้าของทหารเป็นคนทำโดยกลุ่มอื่นไม่มีส่วน
0: ในที่สุดเราเสนอแนวทางการที่จะไปสู่การแก้ไขปัญหาภายในไปสู่กระบวนการสันติภาพไปสู่เรื่องของการปรองดองเนี่ยแล้วก็สันติภาพความยั่งยืนของสันติภาพเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของภายในเมียนมาคือเขาจะต้องtake ownership เป็นเจ้าของของกลุ่ม
1: หมายถึงกลุ่มอื่นๆ
0: กลุ่ม
1: ทุกกลุ่มพันกลุ่ม
0: คือไม่ใช่ทหารเมียนมาเลสเมียนมาโอนคือทุกกลุ่มนะครับ
1: ทางมันอย่างไรเข้าใจเหมือนเราไหม
0: ผมว่าเข้าใจครับอันนี้เข้าใจว่าเมียนมาเลสเมียนมาโอนเนี่ยไม่ใช่คือมันต้อง inclusive
1: เมื่อถึงจุดนี้คุณเสียสัตว์คิดว่าไอ้ five point consensus หรือฉันทำมาที่5ข้อของอาเซียนนี่ยังมีผลอยู่ไหมหรือว่าต้องทบทวนแล้วล่ะเพราะว่าเมียนมาก็ถ้าดูจากสิ่งที่เขาแสดงออกมาเหมือนกับเขาไม่ยอมรับแล้วล่ะ
0: คือผมคิดว่าหลายคนก็ตระหนักถึงความจริงนะครับว่าม
1: ันที่เป็นความจริงอันนึงที่ต้องยอมรับ
0: มันอาจจะต้องมาทบทวนนะครับแนวทางเรื่องนี้นะครับว่าเราจะ engage กับปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างไร
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่ตอนที่ประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนนะครับที่เซบูมันมีข้อกังวลอันหนึ่งเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ดีนะครับที่ก็คือพม่าที่ถูกโดดเดี่ยวเนี่ยมันจะเปิดประตูให้มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาคนี้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะไอ้สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่อาเซียนพยายามที่จะรักษาความเป็นแกนกลางของในการดูแล ความมั่นคงสันติภาพคือเราไม่ต้องการเป็นเวทีของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลของผู้นำหลายคนเหมือนกันนะครับ
1: นี่ก็คงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยคิดว่าบทบาทของเราควรจะมีความชัดเจน
0: แล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้นำหลายผู้นำแล้วก็หลายประเทศเนี่ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเดินหน้ายังไงในส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาในส่วนของฉันทามติ5ข้อ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะตอนนี้ก็ถือว่าไทยต้องรับโทษอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพราะว่าสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือว่าไอสตาฟนั้นลงโทษปรับนักกีฬาตะกร้อแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย8คนรวมเกือบ2ล้านบาทแลกกับการที่ไม่โดนโทษแบนยาวนะคะจากกรณีดราม่าวอล์กเอาท์ในรอบชิงชนะเลิศศึกโอคัพค่ะเหตุการณ์ดราม่าในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายในศึกตะกร้อโวลด์คัพที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งนักตะกร้อไทยทีม4ไม่ยอมแข่งขันต่อจนต้องยุติการแข่งขันและล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือว่าไอสตาฟก็มีคำตัดสินลงโทษนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย5คนและเจ้าหน้าที่ทีมอีก3คนนะคะโดยที่คณะกรรมการพิจารณาทางวินัยของไอสตาฟยืนยันว่าทั้ง8คนถูกตัดสินว่ามีความผิดและลงโทษปรับนักกีฬาตัวหลัก3คนของไทยก็คือภูตะวันโสภาวิชาญเต็มพั่วแล้วก็จักริดถิ่นบางบนคนละ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 200,000 บาทค่ะส่วนนักกีฬาสำรอง2คนอย่างสิริพงษ์คำจันแล้วก็จตุพลสิริอาจถูกปรับคนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 165,000 บาทนะคะส่วนโทษแบนก็ถือว่าได้รับโทษไปครบแล้วด้านผู้ฝึกสอน2คนถูกปรับคนละ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 265,000 บาทนะคะแล้วก็นายอวยชัยศรีสุวรรณผู้จัดการทีมถูกปรับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 330,000 บาทส่วนโทษแบนของทั้ง3คนก็ถือว่าได้รับโทษครบแล้วเช่นกันค่ะซึ่งหากผู้ถูกลงโทษไม่ชำระค่าปรับภายใน14วันนะคะนักกีฬาจะมีโทษแบน1ปีส่วนผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมจะมีโทษแบน2ปีค่ะทางด้านสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยก็ออกแถลงการเลยนะคะบอกว่าสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ช่วยเหลือซับชำระค่าปรับให้ทั้ง8คนรวมเป็นเงินประมาณ 1,800,000 บาทเพื่อยุติคำตัดสินของ iStaff และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของนักกีฬาทีมงานและทีมชาติไทยค่ะโดยแถลงการนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยบอกว่าไทยเคารพกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติและการชำระค่าปรับทั้งหมดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมและวงการกีฬาตะกร้อของไทยนะคะในขณะที่โมฮัมหมัดราดี้นะคะผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ก็ถือว่ารอดพ้นจากการลงโทษแล้วก็มีสิทธิ์ทำหน้าที่ตัดสินในกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะคือไทยวอล์กเอาท์เนื่องจากว่าไม่พอใจการตัดสินของโมฮัมหมัดราดี้นะคะเพราะว่าไปกลับคำตัดสินในขณะที่ก็ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าไทยไม่ได้ฟาวในจังหวะที่จะขึ้นฟาดนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยก่อนที่จะเจอกับสิงคโปร์ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกในศึกอาเซียนคัพค่ำวันนี้นะคะ20:00ก็จะเจอกันแล้วค่ะถ้าไทยเก็บไทยชนะได้ก็ถือว่าจะเป็นคลีนชีทแล้วก็เป็นการสร้างสถิติไม่เสียประตูยาวนานที่สุดของทีมชาติไทย6นัดด้วยค่ะอาเซียนคัพในรอบแบ่งกลุ่มนะคะแอนโทนีฮัสสันพาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยชนะ4นัดรวดแบบไม่เสียประตูไล่ตั้งแต่ชนะลาว 5-0 ชนะมาเลเซีย 2-0 แล้วก็ชนะฟิลิปปินส์ 1-0 รวมถึงชนะเมียนมา 2-0 นอกจากนั้นในเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ก็เสมอจีนมา 0-0 ด้วยนะคะจนถึงตอนนี้ไทยเก็บคลีนชีทไม่เสียประตูติดต่อกัน5นัดแล้วซึ่งครั้งสุดท้ายสถิติดีเยี่ยมแบบนี้ต้องย้อนไปในปี1999ถึงปี2000ที่เคยทำไว้นะคะการเจอกับสิงคโปร์ในช่วงค่ำวันนี้เวลา20:00ตรงหากโค้ชฮัสสันพาทีมไม่เสียประตูทีมชาติไทยจะสร้างสถิติใหม่ไม่เสียประตูติดต่อกัน6นัดเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ทีมชาติที่มีการถูกบันทึกไว้ด้วยโดยโค้ชฮัสสันยอมรับว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยในการบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์คือการเก็บชัยชนะเพื่อคุมความได้เปรียบก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านนะคะส่วนผลงานของแนวรับที่ยังไม่เสียประตูนั้นต้องชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่จนทีมมีผลงานที่ดีค่ะส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่เห็นได้ชัดก็คือการโรเตชันผู้เล่นในแต่ละเกมทำให้ทุกคนมีความกระหายที่ต้องการอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วถ้ามาดูสถิติของทีมชาติไทยในการเจอกับสิงคโปร์ในศึกอาเซียนคัพนะคะก็เคยพบกันทั้งหมด11ครั้งไทยเหนือกว่ามากค่ะเก็บชัยชนะไป7นัดเสมอ2แล้วก็แพ้2และสำหรับตั๋วเข้าชมเกมนัดนี้จำหน่ายหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน 6,500 ที่นั่งจะแข่งขันที่สนามจารันเบซาค่ะสำหรับไทยนั้นเคยคว้าแชมป์อาเซียนคัพมาได้ทั้งหมด7ครั้งนะคะสิงคโปร์คว้าไปได้4ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดนั้นแชมป์เป็นของเวียดนามค่ะสำหรับสถิติที่น่าสนใจที่ฮัสสันคุมทีมชาติไทยนอกจาก พาทีมเก็บคลีนชีทแล้วนะคะตอนนี้ไทยก็ไปแข่งขันเอเชียนคัพนะคะในปี2027ได้แล้วนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งระดับเอเชียแล้วก็ระดับอาเซียนก็ต้องดูต่อนะคะว่าจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมไฟไหม้ป่าพรุกวนเกรงในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นะคะไฟไหม้ต่อเนื่องกันเป็นวันที่4แล้วค่ะตอนนี้ไฟเริ่มลามจากในพื้นที่ป่าเสียหายไปแล้วหลายร้อยไร่ลามแล้วก็ขยายวงเข้าไปที่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านแล้วค่ะภาพจากมุมสูงค่ะทำให้เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งปกคลุมป่าพรุกวนเกรงซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์อยู่ในตำบลเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไฟไหม้หลายจุดเป็นย่อมๆบางจุดมีกลุ่มควันขนาดใหญ่ปกคลุมหนาแน่นป่าพรุกวนเกรงถูกไฟไหม้ติดต่อกันเป็นวันที่4มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้เสียหายแล้วหลายร้อยไร่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีธรรมราชระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถน้ำจากทุกท้องถิ่นรวมถึงมีรถน้ำจากกองทัพภาคที่4และกำลังพลมาช่วยควบคุมไฟเนื่องจากไฟกำลังขยายวงกว้างเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมและเข้าใกล้ชุมชนมากขึ้นขณะนี้ส่งผลกระทบแล้วกับชาวบ้านในพื้นที่5หมู่บ้านนะคะส่วนการดับไฟเจ้าหน้าที่บอกว่าอุปสรรคก็คือบางจุดชั้นใต้ดินไม่มีน้ำค่ะทำให้ไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้ง
3: ก็มีอยู่ครับแต่ว่าทั้ง5หมู่บ้านตอนนี้ที่ประสบกับไฟไหม้กับไฟป่านะครับแล้วก็พยายามเร่งรัดรีบระดมกำลังกันนะครับตอนนี้ก็ตสจ.เลยก็มากันแล้วพี่โกเมธที่ช่วยดูแลกันหลายหน่วยนะครับ
4: ปัญหาหลักๆของไฟนี่คืออะไรครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากคน
3: เบื้องต้นก็เป็นคนก็มากกว่า
4: คร
3: ับ แต่ว่ามันก็ดับยากเพราะว่าทางใต้มันลุกขึ้นมาเพราะไม่มีน้ำ
4: ครับ
3: มันไม่มีน้ำ
2: นายธรรมนูญคงจันทร์นายกอบต.เกรงบอกว่าสถานการณ์เวลานี้ไฟไหม้ป่าพรุแล้วกลุ่มควันลุกลามเข้าไปหลายหมู่บ้านค่ะเพราะว่าการเข้าถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ทำได้อย่างยากลำบากประกอบกับอุปสรรคสำคัญก็คือลมพัดแรงทำให้การดับไฟเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะส่วนสาเหตุไฟไหม้ป่าพรุครั้งนี้นายกอบต.เกรงเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการจุดไฟเผาป่าเพื่อให้เสื่อมโทรมเพื่อเข้ายึดครองพื้นที่แต่อาจจะเกิดจากความมักง่ายของกลุ่มคนที่เข้าไปหาของป่าซึ่งประเด็นนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน
1: ชาวบ้านและภาคประชาสังคมที่อยู่ในจังหวัดลำพูนได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะขอให้ทบทวนและชะลอการตัดต้นไม้เพื่อก่อสร้างถนนสายบ้านโฮ่งลีระยะทางกว่า19กิโลเมตรจะขอให้ใช้วิธีขุดล้อมแล้วย้ายไปปลูกในที่สาธารณะแทนค่ะขนาดใหญ่หลายสิบต้นถูกตัดโค่นลงบริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข106ช่วงอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะคะภาพที่เห็นเป็นข้อกังวลของเครือข่ายอนุรักษ์และภาคประชาสังคมในจังหวัดลำพูนมีการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกร้องให้ใช้วิธีขุดล้อมย้ายต้นไม้แทนการตัดโค่นเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้เอาไว้ส่วนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่คัดค้านการขยายถนนแต่รู้สึกเสียดายต้นไม้เก่าแก่เหล่านี้อยากให้ย้ายปลูกที่อื่นแทนการตัดค่ะ
5: ผมอยากให้เขาย้ายครับย้ายไปปลูกในสวนสาธารณะถึงค่าใช้จ่ายมันจะมากทำไมเราไม่เอาแบบอย่างที่ดีอย่างประเทศญี่ปุ่นล่ะครับ

0: ตัดต้นไม้แต่เขาใช้พวกในส่วนของความพวกมีองค์ความรู้ในเรื่องพวกนี้พวกแลนด์สเคปเข้ามาขุดรอบแล้วก็คุมด้วยผ้าใบมัดแล้วยกขึ้นรถย้ายไปปลูกที่อื่นเทคโนโลยีพวกนี้มันมีหมดนะครับแต่คนไทยไม่ได้สนใจประชาชนคนไทยไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรมากมาย
1: ขณะที่พนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างทางให้ข้อมูลบอกว่าการตัดต้นไม้เป็นการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ตัดต้นไม้สักแล้วก็ไม้ห่วงห้ามตามหนังสือของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดล้อมย้ายต้นไม้ใหญ่ระบุค่ะว่าถนนสายบ้านห้องลี้มีต้นไม้ตลอดเส้นทางค่ะประกอบไปด้วยไม้สักประดู่ขี้เหล็กมะขามและจามจุรีซึ่งบางต้นก็มีอายุนับร้อยปีและมีจำนวนมากกว่าพันต้นเติบโตเคียงคู่พื้นที่มาอย่างยาวนานก่อนจะมีการสร้างถนนนะคะแต่ว่ากรมทางหลวงค่ะกลับให้มีการขุดล้อมย้ายเฉพาะต้นไม้ขนาดเล็กเพียง275ต้นเพื่อเอาไปปลูกในพื้นที่สงวนของกรมทางหลวงค่ะส่วนต้นไม้ขนาดใหญ่อีกกว่าพันต้นอันนี้ถูกโค่นทิ้งทั้งที่การขุดล้อมย้ายสามารถช่วยให้ต้นไม้รอดชีวิตได้มากกว่า 80% ค่ะ
2: การขุดล้อมย้ายต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยจะรอดง่ายกว่าต้นเล็กนะครับเพราะว่าเขามีความการมีการสะสมน้ำอาหารมีภูมิต้านทานสูงกว่าต้นเล็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขุดล้อมย้ายเนี่ยไปปลูกเนี่ยโอกาสที่จะรอดนะครับมีการดูแลต่อด้วยนะครับปลูกในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับก็จะมีโอกาสรอดค่อนข้างสูงเลยทีเดียว 80% ซึ่งผมเคยทำไว้หลายๆที่แล้วทุกวันนี้ต้นไม้ก็ยังอยู่สมบูรณ์ในหลายๆที่ครับผม
3: มีข้อมูลจากพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างทางนะคะที่บอกว่าการตัดต้นไม้เป็นการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ตัดต้นไม้สักและไม้ห่วงห้ามตามหนังสือของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ตอนนี้ยุติตัดชั่วคราวรอการพูดคุยกับภาคส่วนต่างๆ18สิงหาคมทีนี้ถ้าการก่อสร้างล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญาผู้รับเหมาจะถูกปรับจนถึงวันละประมาณ2ล้านบาท
1: กรุงเทพมหานครค่ะมีแผนในการจัดการต้นไม้ใหญ่เช่นกันนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครใช้ชื่อโครงการต้นไม้มรดกหรือรุกขมรดกของแผ่นดินซึ่งวันนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพาไปดูต้นโพและต้นจามจุรีอยู่ในสวนเบญจกิติเขตคลองเตยนะคะมีแผนจะสำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้เป็นมรดกกรุงเทพมหานครใช้เกณฑ์คุณค่าทางรุกขกรรมค่ะก็จะดูไปที่อายุของต้นไม้บุคคลสำคัญที่เป็นผู้ปลูกหรือประวัติศาสตร์เรื่องเล่าขานความผูกพันของต้นไม้ในพื้นที่ถ้าเข้าเกณฑ์เป็นมรดกต้นไม้จะได้รับการตกแต่งแต่ไม่ตัดโค่นจะได้รับการบำรุงดูแลโดยรุกขกรของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรมแล้ว33คนซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีระเบียบการจัดการต้นไม้นะคะโดยต้องขออนุญาตสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตในพื้นที่ก่อนค่ะ
4: แต่หลักๆเนี่ยอยากจะให้ดูขนาดแล้วก็ร่มเงาที่ให้กับเมืองแล้วก็อยากจะเอาต้นเหล่านั้นนะครับเข้ามาในระบบที่เราจะได้พิจารณาเป็นพิเศษนะครับว่ามีหน่วยงานไหนที่เขาจะจำเป็นต้องไปตัดแต่งต้นไม้เนี่ยห้ามทำทันทีต้องมีการขอใบอนุญาตอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือทุกต้นที่เป็นต้นที่มีความสำคัญกับเมืองเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตไม่ใช่มาตัดเร็วๆตัดเฮี้ยนๆให้ประชาชนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทรัพย์สินที่มันเป็นของเมืองที่มีคุณค่ามากถูกตัดได้ง่ายดายขนาดนั้นนะ
3: โครงการต้นไม้มรดกเป็นหนึ่งในแผนงานเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากการปลูกเพิ่มนะคะแล้วก็มีการเปิดให้ประชาชนส่งข้อมูลต้นไม้เข้าไปได้ทุกสำนักงานเขตเพื่อให้รุกขกรไปสำรวจว่าตรงตามหลักเกณฑ์หรือไม่ค่ะ
1: นักข่าวพลเมืองค่ะวันนี้พาไปดูโมเดลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนอย่างโครงการนาสารเดย์แคร์ในพื้นที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่นั่นเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันภาวะติดบ้านติดเตียงให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดตามจากรายงานของนักสื่อสารสุขภาวะชุมชนค่ะ
5: บรรยากาศความสนุกสนานและรอยยิ้ม

0: แบบนี้เกิดขึ้นทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันหรือนาสารเดย์แคร์เทศบาลเมืองนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่มีทีมสหวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนาสารโรงพยาบาลบ้านนาสารและกลุ่มจิตอาสามาร่วมกันเปิดพื้นที่ฟื้นฟูสุขภาพกายและใจให้ผู้สูงวัยในชุมชน
1: เป็นทีมกันอีกเองจังวะได้ตาได้รู้แล้วใส่ความตาลุกอันนั้นใส่ชักม่วงคิดนั่นนี่ซึ่งเราก็บ้านเจ้าเองมีความลุกมาเลยกับเพื่อนนี่ไอ้ประโยชน์ของคุณจบเรื่องอ่ะจบเพื่อนนะจบกับขาแล้วมาคุมกูบ้านก็เรื่องเปลี่ยนเจ้าเองนู้นกูหมดเรื่องเวลาแล้ว
2: ความเปลี่ยนแปลงก็นี่จากที่ว่าเป็นคนเงียบๆก็เป็นคนร่าเริงช่างพูดช่างอะไรขึ้นมาช่างพูดช่างคุยแล้วก็ไปที่นู่นเขาแนะนำให้ขยะอะไรออกกำลังกายแบบรูปแบบไหนอ่ะเหมาะสมกับผู้สูงอายุอ่ะ
0: จากข้อมูลการสำรวจประชากรของเทศบาลเมืองนาสารระบุว่าเทศบาลเมืองนาสารมีจำนวนผู้สูงอายุสูงถึง124%ของจำนวนประชากรทั้งหมดส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านคนเดียวในช่วงกลางวันเพราะลูกหลานออกไปทำงานทำให้เสี่ยงต่อภาวะหกล้มซึมเศร้าและสมองเสื่อมทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจึงลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมาร่วมกิจกรรมบริหารสมองฟื้นฟูร่างกายและเติมความรู้การดูแลตนเองช่วยเปลี่ยนจากผู้สูงอายุที่เคยติดบ้านให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยการทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆเช่นเล่นเกมบิงโกต่อจิ๊กซอหรือร่วมกันร้องคาราโอเกะช่วยลดความเสี่ยงภาวะติดเตียงและช่วยให้คนในครอบครัวหมดกังวล
3: ซีจีเนี่ยจะไปกับคนขับรถของเทศบาลนะคะแล้วก็ไปรับส่งผู้สูงอายุช่วงเช้ามาปั๊บเราก็รับส่งผู้สูงอายุเข้าศูนย์เดย์แคร์แล้วก็มีการคัดกรองเบื้องต้นนะคะจะเป็นการวัดความดันแล้วก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ออกมีการออกกำลังกายในช่วงเช้าค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องการพาผู้สูงอายุเข้าห้องน้ำแล้วก็ดูแลในเรื่องของการจัดอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลในวิทยากรในแต่ละวันที่จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุค่ะ
4: ผู้สูงอายุของเทศบาลนาสารนั้นมีจำนวนเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จาก18จนกระทั่งตัวนี้เป็น24%แล้วอนาคตถ้าเราไม่ทำอะไรกับกิจกรรมผู้สูงอายุที่ติดบ้านโอกาสที่จะให้เกิดภาวะติดเตียงได้เราอยากให้ติดสังคมอยากให้ทำกิจกรรมได้อยากต่อเนื่องทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขผู้สูงอายุสามารถที่จะดูแลสุขภาพทั้งร่างกายสามารถที่จะมีมิติทางสัมพันธ์การทำเรื่องกิจกรรมต่างๆสามารถที่จะอยู่กับลูกหลานได้อย่างมีความสุข
0: นาสารเดย์แคร์จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่พักผ่อนช่วงกลางวันเท่านั้นแต่คือหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ปฏิพรสมณพันธ์เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนาสารรายงาน
5: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมพบข้อมูลข่าวหนึ่งอาจจะถูกสร้างจาก AI นะคะและไทย PBS Verify ก็ได้นำมาตรวจสอบพบว่าข่าวปลอมนี้ใช้ภาพประกอบที่เป็นภาพจริงไม่ได้ถูกสร้างจาก AI ค่ะ
6: ภาพของนายตำรวจยศสูงที่กำลังยกมือไหว้นายในวินชิชอบที่เห็นอยู่นี้ถูกระบุจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยครับว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AIข้อมูลระบุนะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบและพบว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI แต่ภาพนี้จะเป็นภาพจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify นำภาพไปตรวจสอบผ่านเครื่องมือตรวจจับ AI ทั้งจาก Hive Modulation และ Deep Fake Check ผลลัพธ์ยืนยันตรงกันครับว่าภาพนี้ไม่แสดงผลว่าถูกสร้างด้วยเทคโนโลยี AI แต่อย่างใดแล้วถ้าอย่างนั้นภาพนี้มาจากไหนเรานำภาพนี้ไปตรวจสอบย้อนกลับผ่าน Google Lens ก็พบว่าภาพนี้ตรงกับรายงานข่าวของสำนักข่าวมติชนเมื่อวันที่30ตุลาคม2561 โดยเป็นภาพที่นายเนวินชิดชอบขี่รถบิ๊กไบค์ไปสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ซึ่งมุมกล้องการแต่งกายและองค์ประกอบของภาพตรงกันทุกประการครับเมื่อค้นหาด้วยคำสำคัญพบว่านายตำรวจในภาพคือพลตำรวจตีถากูลเนตรภุกระผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนั้นส่วนข้อสังเกตเรื่องตัวอักษรบนเสื้อที่อ้างว่าเป็นภาษาแปลกๆจาก AI ตรวจสอบแล้วพบว่ามันคือลวดลายสปอนเซอร์ของเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฤดูกาล2018ของจริงที่มีการซื้อขายทั่วไปครับสรุปคือภาพของนายตำรวจที่กำลังยกมือไหว้นายในวินที่ชอบนั้นเป็นภาพถ่ายจริงเมื่อปี2561ครับไม่ใช่ภาพที่ถูกสร้างจาก AI แต่อย่างใดร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระอนุวงศ์รัฐมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบสวดเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 นทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นมีกำหนด100วันเวลา 17:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดจักรวรรดิราชาวาสทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงทั้งนี้พระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดปวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายกันตพิษนิมิตปัญญาสารและคณะบริษัทแชมีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางอลิสาริมดุสิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชภัฏฐิการามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรดาตระกูลคุณอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒน์บัญชา ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสงสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น. 10 เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วและคณะบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดนายปัญญาวัฒน์โคศิลาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดสแกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.วัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปและตลอดวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนไรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิโรงเรียนไรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ที่สังคมอาจมองข้ามพระราชทานโอกาสให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นับเป็นพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอสินีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตล้นตลาดวิธีการก็คือการผลักดันล้งชุมชนเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและกวาดล้างนอมินีกับมะพร้าวปลอมปนค่ะนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครติดตามสถานการณ์และหาแนวทางแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมนะคะปัจจุบันราคาหน้าสวนอยู่ที่ผลละ 8-9 บาทและหน้าโรงงาน 11-12 บาทแต่กระทรวงพาณิชย์มองว่ายังประมาทไม่ได้เพราะว่าช่วงปลายปีผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากต้องมีมาตรการรองรับเอาไว้ล่วงหน้าป้องกันราคาตกต่ำ ส่วนแนวทางแก้ปัญหาจะมีการจัดระเบียบตลาดมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบลงที่เข้าข่ายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อไม่ให้เกิดการกดราคามีการกวาดล้างมะพร้าวปลอมรวมถึงเร่งตรวจสอบโรงงานที่ทำน้ำมะพร้าวผสมสารอื่นแล้วมาหลอกขายว่าเป็นน้ำมะพร้าวแท้เพื่อปกป้องมาตรฐานสินค้าไทยขณะเดียวกันผลักดันล้งชุมชน12แห่งทั่วประเทศโดยรัฐจะสนับสนุนอุปกรณ์ให้ชุมชนมีอำนาจต่อรองไม่ถูกกดราคามีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าขยายตลาดในประเทศดึงห้างโมเดิร์นเทรดและหน่วยงานรัฐมารับซื้อตลอดจนหาตลาดใหม่รองรับการส่งออกนวัตกรรมแปรรูป
2: ล้งชุมชนนี้ที่จะตั้งขึ้นเนี่ยนอกจากเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ยังอยากจะให้เราช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทำการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เรามากันเนี่ยเราก็จะมีทั้งอธิบดีกรมการค้าภายในที่ช่วยดูดซับหาตลาดให้ภายในประเทศเพิ่มเติมแล้วก็มีทั้งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการช่วยหาตลาดในต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ตลาดต่างประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะกระจายมากกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะขายสัก 90% ไปที่ประเทศเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามหาตลาดอื่นเพิ่มเติมด้วย
1: รองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาจะทำควบคู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเกษตรกรดูแลต้นทุนและบำรุงสวนและยกระดับมาตรฐาน GAP เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสมุทรสาครอย่างยั่งยืนค่ะคืนนี้มีกว่า20จังหวัดทั่วไทยอาจจะเกิดฝนตกหนักนะคะตรวจสอบพิกัดเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณนิตยาเกรติเสริมสินค่ะ

สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนะคะจะอยู่บริเวณแถวๆภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกคาดหมายว่ากว่า20จังหวัดจะตกหนักบางอำเภอเสี่ยงน้ำท่วมด้วยนะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นในระยะนี้ที่มีฝนตกหนักเนื่องจากว่าระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีร่องมรสุมนะคะพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยค่ะพาดผ่านภาคเหนือนะคะทางด้านของภาคอีสานภาคลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจึงทำให้ระยะนี้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกมาดูภาพเรดาร์กันหน่อยนะคะว่าฝนตกมากในช่วงเวลาไหนกันบ้างนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือในช่วงนี้ยังคงไม่มีฝนตกเยอะนะคะแต่ว่าพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะริมฝั่งโขงมีค่อนข้างสูงแล้วก็พื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะแต่ว่าต้องจับตาเพราะว่าหลายจังหวัดอาจจะมีฝนสะสมเกิดขึ้นนะคะมีคำเตือนเหมือนกันค่ะสำหรับจังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนสะสมเกิน200มิลลิเมตรและเสี่ยงระวังท่วมนะคะในระยะ 1-2 วันนี้จะพบว่าที่จังหวัดตราดที่อำเภอคลองใหญ่นะคะและอำเภอเมืองตราดนะคะมีความเสี่ยงน้ำท่วมเกิดขึ้นนะคะถัดมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมี2อำเภอได้แก่สังขบุรีและทองผาภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดตากได้แก่อำเภออุ้มผางซึ่งจังหวัดเหล่านี้ต้องจับตากันต่อเนื่องนะคะและยังคงมีคำเตือนฝนตกหนักภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนด้วยนะคะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากส่วนภาคอีสานได้แก่อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทางภาคกลางกันหน่อย

ค่ะภาคกลางระยะนี้ตกที่สระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะ

0: ุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ20:15 นอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะรายได้30 ล้านบาททันทีหลังเปิดตัววันแรกนะคะรายได้เจาะคิวฉายถึง10 ประเทศทั้งที่ยังไม่ทันได้มาฉายในบ้านเรานี่เป็นกระแสที่มีต่อหนังผีไทยเรื่องล่าสุดนะคะคำสารภาพของหมอผีค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยถูกจับตาตั้งแต่ยังเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญบนโลกออนไลน์นะคะก็เลยถูกนำมาต่อยอดเป็นภาพยนตร์นั่นเองและในฐานะหนึ่งในแสดงนำของเรื่องอย่างอเล็กธีรเดชเนี่ยบอกว่ากำไรจากการแสดงเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขรายได้เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะสำหรับตัวเขาเองในวัย36 ปีเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ายิ่งเจอบทที่พาตัวเองออกจากความเป็นอเล็กมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกท้าทายมากขึ้นค่ะ
1: ทำไมแกไม่อยากมีลูก
2: ฉันมีความรักได้แค่หน่วยเดียวอะก็ถ้าเจอคนที่รักแล้วก็จะรักได้แค่ทีละคนอะแล้วถ้าวันนึงมีลูกถ้าต้องรักทีเดียว2 คนกูทำไม่เป็นว
3: ่ะอะไรก็ได้ค่ะแต่คุณชายนะคะเราจะติดบ้านค่ะแล้วแต่จะสมปรารถนา
4: จงเพื่อฟังคำครูไม่งั้นอาคมมันจะกัดเก่งของจะเข้าตัวมึงและจะแลกด้วยชีวิต
0: เล่นมาตั้งแต่คุณนายโฮเมื่อ14 ปีที่แล้วนะคะก่อนจะกลายเป็นชายเล็กจากเรื่องสะใภ้เจ้าพอมาถึงวันนี้ค่ะคำสารภาพของอเล็กธีรเดชมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คืออยากให้คนดูลืมอเล็กไปก่อนเพราะว่าบทของหมอต่อในคำสารภาพของหมอผีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลุกแล้วก็การแสดงตั้งใจสลัดภาพเดิมทิ้งออกไปหมดจนมีเสียงเชียร์ถึงรางวัลกันแล้วนะคะกว่าจะได้เล่นบทนี้ผู้กำกับก็มี3 ขอด้วยกันก็คือขอให้โกนหัวขอให้ลดน้ำหนักส่วนอีก1 ขอเนี่ยพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่ากลัวจะสปอยคนที่ยังไม่ทันได้ดูหนังเรื่องนี้แต่จะได้รางวัลกลับบ้านหรือเปล่าอเล็กธีรเดชเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยได้กำไรไปก่อนแล้วค่ะเพราะแค่ย้อนกลับมาดูผลงานแล้วเห็นคนบนจอจนลืมไปว่าตัวเองน่ะคืออเล็กสำหรับเจ้าตัวก็ถือว่าสาวผ่านแล้วล่ะค่ะ
5: คือเล็กรู้สึกว่าบทที่มีคุณค่ามันคือบทที่ทำให้1คือบทที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองด้วยบทที่ทำให้เราแบบไม่เป็นอเล็กอ่ะบทที่ทำให้เราแบบได้ออกไปจากเซฟโซนด้านการแสดงออกไปจากความเป็นอเล็กจริงๆแบบไม่มีความเป็นอเล็กหลงเหลืออยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็เล็กก็เลยรู้สึกว่าซึ่งจริงๆมันหากว่าจะเจอมันยาก
6: ต่างคนต่างอยู
0: ่ภาคนี้ต้องบอกว่าบทเนี่ยเป็นใจนะคะเพราะว่าตั้งแต่เรื่องสายลับสายเลือดเรื่องข้างบ้านมาจนถึงคำสารภาพของหมอผีมีบทที่ถูกใจส่งมาให้ลองของต่อเนื่องจนในวัย36 ปีกลายเป็นช่วงที่อเล็กธีรเดชบอกว่าอินกับอาชีพนักแสดงที่สุดแม้งานธุรกิจและเรื่องอื่นๆยังคงโฟกัสเหมือนเดิมนะคะแต่ในเมื่อจังหวะดีบทดีแถมร่างกายตอนนี้ก็ยังฟิตด้วยก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะไปได้ไกลอีกแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะอีก1 หมวดที่ถ่ายตัวเองไม่หยุดว่าแนวเนี้ยผมก็เล่นได้นะครับลองไปฟังดูว่าเป็นแนวอะไรค่ะ
5: ถ้าเอาแบบช่องที่ไม่ได้เล่นจริงๆก็น่าเป็นแบบบู๊จ๋าๆยังไม่เคยเล่นก็พยายามขายอยู่ว่าพยายามขายเหล่าผู้จัดพุ่มกับอยู่ว่าผมเทควันโดใส่ดำนะผมมีแบบ
7: เล่นดูได
5: ้เราเล่นได้นะกระดูกกระเดี่ยวอะไรเราแข็งแรงนะอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบย่อแล้วมีดังแก๊ปนิดหน่อยอะไรอย่างงี
0: ้ตามวัยนะคะกระดูก

0: วัยนี้ก็เสียงก๊อปแก๊ปดังบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเจ้าตัวยืนยันว่ายังไหวอยู่ส่วนพาร์ทอารมณ์ดราม่าเรื่องล่าสุดก็ได้ลองหนักไม่แพ้กันนะคะบางฉากเนี่ยดาร์กมากดิ่งด้วยจนมีวันที่ร้องไห้แล้วหยุดยากเพราะว่าตัวละครในเรื่องเจอหนักเอาเรื่องนะคะแต่ถึงอย่างนั้นพอได้ยินเสียงสั่งคัดปุ๊บก็สามารถกลับมาเป็นตัวเองได้ไม่ได้พาตัวละครกลับบ้านไปด้วยค่ะส่วนเรื่องรายได้แม้เป็นความสำเร็จอีกแบบนึงแต่สำหรับพระเอกของเรื่องหนังเรื่องนี้สอบผ่านตั้งแต่ถ่ายจบนะคะอย่างที่เขาบอกไปเพราะถือว่าตัวเองให้กับบทนี้ไปเต็มร้อยแล้วถ้ามีคนเข้ามาดูเยอะก็ถือว่าเป็นกำไรละค่ะหนังสยองขวัญยังคงมาแรงนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของอุตสาหกรรมคอนเทนต์บ้านเราไม่ว่าจะเป็นแนวภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์พาไปดูกันงานนี้นะคะไทยคอนเทนต์ Experience 2026ค่ะพาไปดูกันว่าอุตสาหกรรมไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แล้วก็คอนเทนต์เนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะปีนี้ค่ะงานให้เวลาไปเลย4วันเต็มกับกิจกรรมนะคะมีทั้งชวนคุยแล้วก็ชวนวีดค่ะไปกับเกมที่ต่อยอดมาจากคอนเทนต์ไทยซึ่งหลักๆ ก็มาจากนะคะภาพโยนรวมถึงซีรีส์แนวสยองขวัญที่คนไทยทำแล้วก็ไปประสบความสำเร็จในต่างประเทศด้วยเปรียบงานนี้ว่าเป็นการรวมตัวผู้ผลิตไทยนะคะที่ได้แสดงแสนยานุภาพว่าคอนเทนต์ไทยประสบความสำเร็จแค่ไหนแล้วก็ไปไกลแค่ไหนรวมถึงเป็นการรวมตัวผู้ประกอบการไทยให้นานาชาติได้รู้จักด้วยค่ะได้ยินไหมคะเสียงวีเสียงกรี๊ดดังอยู่ไกลๆเนี่ยก็คือเขาไปเดินเล่นกันในบ้านผีสิงในงานนี้ก็น่าจะพอทำให้คนนอกบ้านก็จินตนาการได้นะคะว่าในบ้านเนี่ยน่ากลัวแล้วก็จะน่าตกใจขนาดไหนนี่เป็นการโชว์ฝีมือการแต่งฉากแสงสีเสียงออกมาให้เล่นนะคะเป็นเกมจำลองจากคอนเทนต์ไทยที่คนรู้จักดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัปเหร่อนะคะหรือว่าจากบ้านแนนโนรวมถึงค่ายใหญ่ที่เขาขนทีมเบื้องหลังมาจัดเกมมีให้เล่นแล้วก็มีน้องๆวัยรุ่นวัยเรียนน่ะต่อรอต่อคิวกันเยอะเลยนะคะนับว่าผู้จัดเข้ามาถูกทางแล้วค่ะที่ทำให้งานมีไฮไลท์ทั้งจากบูธใหญ่ๆของแต่ละค่ายแต่ละสังกัดรวมไปถึงเวทีกลางที่มีการแสดงโชว์ของศิลปินรวมถึงกิจกรรมล้อมวงคุยจากนักแสดงผู้กำกับโปรดิวเซอร์ที่อยู่ในสายงานซึ่งจริงๆงานนี้ค่ะเขาครอบคลุมเนื้อหาคนทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยนะคะมีตั้งแต่ภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันสื่อดิจิเทคโนโลยีความบันเทิงการแสดงสดไปจนถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลเนื่องจากต้องการสนับสนุนบุคลากรยกระดับการผลิตส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการทำงานทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังค่ะประมวลกันนะคะปี2025ถึง2026เนี่ยมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือบรรดานักแสดงหญิงได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะทั้งบทนำแล้วก็บทสมทบไม่ว่าจะเป็นทนายจิตรีจากซีรีส์ทนายปีศาจหรือว่าสจเอจากสาธุภาค2นะคะนักแสดงหญิงที่ได้รับบทเด่นๆก็มาเป็นตัวแทนเล่าในแง่มุมที่เจอจากการทำงานที่นั่งอยู่ในวงนี้บางคนน่ะดูหน้าใหม่แต่ว่าที่จริงล้วนอยู่หน้ากล้องมาเกิน10ปีค่ะไม่ว่าจะเป็นเอิงเอยประภามนทนเอี่ยมจันทร์ที่เป็นนางเอกมาจากหนังนอกกระแสก่อนจะมาเป็นดาวเด่นคว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติด้วยผลงานภาพยนตร์ Human Resource พนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณาหรืออย่างอีกคนนึงนะคะทรายเจริญปุระค่ะก็เปิดตัวเป็นนักแสดงด้วยวัยเพียง14ปีเท่านั้นและเจอบทหินจากเรื่องล่าและมาเป็นที่กล่าวขวัญจากบทนางเอกเรื่องนางนาคปีพ.ศ. 2542จนปัจจุบันค่ะนอกจากงานเบื้องหน้าก็ยังสนุกกับงาน acting coach ให้กับนักแสดงนำเรื่องผ่าจ้านหนังไทยชวนสยองเรื่องใหม่เปิดตัวที่แรกในงานไทยคอนเทนต์ Experience 2026งานนี้ล่ะค่ะ
1: เราชอบการได้ออกไปหน้ากองอยู่แล้วได้ไปดูได้ไปแบบว่าพูดคุยสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่เราคุ้นเคยเพียงแต่ว่าบทบาทก็คือจะปกติเราทำงานอยู่แต่ในหัวตัวเองใช่ไหมอันนี้ก็คือไปช่วยกันสื่อสารระหว่างทีมกำกับแล้วก็ตัวนักแสดงอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วจะต้องบอกแบบนี้นะทุกคนเก่งแล้วก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีพาร์ทที่คืองานในเชิงหนังหรือว่าหนังที่มันเป็นแนวที่เป็นช่องของแนวฮอร์เรอร์หรือว่าหนังผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีเรื่องของการที่ acting มันจะต้องซิงกับจังหวะกล้องหรืออะไรแบบนี้ด้วยค่ะมันก็เราก็เข้าไปช่วยกันเติมตรงนั้น
2: ผมคิดว่าคนสนใจอุตสาหกรรมเราเยอะครับแต่เราไม่ได้มีเวทีหรือโอกาสที่จะได้พูดได้คุยนะครับได้เราไม่มีโอกาสที่จะได้

พูดได้คุยได้สื่อสารได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับคนส่วนใหญ่มันจะมีแค่คนดูจอหน้าจอไม่ว่าจะเป็นมือถือทีวีหรือโรงภาพยนตร์และก็เป็นคนเบื้องหลังแต่ตอนนี้เราเอาคนทั้งหมดเนี้ยมาเจอกันได้ในที่สุดซึ่งพอมันเจอกันเนี่ยครับมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากเช่นคนอยากจะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมมากขึ้นคนอยากสนับสนุน

0: ก่อนแม้กระทั่งคนในวงการกันเองก็ไม่รู้ว่าเพื่อนพี่น้องในวงการทําอะไรกันอยู่บ้างกันเป็นการมาเจอกันที่เราสามารถที่จะสร้างโอกาสหรือที่เรียกว่าภาษาอังกฤษ opportunity นะฮะใหม่ๆได้อีกมากครับ
1: ปีที่แล้วมีผู้ร่วมงานกว่าแสนคนนะคะทําให้ปีนี้สบช่องทางให้ผู้จัดขยายเวลาจัดงานเป็นวันที่13ถึง16สิงหาคมค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายการทํางานเพื่อให้งาน TCX เป็นศูนย์กลางของโอกาสที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตคอนเทนต์นักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้บริโภคเชื่อมถึงกันและสัมผัสโลกของคอนเทนต์ไทยผ่านโชว์ระดับปิงปาร์คนะคะมีบ้านผีสุดอลังการและimmersive experience ค่ะเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยเอาไว้ในงานเดียวกันค่ะอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแต่ก็เป็นวงการคอนเทนต์รวมถึงนักแสดงระดับโลกนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นักแสดงไม่จำเป็นต้องมีกายหยาบหรือว่าร่างเนื้อที่สามารถจับต้องได้แบบนี้อีกแล้วเพราะว่าความล้ำของปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยแหละค่ะที่สามารถเนรมิตดิจิทัลฮิวแมนนะคะหรือว่านักแสดง AI ที่สามารถแสดงได้อย่างสมจริงนอกจากจะก้าวข้ามขีดจำกัดเรื่องความสร้างสรรค์แล้วนะคะสิ่งนี้ยังเข้ามาทลายกำแพงค่ะและเปลี่ยนแปลงวงการดิจิทัลไปโดยปริยายติดตามเรื่องนี้จากรายงานโซเชียลวอชของคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ

จะเป็นอย่างไรถ้าสีหน้าหยาดน้ำตาและรอยยิ้มที่เห็นบนจอเกิดจากเทคโนโลยีหลังค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยการเปิดตัวการและทานพระเอกนางเอกที่เจเนเรตจาก AI แบบ 100% คู่แรกของประเทศไทยเตรียมเดบิวต์ในซีรีส์แนวตั้งการขยับตัวครั้งนี้ตามหลังปรากฏการณ์ไมโครดราม่าในจีนอย่างฟางเถาจื่อนางเอก AI ที่กวาดยอดรับชมทะลุ250ล้านวิวด้วยเสน่ห์ของความเข้าถึงง่ายมีความเปราะบางและสู้ชีวิตขณะที่สื่ออย่าง People's Daily ยังเผยสถิติในปี2026ว่าละครสั้นจีนทั้งหมดราว 128,000 เรื่องมีถึง 122,000 เรื่องที่ถูกผลิตด้วย AI หรือคิดเป็นร้อยละ95ของตลาดทั้งหมดหากสมการความสำเร็จของไทยสไตล์นั้นซับซ้อนกว่าแค่ภาพกราฟิกที่สมจริงมากกว่าคือการฝัง DNA วัฒนธรรมอันลึกซึ้งหรือ Soft Power ส่งต่อสู่สายตาชาวโลก AI ไม่ได้มาแย่งงานแต่คือเวทีโชว์ของคนเบื้องหลังขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่าดาราดิจิทัลจะทำให้คนตกงานอย่างกรณีศึกษาเส้นทางนักแสดงสาว AI วัย20กว่าจากฝั่งฮอลลีวูดทิลลี่นอร์วูดไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยข้อพิพาททางกฎหมายและเสียงต่อต้านอย่างรุนแรงจากสหภาพนักแสดงและดาราจริงจนถูกให้ฉายาไอคอนแห่งความขัดแย้งไปปริยายหากมองมุมกลับในเชิงบวกเทคโนโลยีกำลังปลดล็อกและชุบชีวิตทีมคราฟต์มนุษย์ได้เฉิดฉายและมีมูลค่าตัวสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเบื้องหลังผิวพรรณอันไร้ที่ติและความสมบูรณ์แบบของดารา AI คงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการพร้อมคำสั่งง่ายๆว่าขอหน้าตาดีๆขอสวยขอหล่อแล้วจบหากเบื้องหลังอยู่ที่กลุ่มอาชีพ AI Specialist ที่เปรียบเสมือน Cyber Soul Director หรือผู้กำกับจิตวิญญาณไซเบอร์ที่ไม่ได้มีหน้าที่แค่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แต่สวมหมวกเป็นนักมนุษยวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเพื่อฝัง DNA และรหัส Soft Power ความเป็นไทยลงในอักขระโค้ดตั้งแต่จริตการอมยิ้มการหลบสายตาอย่างเขินอายแม้กระทั่งการทอดเสียงและเว้นจังหวะเอื้อนเอ่ยหายใจที่ทำเอาคนดูอินจิกหมอนขาดคงเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวแบบมัลติเลเยอร์ที่โปรแกรม AI สำเร็จรูปของต่างประเทศไม่มีทางเรียนแบบได้ปิดจ๊อบกำแพงภาษาและการพากเสียงที่ไม่ตรงปากที่บางทีก็เสียอรรถรสปัญหาคลาสสิกละครไทยเวลาส่งออกหากนักแสดง AI มาพร้อม Hyper Localization แปลง่ายๆคือ1ร่างหลายสัญชาติละครเรื่องเดียวกันฉากเดียวกันแฟนคลับชาวจีนเปิดดูพระเอก AI พ่นภาษาจีนกลางคล่องปลอภาคเป๊ะจริตการแสดงปรับให้เข้ากับคนจีนชอบขณะที่แฟนคลับฝั่งละตินอเมริกาเปิดดูในนาทีเดียวกันพระเอกคนเดิมเปลี่ยนไปพูดภาษาสเปนไฟแลบหน้าตาเฉยภายใต้เทคโนโลยีการแปลงภาษาและเสียงที่ต้นทุนแทบจะเป็นศูนย์สอดคล้องสถิติจากบริษัทวิจัยการตลาดและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ Grandview Research ยืนยันแถบเอเชียแปซิฟิกบ้านเราเนี่ยแหละสมรภูมิที่ดารา AI โตแรงที่สุดโดยเฉพาะในจีนเกาหลีญี่ปุ่นและมีการเซ็นสัญญาดาราเสมือนจริงตัวใหม่ๆสูงถึงกว่า 1,800 บัญชีแม้แต่แพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Netflix ก็ยังต้องหันมาใช้ระบบ AI Voice ในการเจาะตลาดกลุ่มย่อยนี่จึงไม่ใช่

0: แค่ตัวละครในจอแต่คืออาวุธลับซอฟต์พาวเวอร์ที่จะพาคอนเทนต์ไทยทะลุทะลวงไปปักธงทั่วโลกได้ใน
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ Plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ Plus
5: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการดนตรีทิพย์ 8:00 น.รายการศาสตร์สร้างสุข8นาฬิกา30นาทีรายการพูดจาประสาช่าง9นาฬิการายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม10นาฬิการายการเอจจิ้งโซไซตี้10นาฬิกา30นาทีรายการรอบตัวเรา11นาฬิการายการลอจุฬานิติมิติ11นาฬิกา30นาที
1: รายการไทยศึกษาร
0: ีรัน12นาฬิการ
1: ายการไซไฟ
0: รีรัน12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับดนตรี13นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13นาฬิกา30นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการหมุนตามโลก17นาฬิการายการจุฬาเกษตร17นาฬิกา30นาทีรายการ Exclusive T-Cast 18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: ักฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

0: ิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตย์ของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับโดยผมกัญชิตจิตรทานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านฟังวันนี้ผมมีให้รับฟังกันแน่นถึง6เพลงทีเดียวนะครับกับเวลาที่ผมจะคุยกับท่านผู้ฟังมีน้อยมากนะครับขออนุญาตสั้นๆเพลงแรกมอนลำดับเถาครับเพลงนี้นั้นคุณครูมนตรีตราโมทพันขึ้นไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475นะครับวันนี้จะบรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมคณะเสริมมิตรบรรเลงครับคุณครูสุรางตุริยะพันเป็นผู้ขับร้องเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับทั้งฟังที่จบลงไปคือเพลงมอนรำดาบเถาของคุณครูมนตรีตราโมทนะครับจากวงเครื่องสายผสมคณะเสริมมิตรบรรเลงคุณครูสุรางดุริยพันธ์เป็นผู้ขับร้องครับเพลงที่สองครับเรามาฟังการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงรับร้องกันบ้างในเพลงนกขมิ้นสามชั้นครับเพลงนี้ผู้ประพันธ์ทำนองนะครับครูเพลงประพันธ์ทางพื้นเอาไว้นะครับส่วนการบรรเลงที่เป็นทางเดี่ยวนั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นทางไหนแต่ว่าก็เป็นการบรรเลงไว้โดยนักดนตรีนักร้องของทองคำซึ่งคุณชัชวาลมาพ่วงเป็นผู้บรรเลงสอด้วงครับส่วนผู้ขับร้องนั้นอาจารย์ยมโดยเพ็งพงษาเชิญรับฟังนกขมิ้น3ชั้นครับ

ครับท่านฟังที่จบลงไปคือเพลงนกขมิ้น3ชั้นนะครับจากการเดี่ยวซอร่วงรับรองครับเพลงต่อไปครับเรามาฟังนางครวญเถาซึ่งท่านอาจารย์มนตรีตราโมทเป็นผู้ประพันธ์นะครับส่วนบทขับร้องนั้นจากบทละครเรื่องอีเหนาพระนิพนธ์ในรัชกาลรัชกาลที่2นะครับวันนี้บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งคณะศาสตราจารย์ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ครับคุณครูกัญญาโลหิตจรเป็นผู้ขับร้องเชิญรับฟังนางครวญเถาครับ

ครับท่านฟังที่จบลงไปคือเพลงนางครวญเถาจากวงปิพัฒน์ไม่แข็งคณะศาสตราจารย์ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์นะครับคุณครูกัญญาโลหิตาจนเป็นผู้ขับร้องครับเพลงต่อไปครับเพลงที่4นะครับเราจะค่อยๆเข้าสู่เรื่องของการประโคมนะครับเพลงที่4นี้เราจะมาฟังแขกมอญบางช้างเถาซึ่งพระประดิษฐ์ไพเราะคู่มีดุริยางค์กูลคู่มีแขกนะครับเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นนะครับอันนี้ข้อมูลจากราชบัณฑิตนะครับก็บอกว่าคุณครูนั้นนำเพลงแขกมอญบางช้าง2ชั้นมาแต่งขยายขึ้นเป็น3ชั้นแล้วก็มีผู้ตัดลงเป็นชั้นเดียวหลายทางแต่ที่นิยมก็เป็นทางของคุณครูมนตรีตราโมทนะครับอันนี้ก็คือจากหนังสือสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทยครับขอเชิญทุกฟังรับฟังเครื่องสายปีชวาซึ่งวันนี้ต้องขอโทษว่าไม่มีชื่อวงเป็นแผ่นซีดีซึ่งออกเผยแพร่นะครับแขกมอญบางช้างเถาเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านฟังที่จบลงไปแขกมอญบางช้างเถาจากเรื่องสายปี่ชวานะครับต่อไปครับเรามารับฟังการบรรเลงประโคมปี่พาทย์มอญคณะสอบรรเลงศิลป์นะครับในเพลงแมลงผู้ครับซึ่งบันทึกไว้โดยจุฬาลงกรณ์

ครับเรารับฟังเครื่องสายปีชวาไปแล้วนะครับตามด้วยปีพาดมอญและเพลงสุดท้ายในวันนี้จะเป็นการบรรเลงปีพาดนางหงนะครับโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรในเพลงเร็วกระต่ายเต้นครับและก็คงเป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับจบเพลงเร็วกระต่ายเต้นและผมรายการจุฬาวาทิตลาทั้งฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยคุมเข้มการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้